0: ถูกปิดได้มีการติดตั้งสะพานแบริ่งและเปิดให้สัญจรได้แล้วบางส่วนพร้อมยืนยันว่าเรื่องอาหารได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพออ
1: าหารเนี่ยเราได้จัดเตรียมอย่างเพียงพอนะครับซึ่งได้ย้ำให้ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอก็ย้ำนะครับคอนเฟิร์มว่าให้อบต.และเทศบาลจัดอย่างเพียงพอทั้ง3นี้แล้วก็ไม่นับรวมถึงการจัดตั้งโรงครัวเช่นโรงครัวพระราชทานนะครับก็ได้มีการผลิตมื้อละ 2,000 กล่องนะครับทุกมื้อ
0: ทั้งนี้สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่านเนื่องจากสภาพดินอุ้มน้ำไว้มากหากมีฝนตกลงมาซ้ำจะมีความเสี่ยงสูงมากปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: จิสดาวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มขณะเดียวกันยังต้องจับตา5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่กำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจิสดาพบพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มขยายวงกว้างปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันโดยจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ตอนเหนือบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกถึงตัวเมืองสุโขทัยต่อเนื่องอำเภอกงไกรลาดรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณตอนล่างของอุตรดิตถ์และตอนบนของพิจิตรที่เริ่มมีสีแดงและสีเหลืองปะปนขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนโดยพื้นที่สีแดงแผ่ขยายหนาแน่นจนกลายเป็นผืนแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสกลนครที่มีพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุดโดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหารและตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้จังหวัดหนองคายและบึงกาฬสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนครพนมพื้นที่สีแดงทอดตัวยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขาทั้งตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดจังหวัดอุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับหนองคายและสกลนครพื้นที่ตอนล่างที่เริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและยะโสธรเริ่มปรากฏจุดแดงและสัญลักษณ์เตือนภัยกระจายในบางอำเภอแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติโดยตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านและเส้นทางอพยพเก็บของมีข้าวไว้ที่สูงและเตรียมถุงยางชีพรวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
3: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้มีกำหนดการหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีความสนใจลงทุนในไทยขณะที่ TNG สนใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลาง
5: นิวซีแลนด์เขามีเทคโนโลยีเขาใช้พันธุกรรมอะไรต่างๆแล้วก็เป็นรับผลผลิตจากทั่วโลกเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เขาต้องไปถึงอินเดียและตัวดอกต่างและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำมาใช้ตัวมีพันธุกรรมต่างๆของแอปเปิ้ลทางการเกษตรจะดูว่าจะสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูกแอปเปิ้ลที่เป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่าให้ได้เป็นเกณฑ์สอง
4: โดยภารกิจเช้าวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ก่อนหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์มุ่งยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือใน4ด้านสำคัญทั้งการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมส่งเสริมการค้าการเกษตรสตาร์ทอัพและ SME พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าภายในปี2588รวมถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคแปซิฟิกการหารือระดับผู้นำต่อยอดจากภารกิจด้านเศรษฐกิจภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมถึงเยี่ยมชมบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
2: กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูย้อนหลัง10ปีขณะที่การเคหะแห่งชาติสั่งยกระดับการตรวจสอบผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนทั่วประเทศย้ำให้สิทธิ์เช่าเฉพาะคนไทย
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว4รายพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันนี้รวมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560โดยประสานตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เตรียมปรับมาตรการป้องกันโดยกระจายอำนาจการอนุมัติกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายร่วมรับผิดชอบและเตรียมหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตระยะยาวและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
7: ขั้นแรกก็ตั้งกรรมการก่อนเดี๋ยวผมก็คิดว่าการที่มีหน่วยงานดึงนอกมาสืบมันทำให้เราไปไกลมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราที่หาไปตรวจเส้นเงินได้ไหมเราตรวจไม่ได้เราจะไปเรียกคนแบบคนอื่นมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจ นะแต่พอตำรวจนี่เขาไปดูเส้นทางเงินได้จบเลยไอ้คนนี้นายหน้าคนนี้โอนเงินให้เจ้าที่เขตเราอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วว่ามีผลประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจเลยคือก็อย่างที่บอกว่ามันการสืบของเราเองในแง่ของวินัยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแต่ถ้าเราเอาหน่วยงานนอกมาช่วยสืบทำให้เราทำได้เร็วขึ้น
6: ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เป็นอาคารเช่าที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำสัญญาโดยขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่กระทำผิดเงื่อนไขแล้วพร้อมปรับแนวทางตรวจสอบผู้พักอาศัยจากเดิมที่พิจารณาเพียงทะเบียนบ้านเป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอาศัยแบบเรียลไทม์โดยเตรียมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขตและนำระบบ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้และพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากกรณีดังกล่าวการเคหะแห่งชาติจะใช้โอกาสในการตรวจสอบที่พักอาศัยทั่วประเทศหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทันทีพร้อมประสานการทำงานกับตำรวจโดยผู้ที่มีรายชื่อตามที่ตำรวจแจ้งมาการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนื่องจากถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่าส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการพูดคุยยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพื่อความโปร่งใสได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้สรุปผลภายในสัปดาห์หน้าปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดสระแก้วที่หมู่สิบโรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านนางอ่างคำตำบลซับไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดมะปรางงามตำบลละอายอำเภอฉวาง จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่6บ้านหนองปลาซิวตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจ2ด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้โดยนายหวังอีกล่าวว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงโดยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันนายหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาและสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้ง
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับดุลคาดียูซุฟผู้จัดการพื้นที่ขององค์กรทางน้ำภายในของรัฐโซโกโตทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเกิดเหตุเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดล่มใกล้กับหมู่บ้านโกรัวในเขตโกรอนโยรัฐโซโกโตเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง10ถึง15ปีทั้งนี้อุบัติเหตุทางเรือที่มีผู้เสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียเนื่องจากการบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดเกินกำหนดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในเส้นทางน้ำของไนจีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
2: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 5,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในชายเดี่ยวรอบ3กุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025ลงสนามตบเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เกม21-10 21-10ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ3พปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบพลิกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 25-23 21-17ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปพบกับ โนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโอโบฮาระจากญี่ปุ่น2-1เกม17-21 21-12 21-17แล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดอรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสซิเดนต์ครับ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เอาชนะนาจาฟี่ชาปารักจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียว่าในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Visionยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าชมได้ฟรีทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็คเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น1
4: นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่เข้าใจว่าการขับรถผ่านสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสี่แยกหลายแห่งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ซึ่งหากต้องการจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องสังเกตป้ายจราจรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือดูลูกศรบนพื้นถนนว่าเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นหากไม่มีป้ายหรือลูกศรเลี้ยวซ้ายที่พื้นผู้ขับขี่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนแล้วจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ซึ่งหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้หากสี่แยกนั้นสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผู้ขับขี่ก็ควรให้ทางรถทางเอกหรือทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนอ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานที่ดีในการบริหารจัดการน้ำโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในทรัพยากรน้ำดินป่าและพลังงานความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความมั่นคงโครงสร้างทางสังคมสามารถทำให้ชีวิตคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขครอบครัวพร้อมหน้าบนหลักนิติธรรมขยายผลจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองจึงเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพตลาดทุนไทย
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์ พื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้

0: ทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านฟังครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดงาน Thailand Focus 2026หรือ Ignite Thailand ช่วงปลายเดือนนี้แสดงศักยภาพตลาดทุนไทยสู่ผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะช่วงปลายเดือนนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดงาน Thailand Focus 2026งานนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดทุนไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
3: ครับผมคือในวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณกรุงเทพนะครับ Thailand Focus เนี่ยเป็น flagship event อันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีนี้จะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่20นะครับถือว่าเป็นครบรอบ20ปีของงาน Thailand Focus เป็นงานที่เราเรียกว่าดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเรียนรู้กับอนาคตของประเทศไทยนะครับในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการคลังการลงทุนจะมีบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาพบปะกับนักลงทุนที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นในรูปแบบทั้งวันออนวันแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาเต็มวันวันที่26ที่จะมีหลายๆคนมาพูดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยว่าอนาคตหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานที่เรียกว่า Sell Thailand อันหนึ่งที่สำคัญนะที่เราจัดตั้งและสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์มาตลอดปีนี้เราจัดร่วมกับมีโลโคโฮสที่มาช่วยร่วมจัดงานกับเรามีบริษัทหลักทรัพย์CLSA มีบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker เกียรตินาคินพัฒนะร่วมกับ Bank of America แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ UBS ด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนที่จะดึงดูดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยสร้างความน่าสนใจกับตลาดทุนของเราด้วย
2: ค่ะเห็นว่าในงานครั้งนี้ค่ะเป็นแฟกชิปที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกเข้ามาให้ข้อมูลโดยตรงเห็นว่าถึง78บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมเลยค่ะทั้งในเสร็จแล้วก็ไหมมองว่าตลาดทุนไทยอะค่ะจะมีความน่าสนใจที่จะดึงดูดจุดขายจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสนใจการลงทุนในงานนี้ได้ยังไงอะค่ะ
3: คือจริงๆปีนี้เป็นปีที่พิเศษนิดนึงด้วยเพราะว่าแน่นอนนักลงทุนผมว่าให้ความสนใจกับตลาดทุนไทยมาตั้งแต่ต้นปีเป็นพิเศษแล้วนะครับตลาดทุน Set Index ของเราเนี่ยก็ performance ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกอยู่ประมาณ 30% ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ performance ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งเลยนะครับแต่ต่อเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะให้เขาเห็นภาพว่าเศรษฐกิจไทยเราจะมีการลงทุนในปีนี้เราจะเน้นมีสปีกเกอร์หลายท่านเข้ามาให้ความรู้กับนักลงทุนรวมถึงท่านรองนายกเอกนิติที่จะมาเล่าให้นักลงทุนทราบว่ารัฐบาลโดยนโยบายที่จะเรียกว่า upskill reskill การลงทุนของภาครัฐการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมุ่งเน้นไปทางไหนมีกลยุทธ์แบบไหนแล้วก็เจาะจงในอุตสาหกรรมใดๆเขาก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าเดิมได้ยังไงนะครับมีท่านรัฐมนตรีพลังงานมาด้วยคุณเอกนัทนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่อง energy transition ของเรายกตัวอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่ทางภาครัฐกำลังผลักดันให้มีการเกิดการลงทุนด้านไม่ว่าจะเป็น data center ด้าน semiconductor อะไรต่างๆที่แน่นอนคงต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนโยบายทางด้านพลังงานเนี่ยเราจะสอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมพวกนี้การลงทุนพวกนี้ต่อเนื่องยังไงครับการอันนี้เป็นตัวอย่างโทนของการสัมมนารอบนี้น่าจะเน้นไปทางด้านการลงทุนการสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตแล้วก็จะดึงดูดนักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะได้อานิสงส์จากการลงทุนพวกนี้ด้วย
2: ในการพูดคุยการลงทุนในงานนี้ค่ะจะมีการพูดคุยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตด้วยไหมคะ
3: มันก็จะมีเกี่ยวกับเรียกว่าอาจจะภาพรวมมากกว่านะครับเรื่อง sustainability ความยั่งยืนอ
2: ัน
3: นี้มันจะไม่ได้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวจะมีดร.สันติธารเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลังนะครับว่าจะสร้างความยั่งยืนยังไงซึ่งจะสอดคล้องกับในอนาคตเรามีเรื่องก๊าซเรือนกระจกแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของประเทศเราที่จะต้องมีการวางรากฐานนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซเรือนกระจกเรื่องพลังงานที่มีความยั่งยืน เรื่อง Green Energy ต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องอยู่ในโทนของการพูดคุยในงานนี้ด้วย
2: ค่ะเห็นว่ามีการเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์อาเซียน6ประเทศเข้ามาร่วมให้ข้อมูลถึงการเชื่อมโยงเงินทุนสู่การเติบโตทั่วภูมิภาคอาเซียนอันนี้จะเป็นผลดีกับประเทศไทยยังไงบ้างที่เราจะเห็นภาพชัดเจนอะคะ
3: ครับพอดีปีนี้นะผมว่ามันมีความสำคัญอีกจุดหนึ่งเพราะว่าทาง World Bank ก็จะมาจัดงานประจำปีของเขาที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนะครับผมคิดว่าการงานโฟกัสรอบนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งของงาน World Bank ด้วยที่จะสร้างความสนใจไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่กับภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับวันนี้เราเลยนั้นมีการรับเชิญ CEO จากตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้นักลงทุนเห็นภาพว่าอาเซียนจะสอดคล้องกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงการเชื่อมโยงยังไงในเรื่องตลาดทุนและอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย
2: ค่ะความคาดหวังของตลาดหลักทรัพย์เองกับการจัดงานครั้งนี้มองว่าปีนี้เราน่าจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะ
3: คือในที่สุดนะครับความตั้งใจของ Thailand Focus ตลอดมาเนี่ยก็คืออยากจะเรียกว่าไฮไลท์ศักยภาพของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนทั่วโลกรับทราบนะครับผมว่าปีนี้จะน่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่ว่าความสนใจที่มีโมเมนตัมมาตลอดปีในตลาดทุนของเราเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วเราจะต่อยอดมันยังไงการที่จะเล่าว่าสตอรี่หรือกลยุทธ์ในการที่จะผลักดันประเทศให้เติบโตเต็มศักยภาพตามนโยบายของทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้เขาเห็นภาพและจับต้องได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสื่อสารทางด้านนี
2: ้ค่ะแนวโน้มนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆอะค่ะในปีนี้หรือแนวโน้มในปีหน้ามองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะแล้วมันจะมีประโยชน์หรือเชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ไทยพัฒนาในปัจจุบันยังไงอะค่ะ
3: ครับผมคือโจทย์สำคัญอันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยคืออยากจะสร้างโอกาสให้ส่วนรวมนะครับซึ่งการสร้างโอกาสเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงนวัตกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเข้าถึงตลาดทุนการเข้าถึงข้อมูลในการลงทุนที่เหมาะสมที่รวดเร็วที่สะดวกขึ้นปีนี้เราได้ลอนช์แอปอันหนึ่งชื่อวิเศษไปนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมนึงที่เราหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศในการรับทราบถึงข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจลงทุนที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับการเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TSD e service อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นอยากจะให้ลองกันนี่เป็นนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งที่เราผลักดันแต่ในภาพใหญ่ก็เช่นเดียวกันอันหนึ่งที่เราชวนทาง CEO ภาคตลาดทุนอาเซียนมาร่วมของเราเนี่ยก็จะโชว์เคสการเชื่อมโยงนวัตกรรมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันนะครับอันหนึ่งที่เราทำกับสิงคโปร์มาได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นค่อนข้างมากก็คือเรื่อง DR หรือ Depository Receipt อันนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักลงทุนไทยเนี่ยเข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้ผ่านโปรแกรม DR ของเรานะครับก็เป็นตัวอย่างพวกนี้ที่อยากจะมาไฮไลท์ให้กับนักลงทุนรับทราบด้วยงานนี้ที่เราจัดมาตลอดงานนี้นอกจากนั้นที่จะให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศเข้ามารับฟังในตัวงานเองแล้วเนี่ยก็จะมีเวอร์ชวลมีการเข้าฟังรับฟังผ่านออนไลน์ด้วยนะครับก็อยากจะให้นักลงทุนในประเทศที่มีความสนใจหรือหัวข้อที่เราประกาศออกไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบรับรู้ต่อนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทยด้วย
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอัศเดชคงสิรินะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่มาผู้เชิญชวนในงาน Thailand Focus ปีนี้ว่ามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ไปเข้าร่วมงานด้วยตัวเองเลย
3: ยินดีครับคือหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับอยากสร้างโอกาสให้ส่วนรวมจริงๆในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับทุกคนทุกภาคส่วน
2: ค่ะท้ายนี้ให้ปิดท้ายนิดนึงเน้นย้ำนิดนึงค่ะอยากให้ผู้ประกอบการไทยทำไมถึงต้องเลือกที่จะไปดูงานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
3: ผมเชื่อว่าการรับทราบมุมมองนะครับของคืองานนี้ไม่ได้เป็นเพื่อให้นักลงทุนมาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดไทยอย่างเดียวผมว่าการพูดคุยการสื่อสารกันกับนักลงทุนได้รับฟังมุมมองจากนักลงทุนต่างชาติที่เป็นสถาบันเป็น professional จริงๆเขาจะมีมุมมองจากทั่วโลกจริงๆว่าคู่แข่งเขาอุตสาหกรรมเขาทำงานอะไรกันอยู่มีการพัฒนาอะไรกันอยู่เพราะนั้นมันจะเป็นเรียกว่า two way communication จริงๆที่จะเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าในวันนี้นักลงทุนให้ความสนใจกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราควรจะปรับตัวยังไงเพื่อแข่งขันกับทั่วโลกได้ครับ
2: ค่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: รัฐบาลระดมทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมให้ติดตามสถานการณ์ฝนระลอกใหม่วันที่23สิงหาคมนี้และเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: เมื่อช่วงเช้าวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านมีประมาณฝนสะสม24ชั่วโมงวัดได้สูงสุดถึง388มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 12,900 ครัวเรือนมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมากรัฐบาลจึงได้ยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการความร่วมมือจาก6กระทรวงเพื่อเร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีทั้งกลุ่มเปราะบางเกษตรกรและแรงงานเนื่องจากจังหวัดน่านยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในระยะนี้อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายลงโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงระยะนี้จนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ปริมาณฝนในจังหวัดน่านจะลดลงจากนั้นจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งวันที่23สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเช่นอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ50ถึง70มิลลิเมตรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่มีความอิ่มน้ำแม้ปริมาณฝนตกใหม่จะไม่สูงมากนักแต่อาจกลายเป็นน้ำส่วนเกินที่ไหลหลากลงสู่ลำน้ำและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดควบคู่กับให้จังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนื่องจากมีแนวโน้มเกิดน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำของพื้นที่ตอนบน
7: น้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มมีการตุ่มตัวในด้านบนเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ามวลน้ำต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะไปกระทบกับส่วนข้างล่างนะครับก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยลงไปเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้วก็พยายามคืนสถานการณ์ต่างๆให้สู่ภาวะปกติต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับ
6: ที่ผ่านมารัฐบาลได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนค่อนข้างจำกัดหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องเร่งจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ4หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการตรวจสอบตัดวงจรกลุ่มทุนต่างชาติและสวมสิทธิกระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติอย่างเด็ดขาดมั่นใจจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมมากขึ้นติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: ่าวเล่าประเด็น
9: บทเรียนจากคดีสวมสิทธิ์สัญชาติและสวมตัวตนแหน่ทะเบียนราษฎรนำไปสู่ความร่วมมือสำคัญเพื่อกวาดล้างขบวนการทุจริตข้ามชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมมือกับกรมการปกครองบก.ปปป.ปปท.และ DSI ยกระดับมาตรการตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อตัดวงจรการทุจริตของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทานายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าปัญหาการปลอมแปลงบัตรประชาชนในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการหลบหนีเข้าเมืองของชนกลุ่มน้อยหรือแรงงานข้ามชาติบริเวณชายแดนเหมือนในอดีตแต่ได้พัฒนารูปแบบไปสู่การตัดแต่งประวัติบุคคลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการถือสัญชาติไทยเพื่อนำไปทำธุรกรรมและถือครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายช่องโหว่สำคัญเริ่มตั้งแต่ระดับฐานรากตั้งแต่การแจ้งเกิดเป็นเท็จการสวมชื่อผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้แจ้งตายไปจนถึงขั้นตอนการตัดแต่งเอกสารทางการแพทย์
10: ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าไปปลอมเอกสารทางการแพทย์ถึงขั้นปลอมหนังสือรับรอง DNA ด้วยครับหนังสือที่รับรองจากว่าหน่วยงานทางการแพทย์ที่ว่ารับรองว่ามีการเกิดจริงมีการทำตาประทับปลอมของโรงพยาบาลจริงมีการปลอมลายมือชื่อของแพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับถามว่าจริงๆก่อนที่เราจะดำเนินการในส่วนนี้เองเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้มีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการทำงานทั้งในเรื่องของเช่นเจอกรณีที่มีต้องบอกว่าทางการเงินนะครับเช่นสายการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
9: กระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนของภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ดีปปช.ยืนยันว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพฤติการของเจ้าหน้าที่บางกลุ่มไม่ใช่การดำเนินงานของระดับนโยบายขององค์กรซึ่งการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมยิ่งขึ้น
10: คือต้องถามว่าในส่วนที่เราได้ประสานงานเนื่องจากจริงๆกรมการปกครองได้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็ถามว่าคือกรมการปกครองเองเนี่ยเขาก็ต้องการแสดงว่าการทำงานของเขาเนี่ยอยู่ภายในกรอบกติกาตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีการทุจ

0: ให้มีขั้นตอนตรวจสอบที่รอบคอบขึ้นแต่จะไม่ส่งผลกระทบให้ยืดเยื้อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาตรการหลังจากนี้ปปช.และหน่วยงานภาคีจะเน้นการปราบปรามในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงพร้อมประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องโหว่อย่างยั่งยืนและเตรียมถอดบทเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรฐานการออกบัตรประชากรในอนาคตต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้บัญชาการทหารเรือของชาติสมาชิกร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจติดตามจากรายงานค่ะ
2: จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในพื้นที่พิพาทสำคัญทางทะเลอย่างช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานทำให้ความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องเน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศซึ่งในโอกาสที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนหรือ ANCM ครั้งที่20ภายใต้หัวข้อ1อาเซียน1วิสัยทัศน์กองทัพเรือความร่วมมือทางทะเลเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนจะได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่มีต่อสถานการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำกองทัพเรือของแต่ละประเทศและเป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรืออาเซียนร่วมกันด้วย
3: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเป็นการประชุมที่สำคัญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวความคิดนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการได้รับทราบถึงมุมมองและแนวคิดของผู้บัญชาการหารเรือประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอันจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์ทางทะเลร่วมกัน
2: ขณะเดียวกันในประเด็นทางทะเลที่ประชาชนกำลังเกิดความกังวลอย่างเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเล่าว่าได้มีการหยิบยกหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เช่นกันและกองทัพเรืออาเซียนก็มีกลไกที่ประสานความร่วมมือในด้านนี้ทั้งการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลข่าวสารและเสนอความช่วยเหลือต่อชาติสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลสะท้อนให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง
4: เครือข่ายของผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนนะครับเราได้วางเครือข่ายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจุบันก็มีสำนักงานเลขาธิการที่เป็นถาวร IFC อยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งตรงนี้จะทำเป็นหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการที่กระจายข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าพอเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีกองทัพเรือหลายๆชาติยื่นข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้ยืนยันได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความร่วมมือโดยแท้จริงเป็นเวทีของการริเริ่มสร้างสรรค์และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศอาเซียน
2: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในจังหวะที่เกิดสถานการณ์ที่กระทบต่อโลกและภูมิภาคอาเซียนอย่างหลากหลายด้านเช่นนี้จึงเป็นอีกกลไกที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีแนวทางที่สอดประสานทางด้านความมั่นคงทางทหารและด้านนโยบายระหว่างรัฐต่อรัฐและรัฐต่อภูมิภาคไปพร้อมกันเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในภูมิภาคว่าหากเกิดภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทางทะเลอาเซียนจะมีความพร้อมที่จะร่วมกันรับมืออย่างเป็นเอกภาพตามแนวทางที่เน้นย้ำเสมอถึงการที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของทุกชาติสมาชิกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสาร

0: ำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
1: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับอยู่กับคุณสันพรปัญญาดิลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับพี่มิ้งครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเช้าวันนี้ค่ะทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณสุวิศสมนาช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะแล้วก็ Facebook Live จากทีม New Media ของเรานะคะขอบคุณด้วยตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาสดชื่นสดใสเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร
1: ์ใช่
2: นะคะทำงานวันสุดท้าย
1: ยิ้มกว้างกว่าเดิม
2: ก็ใครหลายๆคนอาจจะทำงานวันนี้และพรุ่งนี้มะรืนนี้หยุดนะคะแต่ว่าบางท่านก็พรุ่งนี้อาจจะดำเนินการทำงานอีกหนึ่งวันและเช้านี้ค่ะช่วงแรกเลยนะคะเราจะมาติดตามกรณีปัญหาความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะที่จะต้องเผชิญกับภาวะไร้อาคารเรียนนะคะจนต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการปรับเปลี่ยนโรงผลไม้แล้วก็พื้นที่วัดเนี่ยมาใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราวเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนนั้นยังคงดำเนินต่อไปในระหว่างที่อาจจะต้องรอในเรื่องของงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นะคะ
1: คร
2: ับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้มีการยื่นมือเข้ามาช่วยเข้ามาเร่งติดตามแล้วก็ประสานงานแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะคืนโอกาสแล้วก็ความปลอดภัยในการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยรายละเอียดกันนะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรมีข้อเสนอแนะมีแนวทางช่วยเหลือในเรื่องนี้อะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่เรามาติดตามกัน
1: ใช่ผมเห็นปัญหานี้คือจริงๆไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่ว่าเป็นดราม่าในช่องโซเชียลนะครับเพราะที่ผมมีโอกาสได้นำเสนอข่าวนี
2: ้
1: ก็ตอนแรกก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างตกใจนิดนึงว่าเพราะอะไรทำไมน้องๆนักเรียนเนี่ยถึงต้องไปเรียนที่วัดทั้งที่ในเรื่องของการในเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีการลงเรียนให้ตั้งแต่แรก
2: ครับ
1: แต่ว่าในการที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีนโยบายต่างๆเนี่ยทำให้ในส่วนของการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยคือจะต้องมีการชะลอในการหาที่เรียนทดแทนอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับก็มีในส่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละ
2: เข้ามาดูแล
1: เข้ามาดูแลเข้ามาติดตามปัญหาสำหรับน้องๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว
2: ใช่ที่เด็กๆทุกคนในประเทศไทยนะคะจะต้องได้รับนะว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยจะต้องอะไรยังไงแล้วก็ทางไม่ว่าจะเป็นส่วนต่าง
1: ๆ
2: ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยที่จะต้องเข้ามาช่วยเข้ามาดูแลเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะว่าเอ๊ะไปถึงไหนตอนนี้เรื่องนี้ดำเนินการคืบหน้าเหล่าบรรดาผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการพูดคุยอะไรอย่างไรไปแล้วบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้น้องๆหนูๆ นักเรียนทุกคนเนี่ยได้มีสถานที่เรียนที่ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะไหมนะในการเรียนนะคะ
1: ค
2: และตอนนี้ค่ะคุณสิรินชาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอยู่ในสายแล้วนะคะ
1: ค
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับท่านจากเหตุการณ์ที่มีน้องๆนักเรียนนะครับได้ไปเรียนในโรงผลไม้ไปเรียนที่วัดแทนตรงนี้ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินพอได้รับทราบเรื่องนี้มีการดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
3: ครับก็ขออนุญาตอยากจะเล่าเรื่องให้เห็นภาพนะครับว่าผมอยากจะเริ่มต้นจากการที่มีเด็กของโรงเรียนบ้านตลุกฉินเนี่ยที่จังหวัดพิจิตรปกติแล้วเด็กๆคุณจะตื่นเช้าแต่งชุดนักเรียนแล้วก็เดินเข้าไปโรงเรียนในอาคารเรียนที่ปลอดภัยเหมือนเด็กทั่วไปแต่ปรากฏว่าในเด็ก41คนเนี่ยกลับไม่มีหรือไม่สามารถที่จะใช้อาคารเรียนของตัวเองได้เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันเป็นอาคารที่สร้างมานานนะครับกว่า50ปีแล้วก็มีสภาพชำรุดจนไม่สามารถที่จะใช้การต่อไปได้รวมถึงไม่มีความปลอดภัยทั้งต่อเด็กและก็ครูด้วยนะครับ ทำให้โรงเรียนต้องมีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกไป นะครับจนทางโรงเรียนและครูรวมถึงผู้ปกครองด้วยเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องย้ายเด็กนักเรียนเนี่ยไปเรียนในสถานที่คัดแยกแล้วก็จำหน่ายมะม่วงที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าลงมะม่วงนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางจังหวัดพิจิตรเองนะครับท่านผู้ว่าเองก็พบว่าตรงลงมะม่วงเนี่ยก็ยังคงมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยเพราะว่าลงมันติดถนนนะท่านเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะมีรวมตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งถึงเด็กโตเพราะฉะนั้นการที่ล้มมะม่วงอยู่ใกล้ถนนแล้วก็ไม่มีรั้วกั้นเนี่ยไอ้เรื่องของความปลอดภัยมันก็รู้สึกว่ามีไม่ถึงเกณฑ์ที่ก็พูดง่ายๆก็คือว่าผู้ปกครองเองก็เกิดความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเด็กเล็กที่อาจจะวิ่งเข้ามาเล่นบนถนนหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะครับทำให้โรงเรียนแล้วก็จังหวัดเนี่ยได้ร่วมกันตัดสินใจที่จะต้องย้ายเด็กอีกครั้งหนึ่งไปเรียนชั่วคราวที่ศาลาการเปลี่ยนวัดพระธาตุตลุกหิน
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาคารชำรุดหรือไม่มีอาคารเรียนนะครับแต่เป็นคำถามสำคัญที่ว่าในระหว่างที่ระบบราชการกำลังจะของงบประมาณมาสร้างอาคารใหม่นะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเด็กๆเหล่านี้จะเรียนที่ไหนแล้วก็ใครจะช่วยทำให้ปัญหาของเด็กเนี่ยที่เผชิญอยู่เนี่ยได้รับการแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีผู้ปกครองหรือประชาชนมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้มีการติดตามข่าวสารนะครับว่ามีกรณีดังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นทางท่านผู้จัดการเรียนก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความเดือดร้อนที่กระทบต่อเด็กกระทบต่อสิทธิที่จะได้รับการศึกษาของเด็กและที่สำคัญก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะนั้นท่านประธานผู้จัดการบอกว่าเรื่องนี้มันรอไม่ได้แล้วล่ะและนี่ผมถือว่าเป็นบทบาทสำคัญของผู้จัดการบดินที่ท่านผู้ฟังหรือประชาชนอาจจะยังไม่ทราบมากนักนะครับว่าผู้จัดการบดินเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้มีผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนในทุกกรณี
2: ค่ะ
1: ครับ
3: ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหรือพบเห็นว่าปัญหาที่เกิดอยู่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินและเห็นว่าประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเองก็สามารถที่จะหยิบยกเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาได้เองนะครับซึ่งในเรื่องของวัดตลุกหินเนี่ยทางท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้หยิบยกเรื่องขึ้นมาศึกษาแล้วก็พิจารณาเมื่อวันที่11กรกฎาคมนะครับ
1: ครับ
3: ทีนี้พอเราศึกษาเบื้องต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทางผู้ตรวจการแผ่นดินเองรวมถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเองก็หารือร่วมกันว่าการที่จะเข้าใจปัญหาจริงๆเนี่ยดูในเรื่องของข่าวสารอย่างเดียวไม่เพียงพอดูจากเอกสารอย่างเดียวไม่เพียงพอครับวันที่4สิงหาคมฮะท่านประธานผู้ตรวจการดินพร้อมกับทางสำนักงานผู้ตรวจการดินเนี่ยร่วมกับจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่ด้วยกันไปดูด้วยตาว่าเด็กเรียนกันยังไง
1: คร
3: ับ นะครับอาคารเดิมที่ถูกรื้อถอนไปแล้วเนี่ยกับสภาพปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เตรียมการในเรื่องของสถานที่ในการที่จะให้มีการจัดตั้งอาคารใหม่เนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็สถานที่เรียนชั่วคราวที่วัดเนี่ยนะครับมีข้อจำกัดอะไรบ้างครูผู้ปกครองและชุมชนต้องการอะไรนะครับพร้อมฉะนั้นพร้อมกันเราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันนะครับว่าในเรื่องปัญหาดังกล่าวเนี่ยทางไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำเภอท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนด้วยมาหารือร่วมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลักการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องลักษณะเช่นนี้ก็คือเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำถามว่าใครเป็นคนผิดทำให้เด็กไม่มีอาคารเรียนแต่เราจะเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าเด็กกำลังเดือดร้อนเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร
1: ครับ
3: นะครับในที่ประชุมนะครับก็มีการหารือร่วมกันแล้วก็ทุกฝ่ายที่เห็นว่า ปัญหาในเรื่องนี้มันมีอยู่2ชั้นด้วยกันนะครับชั้นแรกก็คื อในวันที่เราลงไปเนี่ยเราก็คิดกันว่าเอ๊ะวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าเนี่ยเด็กเนี่ยยังคงจะต้องเรียนในสถานที่ชั่วคราวเนี่ยออกไปอีกนานแค่ไหนนะครับ แล้วก็ในระยะในชั้นที่2ก็คือในระยะยาวเนี่ยเด็กจะมีอาการเย็นอาวรที่ปลอดภัยเนี่ยเมื่อไหร
1: ่
3: จะได้เมื่อไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยทางผู้จัดการเย็นเองก็เลยหารือร่วมกันแล้วก็เสนอให้มีการแยกแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยออกเป็น2ระย
2: ะ
3: นะครับในระยะแรกก็คือการจัดทำอาคารเรียนชั่วคราวนะครับซึ่งก็ได้มีการเสนอขอรับงบประมาณสัก 500,000 กว่าบาทนะครับซึ่งเมื่อมีการเสนอของบประมาณไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดการเน้นมากนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการว่าของเงินไปแล้วแต่ต้องตอบให้ได้ว่าเงินจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าเงินมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มต้นว่าเราจะก่อสร้างเมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มต้นว่าก่อสร้างเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเราจะได้คำตอบว่าแล้วเด็กจะได้เข้าใช้อาคารเมื่อไหร
1: ่ครับ
3: นะครับเพราะว่าสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยหนึ่งภาคเรียนแม้ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็มีความหมายต่อเด็กมากนะครับในเรื่องของคุณภาพของการศึกษา
1: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ประชุมก็เห็นปัญหาร่วมกันก็เลยกำหนดกรอบระยะเวลาว่าเราจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรนะครับในที่ประชุมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ทางสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยสพท.เนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปช่วยกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเป้าหมายก็คือว่าควรดำเนินการอาคารชั่วคราวเนี่ยให้แล้วเสร็จนะครับก่อนเปิดภาคเรียนที่2ก็คือในวันที่1พฤศจิกายน2569
1: คร
2: ับ
3: อย่างน้อย2สัปดาห์หมายว่าก่อนจะเปิดเรียนวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยอาคารเรียนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกลางเดือนตุลาคมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเหมือนเป็นอาคารล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาเนี่ยไม่มากแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการที่อาคารล็อกดาวน์มันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีการทดสอบความปลอดภัยนะครับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราก็เสนอร่วมกันอย่างน้อยในการเดือนตุลาเนี่ย
1: ครับ
3: ก็ควรจะอาคารควรจะแล้วเสร็จแล้วมีการทดสอบนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งให้ทางผู้ปกครองได้ทราบว่าเมื่อเปิดเทอมเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้ไปเรียนที่วัดแล้วนะจะต้องมาเรียนที่อาคารชั่วคราวใหม
1: ่นะครับ
3: ดังนั้นเนี่ยทางท่านประธานผู้จัดการดินให้ความสำคัญมากก็คือในเรื่องนี้คือการออกแบบอาคารนะครับเพราะว่าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นล็อกดาวน์ก็ดีในเรื่องของอาคารถาวรก็ดีพวกเนี้ยมันควรจะเป็นมันไม่ควรจะเป็นหน่วยงานราชการฝ่ายเดียวนะครับแต่ควรจะต้องมีการรับฟังความเห็นของคุณครูนะครับของนักเรียนของคณะการศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเพราะว่าเขาจะต้องเป็นผู้ใช้อาคาร
1: ครับ
3: หน่วยราชการไม่ใช่เป็นผู้ใช้อาคารนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราสร้างอาคารให้เป็นไปให้เหมาะสมต่อบริบทของสถานที่ให้เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนในพื้นที่เนี่ยการใช้ประโยชน์ของอาคารมันก็จะมีความเรียกว่าได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับมันไม่ใช่เพียงเรื่องงบประมาณอย่างเดียวแต่เรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอันนี้ในเรื่องของระยะสั้นส่วนในเรื่องของระยะยาวก็คือว่าด้วยเหตุที่อาคารเรียนมีอายุประมาณสัก50กว่าปีแล้วก็มีการรื้อถอนไปแล้วมันใช่มันตอนนี้มันไม่มีอาคารเรียนแล้วเนี่ยครับจำเป็นนะครับที่จะต้องมีอาคารเรียนถาวรเนี่ยทดแทนนะครับซึ่งทางหน่วยงานที่เก็บข้องก็ได้มีการเสนอของงบประมาณราว2ประมาณ 2.7 ล้าน2ล้าน7นะครับโดยดำเนินการผ่านกระบวนการของสำนักงานเป็นพื้นที่การศึกษานะครับเพื่อที่จะเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี2571นะครับซึ่งเราก็ได้รับข้อมูลจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าในประเทศเราเนี่ยยังคงมีเรื่องในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนต่างๆเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของโรงเรียนวัดตะลุกหินเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าจะต้องเข้าไปก็เรียกว่ามันจะต้องไปตามลำดับก็เนี่ยลำดับขั้นลำดับคิวอ่ะพูดง่ายคือเรียกต้องเรียงคิวอ่ะกว่าจะถึงคิวเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะได้เมื่อไหร่นะครับและที่ทางจังหวัดเองก็เห็นปัญหาร่วมกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางจังหวัดพิจิตรเองก็พยายามหาช่องทางหนึ่งโดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่ให้เห็นว่าบางปัญหาเราอาจจะรอเพียงช่องทางของหน่วยงานราชการอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอเพราะว่า ปัญหาเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาของวัดตะลุกหินที่เดียวมันมีหลายที่เลยแล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยค่อนข้างมากขณะเดียวกันเองการพิจารณางบประมาณก็ต้องใช้เวลานะครับเองงบประมาณของส่วนราชการเนี่ยถ้าจะใช้ในปี73เนี่ยปี71แล้วก็ต้องขอนะครับ
1: ครับ
3: จะต้องกว่าการพิจารณางบประมาณมันใช้เวลานานขณะเดียวกันเองเนี่ยนักเรียนที่ต้องเรียนอยู่ทุกวันทุกเทอมเนี่ยมันรอไม่ได้นะครับทางจังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้นำเรียนกับทางท่านผู้จัดการดินว่าก็ได้มีการขอรับการสนับสนุนไปที่สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลทางผู้จัดการดินก็รับว่าจะช่วยประสานแล้วก็เล่นรัดให้ทางสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้ช่วยพิจารณาให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าในทุกปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยของเราก็คือจะทำอย่างไรให้เด็กกลับมาเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมเนี่ยมากที่สุดนะครับ
1: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยทางในการทำงานของผู้จัดการบดินนะครับเป็นเรื่องของการลงพื้นที่การประชุมหารือร่วมกันไม่ใช่เป็นการไม่ใช่จุดจบของการทำงานนะครับ
2: เ
3: พราะว่าถ้าประชุมเสร็จแล้วถ่ายภาพเสร็จแล้วทุกอย่างเงียบปัญหาของเด็กก็จะคงอยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากลงพื้นที่นะครับทางสำนักงานผู้จัดการบดินก็ได้ติดตามผลนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมนี่เองครับเราก็ได้มีหนังสือติดตามเป็นทางการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ดีทางสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลก็ดีนะครับเพื่อขอทราบนะครับผลการพิจารณารวมถึงระยะเวลาในการที่จะสนับสนุนงบประมาณที่จะเข้าไปก่อสร้างรวมถึงก็เรียกว่าอาคารเรียนชั่วคราวแล้วก็อาคารเรียนถาวรซึ่งเราก็ติดตามไปทั้งสองเรื่องด้วยกันนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยประชาชนเองก็ต้องการรับรู้ว่าเรื่องที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเมื่อหน่วยงานราชการลงมาแล้วนะครับมาประชุมหารือร่วมกันแล้วนะครับได้มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วแต่ปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าประชาชนอยากจะรู้ว่ามันจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าทางประชาชนเองก็ได้นำเรียนต่อที่ประชุมว่าบางประเด็นปัญหาเนี่ยทางส่วนราชการมาลงพื้นที่แล้วรับรู้สภาพปัญหาแล้วแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันก็เรียกว่าก็เงียบไปประชาชนก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วปัญหาของเขาเนี่ยจะได้รับการแก้ไขเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบต่อเด็กนะครับ เด็กมันคืออนาคตของชาติและที่สำคัญคือในต่างจังหวัดเนี่ยเด็กๆที่จะต้องมาเรียนรวมกันในอาคารเรียนถาวรซึ่งมีจำนวนถึง41คนเนี่ยทำให้โอกาสทางด้านการศึกษาที่จะได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพจากประเทศเราเนี่ยนะครับก็จะขาดลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องใหญ่ในเชิงหลักการก็คือเพราะว่าเด็กคนหนึ่งมันไม่ควรจะเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะว่ากระบวนการของรัฐยังคงเดินหน้าไม่ทันกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในเรื่องนี้ก็จะผมอยากจะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังและก็ทางท่านพิธีกรให้ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสะท้อนบทบาทของผู้จัดการบดินได้ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเราเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแม้ไม่มีใครมาร้องเรียนผู้จัดการบดินก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเขาเรียกว่าการทำงานในเชิงรุกเห็นปัญหาแล้วไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเราสามารถที่จะเดินเข้าไปนะครับเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
3: โดยประเด็นที่สองนะครับเราผู้จัดการดินเองเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตรวจว่าใครทำผิดนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไมโรงเรียนถึงลื้อถอนอาคารไปโดยที่อาคารเรียนทดแทนก็ยังไม่มีมาแต่เราไม่ได้ตรวจว่าใครเป็นคนทำผิดนะครับแต่เราจะทำหน้าที่ประสานให้หน่วยงานของรัฐร่วมกันแก้ไขปัญหา
2: ค่ะ
3: นะครับตัวครั้งนี้เนี่ยจังหวัดพิจิตรนะครับทั้งจังหวัดพิจิตรทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งชุมชนทั้งผู้ตรวจการบดินเราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันมานั่งโต๊ะร่วมกันนะครับอย่างที่ผมเคยนำเรียนในที่ในรายการนะครับว่าผู้ตรวจการบดินนั้นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำหน้าที่ในเชิงรุกนะครับเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับเมื่อนั่งโต๊ะร่วมกันแล้วหารือร่วมกันแล้วและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีความเหมาะสมที่ชัดเจนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยและประเด็นที่3ก็คือเราก็ต้อง ติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับ ว่าประเด็นที่เราได้หารือร่วมกันเนี่ยมันมีกรอบไปได้ระยะเวลาเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือในระหว่างที่เราดำเนินการเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดที่หรือมีข้ออุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราพูดคุยกันไปแล้วเนี่ยทางผู้จัดการดินก็ติดตามด้วยนะครับว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหารือร่วมกันแล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับทางผู้จัดการดินก็เลยจะได้เข้าไปเป็นส่วนร่วมในการที่จะไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมรวมถึงในกรณีที่ความเดือดร้อนของท่านนะครับมีอยู่เนี่ยอาจจะปรากฏตามสื่อต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อนะครับที่ได้นำเรียนนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อสื่อได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วทางผู้จัดการเองเนี่ยนะครับได้เห็นความเดือดร้อนก็สามารถที่จะนำข้อมูลจากสื่อที่ได้นำเสนอต่อสาธารณะเนี่ยได้ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลในการที่จะนำมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับสำหรับเรื่องของเด็กนักเรียนบ้านตลุกหินทางผู้จัดการดินรวมถึงสำนักงานผู้จัดการดินก็ยังคงจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับจนกว่าเด็กๆนะครับจะมีสถานที่ที่เรียนที่มีความเหมาะสมปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้เรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขนะครับทำให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็เด็กๆเหล่านี้โตขึ้นมาก็จะเป็นที่พึ่งที่พิงให้กับครอบครัวต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ท่านคะสักนิดค่ะท้ายนี้นะคะนอกจากการทำงานเชิงรุกที่ท่านที่ท่านได้บอกไว้ว่าประชาชนเนี่ยไม่ต้องร้องขอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนมีความเดือดเนื้อร้อนใจสามารถร้องขอหรือว่าสามารถขอความช่วยเหลือกับทางด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีช่องทางอะไรยังไงบ้างคะ
3: ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมอยากจะแจ้งนะครับให้ผู้จัดการดินได้รับรู้รับทราบเพื่อที่จะก็เรียกว่าเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือถ้าท่านเห็นว่าบางเรื่องบางปัญหาท่านได้รับความเดือดร้อนอยากจะร้องเรียนนะครับเพื่อให้ผู้จัดการดินเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับท่านก็สามารถที่จะช่องทางที่ง่ายที่สุดเลยนะครับท่านทางสำนักงานผู้จัดการดินมีสายด่วน1676โอฟรีทั่วประเทศครับ
2: เร
3: ามีเจ้าหน้าที่ที่จะรับฟังปัญหาของท่านรวมถึงถ้าท่านอยากจะมีเรื่องแจ้งเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะรับฟังปัญหาของท่านนะครับเพื่อที่จะนำเรียนให้ผู้ตรวจการดินเนี่ยได้รับทราบแต่ถ้าเกิดว่าทางพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่สะดวกนะครับอาจจะมีเรื่องราวมากมายมีความในใจที่อยากจะระบายนะครับอยากให้ผู้ตรวจการดินได้ทราบอยากจะระบายเป็นหนังสือนะครับก็สามารถที่เขียนหนังสือง่ายๆนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจอย่างไรนะครับแล้วก็อยากให้ผู้จัดการดินเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะครับตั้งเป็นจดหมายส่งหนังสือส่งไปรษณีย์มาเลยครับส่งไปรษณีย์มาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะส่งมาที่ไหนนะครับก็ผมว่าง่ายๆนะครับด้วยที่เรามีหมายเลข1676เนี่ยโทรฟรีทั่วประเทศอยู่แล้วท่านอยากจะส่งเป็นไปรษณีย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับโทรมาที่หมายเลข1676นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะบอกหมายเลขนะครับทางที่ทำงานหรือสำนักงานของผู้จัดการดินง่ายๆนะครับอีกช่องทางหนึ่งครับท่านครับสำหรับท่านที่เขาเรียกว่ามีโทรศัพท์ที่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของผู้จัดการดินนะครับท่านสามารถที่จะร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานผู้จัดการดินได้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าหากว่าท่านอยู่ในพื้นที่นะครับท่านอาจจะไปที่สำนักงานอัยการนะครับไปบอกเล่าเรื่องราวไปหารือปรึกษาหารือเพราะว่าทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์กับทางสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเรามี MOU ร่วมกันนะครับถ้าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้จัดการแผ่นดินทางสำนักงานอัยการเนี่ยก็จะแนะนำนะครับแนะนำให้ส่งเรื่องมาที่ผู้จัดการแผ่นดินหรือบางครั้งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ส่งเรื่องไปให้สำนักทางสำนักงานผู้จัดการดินได้โดยตรงเลยนะครับก็ไม่อย่างไรก็ตามครับง่ายๆแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับสายด่วน1676โท โทรฟรีทั่วประเทศครับผม
2: ค่ะ1676นะคะโทรฟรีทั่วประเทศอย่างที่ท่านได้ย้ำค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านสิรินชาวเพชรดีเลยค่ะที่การสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการศึกษาอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานถ้าสมมติว่าในเรื่องของความปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ยในส่วนของฝั่งที่มีหน้าที่ในการดูแลอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะ
2: ที่จะเข้าไปดู
1: ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วถือว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ท่านได้พูดนะคะว่าเป็นการทำงานเชิงรุกคือยังไม่ได้มีใครเข้าไปร้องขอหรือว่าร้องเรียนแต่อย่างใดแต่ว่าท่านก็เห็นจากสื่อโซเชียลต่างๆในเรื่องของประเด็นดราม่าหรือว่าท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้องๆหนูๆเด็กนักเรียนถึงต้องไปนั่งเรียนกันที่หลงหรือว่าที่วัดท่านก็เข้าไปดูนะคะแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีสถานที่เรียนที่ปลอดภัยนะแล้วก็ถูกต้องถูกตาม
1: ให้ดู
2: ลักษณะนะใช่ไหมนะคะ
1: เพราะว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยถ้าในความปลอดภัยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เสี่ยงนะ
2: ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นกังวลเป็นห่วงกันนะคะเพราะยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะคะตามสื่อโซเชียลต่างๆมันมีเหตุเกิดต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยของลูกๆหลานๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นกังวลแล้วก็ห่วงเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน
1: ครับโอเคช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
5: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
8: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
9: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
8: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
9: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
10: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
4: AM 891 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: กลับมาอยู่กับบันทึกสถานการณ์ช่วงที่2นะคะก่อนจะไปติดตามข่าวสารกันต่อขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่างานนี้เนี่ยเขาจะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วนะคะช่วง9นาฬิกาที่จะถึงนี้นะคะโดยทางวุฒิสภาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาประชาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนค่ะเขาได้มีการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลางตอนบนขึ้นนะคะที่อาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะช่วง9นาฬิกาที่จะถึงนี้นะคะโดยเป็นการจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาการกันกรองกฎหมายแล้วก็การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วนะคะตลอดจนสะท้อนข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาค่ะเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนโดยก็จะเป็นการรับฟังความเห็นอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของการปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 ปัญหาแรงงานนอกระบบปัญหายาเสพติดนะคะปัญหาความปลอดภัยจากการก่อสร้างสาธารณะแล้วก็ปัญหาอื่นๆในพื้นที่แต่ละเขตที่เกิดขึ้นที่เขาจะมาร่วมพูดคุยกันสุดท้ายเราก็จะมีการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในช่วงบ่ายนะคะว่าจากช่วงเช้าทั้งหมดที่มาร่วมพูดคุยกันในนี้เนี่ยสกัดออกมาเป็นได้ปัญหาอะไรบ้างที่จะต้องเป็นปัญหาเร่งด่วนและต้องแก้ไขนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเกิดขึ้นช่วง9โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงตอนเย็นนะคะสำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลางตอนบนค่ะ
1: ครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับสำหรับเหตุการณ์สถานการณ์ในบ้านของเราในบ้านประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจนั่นก็คือในเรื่องของน้ำท่วม
2: ที่นั่น
1: ใช่ครับตอนนี้ก็หลายวันและ2วันแล้ววันนี้เป็นวันที่3นะครับในการที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยท่านนายกอยู่ที่ต่างประเทศนะครับไปปฏิบัติภารกิจอยู่ก็มีการมอบหมายให้รองนายก1ท่านนะครับที่ดูแลในพื้นที่โซนภาคเหนือนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.โยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้รายงานเมื่อช่วงเวลา 20:00 นะครับก็เป็นการสรุปผลมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับที่ในส่วนของวอลลุ่มที่ในจังหวัดน่านนะครับก็มีท่านรองนายกโยชนันท์นะครับศาสตราจารย์ดร.โยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือมีการเรียกประชุมด่วนนะครับสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือทั้ง15จังหวัดนะครับเพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำระลอกใหม่แล้วก็สั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกจังหวัดด้วยเพราะมีการดึงทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการความช่วยเหลือครับโดยมีทางคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้กำกับดูแลในเรื่องของปภ.นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนั่นก็คือท่านนายกขออภัยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับคุณชัยนรงค์วงใหญ่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนั่นก็คืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือคุณธีรพัฒน์คชมาศนะครับที่จะมาดูแลพร้อมกับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือทั้งหมดนะครับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้รองนายกโยชชนันนะครับเผยว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มเนี่ยเกิดขึ้นในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งน่านเองไหลลงมายังสุโขทัยแม่ฮ่องสอนแท้ด้วยนะครับก็จะมีการเร่งประชุมด่วนในครั้งนี้แล้วก็เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดคือต้องบอกว่าแม้ว่าน่านเนี่ยจะได้รับผลกระทบที่หนักหนาก่อนที่อื่นนะครับแต่ว่าเซลล์บอดแคร์ก็ยังมีการแจ้งเตือนในพื้นที่ที่เหนือจังหวัดน่านขึ้นไปอีกก็มีความเสี่ยงว่า
2: จะเกิด
1: และจะไหลมาที่น่านอีกหรือไม่ในรอบนี้นะครับตรงนี้ก็มีการตั้งในเรื่องของศูนย์บัญชาการต่างๆนะครับเพื่อเป็นการลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้นะครับมีการประชุมกำหนด5ข้อสั่งการนะครับจากทางศูนย์ดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับซิงเกิลคอมมานด์วอลลุ่มแบบจุดเดียวในทุกจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการและก็บริหารจัดการสถานการณ์ทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จนะครับและก็ในส่วนของการจัดตั้งเครื่องจักร กลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมใช้ทันทีการจัดเตรียมกำลังคนให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการประชุมในเรื่องของการประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมแผนสำรองในการช่วยเหลือโดยกำหนดทิศทางแนวทาง2 อย่างด้วยกันนั่นก็คือการประสานงานความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อระดมกำลังทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็มาเสริมกำลังในการช่วยเหลือประชาชนและการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆเพื่อสนับสนุนในการบรรเทาทุกข์และหลังจากน้ำท่วมก็ต้องมีการฟื้นฟูกันนะครับก็จะต้องครอบคลุมทุกมิตินะครับในส่วนของอธิบดีปภ.เองย้ำปภ.ทุกจังหวัดนะครับสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเนี่ยเป็นไปอย่างมีระบบแล้วก็ให้ศูนย์ปภ.เขตวางระบบโลจิสติกสนับสนุนเครื่องจักรกลด้านบรรเทาอุทกภัยและก็สิ่งของช่วยเหลือนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของทั้งวอร์รูมที่จะเกิดขึ้นใน15จังหวัดภาคเหนือเนี่ยก็ต้องเตรียมพลนะครับเตรียมกำลังคนเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลให้ดีเพราะว่าอย่างที่เรานำเสนอไปคือมันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยง
2: ใช่
1: เพราะว่าเซลล์บอดแคสคือแจ้งเตือนในทุกๆวันเลย
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเขาเรียกว่าก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีนะเตือนในทุกๆวันพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวเองนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติ
1: อ
2: ่ะมันมาโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้ทันตั้งตัวแต่เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้เตรียมป้องกันแล้วก็
1: ผลกระทบมันจะได้ไม่แรงเกิน
2: ใช่ทางหนีที่ไล่ได้นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้เร่งดูแลสอบรับในเรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะ
1: คร
2: ับ ซึ่งเมื่อกี้ก็คือเชิงรับ5ด้านเนาะ
1: ครับ
2: แล้วแผนสำรองก็มีด้วยใช่ไหม
1: ใช
2: ่แผนสำรอง2แนวทางด้วยกันนะคะก็คือการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนก็ดีแล้วก็การบริหารความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆก็ดีคือทุกๆหน่วยเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เราก็ต้องมาช่วยกันนะเพราะเพื่อทำให้ผลอย่างที่น้องโดนัทบอกว่าผลกระทบเนี่ยจะได้เกิดขึ้นหน่อยที่สุดซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองท่านก็ถือว่าลงพื้นที่ทั้งวันเลยนะที่จังหวัดน่านนะคะโดยเห็นว่าช่วงเช้าเนี่ยเดินทางไปที่อำเภอปัวนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็ไปที่อำเภอเมืองน่านนะคะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดคุณเจเศษเนี่ยบอกว่าแม้ว่าขณะนี้เนี่ยกำลังหลักที่จะขยับเข้ามาปฏิบัติภารกิจในอำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสาเนี่ยก็น่าจะเดินทางแต่คณะทางที่จะมาจากอุทัยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขามีหลายหน่วยหลายๆส่วนที่ช่วยเหลือกันนะคะก็จะมีทั้งที่มาเสริมกำลังจะมีทั้งที่มีการปักหลักอยู่เพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจในเรื่องของด้านอาหารก็ดีด้านพื้นที่ก็ดีนะคะคือทุกอย่างเนี่ยก็ช่วยกันโดยสำคัญแล้วเนี่ยเรื่องอาหารก็สำคัญก็เห็นว่าก็จะมีการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าได้มีการขอสนับสนุนในเรื่องของอาหารในประมาณ 6,000 ชุดเพื่อที่จะเร่งให้ถึงมือผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะคะนอกจากทางด้านมหาดไทยเองแล้วเนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีท่านก็เร่งสั่งการหน่วยงานในสังกัดเหมือนกันเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะทราบว่ามีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำด้วยกันเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำแล้วก็สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเครื่องบิน2ลำนี้นะคะได้มีการขึ้นสำรวจโดยพาท่านรองนายกยศชนันขึ้นสำรวจพื้นที่ด้วยนะคะพร้อมทั้งผู้ว่าจังหวัดน่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านก็ขึ้นบินไปดูกันนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็ถือว่าทุกหน่วยงานเลยอ่ะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่
1: การดูในมุมสูงเนี่ยก็อาจจะเห็นภาพรวมของการไหลของน้ำ
2: ได้ชัดเจน
1: ว่าจะไปทิศทางไหนเราจะได้ป้องกันอย่างเช่นกรณีที่กลุ่มเปราะบาง
2: ะ
1: นะครับที่อาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายอย่างเงี้ยเราจะต้องดูก่อนว่าจุดไหนที่น้ำไปไม่ถึงแน่ๆอาจจะมีการใช้เป็นจุดพักพิงตรงนั้น นะครับก็เป็นการมองในหลากหลายมุมนะครับแล้วก็ในส่วนของภาครัฐเองทุกกระทรวงก็มีการผนึกกำลังในการช่วยเหลือรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วย
2: นะ
1: ก็มีการอัปเดตข่าวสารตลอดนะครับในส่วนของทั้งออนไลน์มีการลงพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแถลงข่าวทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีการสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับอ
2: ี
1: กหน
2: ึ่
1: งหน่วยงานที่อันนี้ต้องเป็นกำลังหลักในเรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูนะครับหลังจากที่สถานการณ์อยู่ในช่วงกำลังลดลงนะครับเรื่องของสาธารณสุขนี่แหละ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งทางด้านคุณละลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ในเกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับมีการส่งผลกระทบต่อการเดินทางในการใช้ชีวิตของประชาชนรัฐบาลโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ได้มีการเร่งปรับแผนในการบริหารทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยเรื้อรังนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงมารับการบริการในส่วนของโรงพยาบาลได้แล้วก็รับยาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าสถานพยาบาลบางแห่งเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ว่ามีเรียกว่าการรับมือในส่วนของการที่เราจะดูแลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าผู้ป่วยเรื้อรังอยู่นะครับซึ่งคุณลลิดานะครับบอกว่าที่โรงพยาบาลน่านเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องงดให้บริการการตรวจรักษาทั่วไปชั่วคราวก่
2: อ
1: นนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการดูแลในเรื่องของผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับตั้งแต่วันที่20ไปจนถึง22สิงหาคม2569นะครับจุดบริการในส่วนของผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะย้ายไปยังบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามแทนนะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยสามารถดำเนินการต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนะครับส่วนผู้ป่วยผ่าตัดหรือว่าเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน่านเนี่ยก็ยังคงได้รับการบริการตามปกติตามประกาศของโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้เองโรงพยาบาลน่านเนี่ยยังมีการออกหน่วยปฐมพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับในภาวะน้ำท่วมเนี่ย2จุดด้วยกันเพื่อเป็นการกระจายบริการทางการแพทย์ออกไปให้ใกล้ประชาชนมากขึ้นจ
2: ุ
1: ดแรกนะครับฟังให้ดีนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านอย
2: ู่
1: บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยน่านนะครับตรงนี้ก็สามารถไปขอความช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือที่ศาลาวัดมิ่งเมืองนะครับ2จุดด้วยกันเรื่องที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเนี่ยได้เตรียมตัวนั่นก็คือโรคที่ตามมาจากการที่เกิดน้ำท่วมนะครับฉี่หนูนี่แหละ
2: สำคัญ
1: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรามีแผล ในร่างกายเอาไปสัมผัสน้ำที่มีการผสมปนเปื้อนกับฉี่หนู
2: มันก็จะเข้าไปในร่างกายเราได้อย่างง่ายดายแล้วก็เกิด
1: อันตรายถึงชีวิตได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ก็จะต้องติดตามคือใครจะลุยน้ำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ของจังหวัดน้ำในตอนนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: สวมรองเท้าบูทสักหน่อย
2: บางทีถ้ามันสูงว่าบูทก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะ
1: หรือถ้าสมมติว่าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จ
2: ะ
1: หารองเท้าได้ทันหรืออะไรแล้วแต
2: ่
1: หนีให้ทันอย่าไปใกล้น้ำ
2: หรือถ้ามันหนีไม่ทันจริงๆคุณผู้ฟัง
1: ขอความช่วยเหลือ
2: เมื่อร่างกายเราสัมผัสน้ำเรียบร้อยแล้วฟอกสบู่ล้างอ่ะเอาน้ำสะอาดล้างแล้วก็ฟอกสบู่
1: เรื่องประปาเรื่องประปาม
2: ัน
1: ก็จะมีปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแลในเรื่องของการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของเราไว
2: ้
1: จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของเราจะต้องไปรักษา
2: ใช่
1: เพราะโรคฉี่หนูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ไปถึงไหนแล้วแต่ว่าอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับ
2: คือมันก็ยังรุนแรงถ้าเกิดว่าคุณไม่ป้องกันหรือคุณรักษาไม่ทันหรือว่าอะไรแบบนี้คือทุกอย่างมันรุนแรงหมดค่ะถ้าเกิดว่าคุณปล่อยทิ้งเอาไว้หรือว่าไม่รีบรักษาน
1: ะครับก็ติดตามกันไว้นะครับหรือถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่อยากจะติดต่อเป็นสายด่วนนะครับเก
2: ิ
1: ดเหตุการณ์กังวลเรื่องต่างๆ
2: ในพื้นที่นะ
1: สาธารณสุขนะครับหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับติ ดต่อไปได้เลยนะครับที่สายด่วน0981259470 0981259470นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส
2: ่
1: วนของโรงพยาบาลน่านในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดน่านเนี่ยก็จะดูแลกันอย่างเต็มที่ครับ
2: ค่ะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
2: นอกจากนี้นะคะโอ้ทางด้านท่านอดีตนายกอย่างคุณแพทองธารชินวัตรเองนะคะในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการออกมากำชับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกคนค่ะที่ว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี
1: ้
2: ก
1: ็
2: อยากจะให้ลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะซึ่งขณะนี้พื้นที่ถูกน้ำท่วมขยายวงกว้าง างจากปริมาณฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดเนี่ยราคาน้ำป่าไหลหลากต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ทีมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะนะคะ
1: คร
2: ับ แล้วก็ยังบอกอีกว่าก็คือเป็นห่วงพี่น้องประชาชนแหละเพราะฉะนั้นก็อยากจะเน้นย้ำว่ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่ว่างเว้นจากการทำงานจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะก็ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบอยู่เป็นการเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ถึ
2: งแม้จะไม่ได้เป็นท่านนายกแล้วนะก็ยังมีการสั่งการห่วงใยแล้วก็ให้คนในพักเนี่ยได้ลงไปช่วยเหลือเน
1: า
2: ะ
1: จริงๆเราก็จะเห็นว่าทุกพักนะครับที่ดูแลในส่วนของประเทศเนี่ยอย่างภูมิใจไทยก็มีการลงพื้นที่ไปอย่างหนักเลยนะไปดูแลในส่วนของภูมิใจเจเศรษฐภาพที่ออกมาเนี่ย
2: ใช่คืออยู
1: ่การแบกผู้เฒ่าผู้แก่
2: คืออยากจะถามท่านว่าท่านได้หลับได้นอนบ้างหรือเปล่านะคะ
1: ก็ดูเหนื่อยดูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับไปติดตามสถานการณ์ในส่วนของน้ำกันบ้างนะครับทางปภ.เองมีการส่งการแจ้งเตือนนะครับไปยังระบบเซอร์วอร์ดแคสต์นะครับพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับให้เฝ้าระวังนั่นก็คือที่จังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีสำโรงนะครับอำเภอคีรีมาศอันนี้ติดตามนะครับในส่วนของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับรวมถึงที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านด้วยนะครับติดตามกันอย่างต่อเนื่องมีการส่งเซอร์วอร์ดแคสต์ไปแล้วนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของพิษณุโลกด้วยค
2: ุ
1: ณสัมพรนะครับที่ตำบลตายมวัดตายมนะครับแล้วก็ตำบลเนินกลุ่มรวมถึงอำเภอบางกระทุ่มที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับฝั่งทางจังหวัดตากเช่นเดียวกัน
2: มีด้วย
1: นะครับอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดก็มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสไปในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับแล้วก็ในฝั่งของแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับอีกหนึ่งที่เราจะนำเสนอกันก็คือในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตรงนี
2: ้เรื่องของการงดใช้เส้นทางใช่ไหม
1: ถูกต้องนะครับที่อำเภอหล่มเก่านะครับมีการส่งผลกระทบในเรื่องของดินสไลด
2: ์
1: มีการปิดกั้นบริเวณเส้นทางนะครับที่แถวเหมืองแบ่งทับเบิกนะครับทำให้ไม่สามารถเดินทางตรงนี้ได้นะครับก็จะต้องดูในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับใครที่เดินทางผ่านไปเส้นทางนั้น
2: ก็หลีกเลี่ยงนะ
1: ครับปภ.ก็มีการแจ้งเตือนออกมาด้วยนะครับที่ในส่วนของอำเภอหล่มเก่าที่เพชรบูรณ์ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอันนี้คือฝั่งภาคกลาง
2: อ
1: ีกหนึ่งที่ที่น่าจับตาคุณสันพร
2: ที่ไหนคะ
1: ฝั่งแม่น้ำโขงมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
2: ด้วยค่ะ
1: นะครับ
2: ด้วยใช่ไหมคะ
1: อาจจะมีการน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นนะครับ
2: ก็ต้องติดตาม
1: นะครับ
2: กันอย่างใกล้ชิดเลย
1: เขมราชสีเมืองใหม่โพไซโขงเจียมนาตาลนะครับพื้นที่อำเภอดังกล่าว
2: ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็

0: ท่านไปนานเลยนะ
1: ไป
0: หลายวันเลยนะ
1: ไปเรียกว่าไปสองประเทศ
0: ใช่
1: ไปออสเตรเลียด้วยไปนิวซีแลนด์ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านนายกก็มีการเดินทางไปถึงนิวซีแลนด์แล้วนะครับถ
0: ึ
1: งสองบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่อยากจะมาปักหมุดที่ประเทศไทยเชื่อมโยงในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลกนะครับซึ่งท่านนายกเองนะก็มีการไปพูดคุยนะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปพูดคุยในมุมมองต่างๆนะครับเป็นการเหมือนเซลส์แมนที่จะไปขายของให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ
0: ถือกระเป๋าใส่ในกุกนิกไทยไปเลยนะ
1: มาลงทุนที่ประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เรียกว่าเป็นการต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจให้กับประเทศของเรานะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์ได้แก่ที่ Skyline Enterprise นะครับเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวและอีกหนึ่งที่นั่นก็คือ TNG Global นะครับเป็นบริษัทเกษตรและผลไม้ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อว่า Envy นะครับ
0: Apple ใช่มั้ย
1: Envy
0: เวลาเราไปซื้อ Apple Envy นะครับที่ดิฉันคุ้นคุ้น
1: นิวซีแลนด์เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรและผลไม้
0: เกษตรผลไม้ใช่
1: ครับที่นิวซีแลนด์ก็ต้องบอกว่าอยากจะให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาต่อยอดในประเทศไทย มากขึ้นไปกว่าเดิม
0: ะ
1: นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีการหารือกับทาง Skyline Enterprise ท่านนายกเชิญชวนให้บริษัทพิจารณาขยายการลงทุน มายังประเทศไทยนะครับโดยมีจุดแข็งทั้งความหลากหลายของการท่องเที่ยวและก็ในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวรวมถึงศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับที่อยากจะมีการจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่อะไรเนี่ยก็เชิญชวนที่ประเทศไทยได้นะครับขณะที่บริษัทเนี่ยแสดงความสนใจต่อโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยนะครับมองเห็นถึงศักยภาพของตลาดและก็แหล่งท่องเที่ยวไทยด้วยรวมถึงโอกาสในการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มครอบครัวเนี่ยคือได้หลายคนไง
0: ใช่ก็มาพ่อแม่ลูก 4-5 คนก็มากันหมดเลย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่ทางไทยก็มีการไปเสนอในเรื่องราวต่างๆให้กับทาง Skyline Enterprise เนี่ยได้มีการพิจารณานะครับส่วนอีกหนึ่งบริษัทนะครับ TNG Global นะครับก็ให้ความสนใจในเรื่องของการหาฐานกระจายสินค้ารองรับการตลาดนะครับในส่วนของอาเซียนแล้วก็อินเดียด้วยซึ่งท่านนายกเองมีการเสนอในการให้บริษัทเนี่ยพิจารณาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนะครับในการกระจายสินค้าแล้วก็หุ้นส่วนด้านการเกษตรเนื่องจากว่าไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของที่ตั้งคือเป็นจุดที่สามารถกระจายไปยังพื้นที่อาเซียนได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบขนส่งโลจิสติกเนี่ยไทยก็เป็นจุดแข็งอีกทั้งเป็นบริษัทสินค้านะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารที่สำคัญของโลกนะพร้อมมีการเสนอในเรื่องของการต่อยอดความร่วมมือสนับสนุนการเปิดตลาดผลไม้คุณภาพของไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปนะครับก็จะนำเสนอผลไม้ของไทยผ่านทาง Envy นี่ด้วยผ่านทาง TNG Global เนี่ย
0: ให้
1: สาม
0: ารถ
1: ต่อยอดไปได้ด้วย
0: ทุเรียนเอ่ยอะไรเอ่ย
1: จริงนะครับ ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับในนี้ก็มีการมอบหมายให้ทาง BOI ที่มีการติดตามคณะไปนะครับในเรื่องของการติดตามหารือผลในการพูดคุยในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับของทั้ง2บริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนความสนใจของภาคเอกชนให้ไปสู่โครงการลงทุนที่เป็นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรร
0: ม
1: คือความสนใจเนี่ยมีอยู่แล้ว
0: คือไม่ใช่แค่สนใจเฉยๆแล้วผ่านไป
1: ลงทุนด้วย
0: ต้องทำเลย
1: ใช่อันนี้ก็ให้ BOI ติดตามนะครับแล้วก็จะมีการส่งต่อในเรื่องของการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการของประเทศไทยแล้วก็เสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงตลาดของภูมิภาคด้วยครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกนะคะเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จสิ้นก็จะเดินทางกลับมาแล้วนะก็พรุ่งนี้
1: 22ใช่ครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้นี่แล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปลงพื้นที่ของฝั่งภาค
0: นี่แหละนี่แหละท่านก็คงน่าจะร้อนใจใช่เป็นห่วง
1: แต่ว
0: ่
1: าก็มีการมอบหมายให้ท่านรองนายกรวมถึง
0: รัฐ
1: ม
0: น
1: ตร
0: ี
1: ไปดูแลแล้ว
0: ค่ะเดี๋ยวท่านกลับมาท่านก็จะลงไปสำทับอีกทีนึงนะคะกับการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะคะ
1: คร
0: ับ เอาสลับโหมดเปลี่ยนสวิตไปดูเรื่องของ Thai AI Passport กันบ้าง
1: ครับ
0: คุณลงหรือยัง
1: ผมลงตั้งแต่วันแรกเลย
0: คือฉันก็ลงวันที่2
1: ผมเนี่ยคือนั่งอยู่กับคุณทรงพล
0: ค่ะ
1: ตอนแรกผมกลัวว่าจะ
0: สิทธ
1: ิ์มันมีแค่5ล้านสิทธ
0: ิ์ใช่
1: แต่ว่าก็คือเรายังไม่รู้กระบวนการในวันแรกก็เลยแบบพอจบรายการปุ๊บผมนั่งกับคุณสมพลเลย
0: เข้าไปดู
1: เปิดนี่เปิดนั่น
0: ค่ะ
1: แป๊บเดียวแต่ว่าอาจจะมีหน่วงๆในช่วงแรก
0: ใช่แต่ว่าก่อนอื่นท่านต้องมีในเรื่องของไทยเว็บ ไอแอปพลิเคชันเพื่อที่จะยืนตัวตนใช่ไหม
1: ใช่
0: ไทยไอดีแล้วก็
1: ทางรัฐ
0: อะไรแบบนี้
1: หนึ่งใดหนึ่งอัน
0: ใช่แล้วก็ต้องมีในเรื่องของอีมง

0: อีเมลอะไรใช่ไหมคุณ
1: ใช่ไ
0: หมคะ
1: เพราะว่าเราจะต้องใช้อีเมลนี่แหละเป็นตัวเชื่อมโยงในการที่จะล็อกอินเข้าใช้ AI ไทย AI Passport น
0: ี้เพราะเหมือนเข้าไปมันก็จะมีทั้งในเรื่องของ Gmail ก็ดีหรืออาจจะผูกกับ Apple ID ก็ได้อะไรเห็นมีหลายช่องทางอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งโครงการนี้แน่นอนก็อยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือว่า DE
1: ครับ
0: ก็มีการรายงานออกมาแล้วล่ะว่าหลังจากที่มีการเปิดการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะคะเห็นว่าณเวลานะอันนี้ณเวลา 14:13 นของเมื่อวานนี้นะคะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยกว่า1ล้านก็อีก140รายนะจากจำนวนสิทธิ์ทั้งสิ้นเนี่ย5ล้านสิทธิ์นะคะภายหลังจากที่ก็เปิดให้คนเราคนที่เป็นคนไทยนะพี่น้องประชาชนคนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยลงทะเบียนไปเมื่อวันที่19เป็นวันแรกนะคะก็ใครที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนก็ลงผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เนี่ยละค่ะเพื่อที่จะสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนสร้างบัญชีสำหรับการที่จะเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการนะคะคือลงแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งยังใช้ไม่ได้นะไปใช้อีกทีนะ31สิงหาคมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านคุณชัยชนกชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านบอกว่าสำหรับแผนการดำเนินงานถัดไปเนี่ยยังคงกำหนดการเดิมโดยจะมีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่24สิงหาคมนะคะ
1: 28
0: ขออภัย28สิงหาคมก็จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้นะคะสร้างการรับรู้ร่วมกับภาคเอกชนโดยเปิดกว้างให้ทุกๆฝ่ายรวมถึงฝ่ายค้านด้วยนะคะสามารถเข้าร่วมงานส่วนกรณีการจำกัดสิทธิ์ใช้งานเนี่ยมีการจำกัดจำนวนเอาไว้นะคะหากพบผู้ได้รับสิทธิ์แล้วไม่เข้าใช้งานในระยะเวลาที่กำหนดระบบจะตัดสิทธิ์ทันทีหร
1: อ
0: ตัดสิทธิ์แล้วก็โอนสิทธิ์ให้กับผู้ที่อยู่ในคิวสำรองทันทีก็คือว่าถ้าเกิน5ล้านจะมีคิวสำรองแล้วถ้าเกิดใน5ล้านคุณไม่ใช้สิทธิ์ของคุณ
1: ครับ
0: คนที่5ล้าน1จะได้สิทธิ์นั้นทันที
1: แต่คนที่5ล้าน1ก็จะต้องมีการเปิดใช้บริการทันทีด้วยเพื่อที่จะได้แบบว่าเดี๋ยวรอรายละเอียดชัดเจนอีกที
0: ว่าจะยังไงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องอธิบายแล้วก็ใดๆให้ความรู้ออกมาเพิ่มเติมว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วมันมีประเด็นกรณีที่ทางฝ่ายค้านหรือว่าคณะกรรมาธิการมีการร้องเรียนไปยังปปช.นะรวมถึงการเรียกให้ไปชี้แจงนั้นเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีดีอีเนี่ยท่านยืนยันว่าไม่ได้มีความกังวลเนื่องจากว่าโครงการนั้นทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการที่ผ่านมาได้มีการส่งข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะไปร่วมชี้แจงตามพ.ร.บ.คำสั่งเรียกอย่างครบถ้วนแล้วส่วนการเดินทางไปด้วยตนเองนั้นอาจจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็ท่านต้องดูภารกิจด้วยเพราะว่าอาจจะติดภารกิจไม่สามารถเดินทางไปด้วยตัวเองได้ท่านก็มอบนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแทน
1: ครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยังลงทะเบียนกันได้นะ
0: ลงได้เรื่อยๆค่ะ
1: เมื่อวานนี้เท่าไหร่นะ
0: บ่าย
1: สองโมง
0: เนี่ยอยู่ที่ร้านก็อีก140ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ
1: 3ล้านกว่า
0: เศษเยอะอยู
1: ่เกือบ4ล้าน
0: เกือบ4ล้าน
1: คร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นคือเป็นสิทธิ์ของคุณ
0: รีบลงซะค่ะแล้วก็ลองดูว่าเป็นยังไงจะได้พูดได้จะได้คุยกันรู้เรื่องว
1: ่
0: าสรุปแล้วเนี่ยมันดีไม่ดีอย่างไรดีอย่างไรไม่ดีอย่างไร
1: อย่างผมกับคุณสันพรเนี่ยใช้แน่นอน
0: ต้องใช้ค่ะเพราะว่าด้วยความเราเป็นสื่อเรานำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบในเรื่องนี้เนี่ยทั้งประเด็นข้อกังขาและประเด็นที่เราสนับสนุนเนี่ยเราต้องลงไปใช้เองด้วยว่า
1: จะได้ใช้จริงแล้วก็มาบอกต่อของคุณผู้ฟังได้ด้วย
0: ได้พูดได้ถูกต้อง
1: ใช่
0: ถูกต้องตรงประเด็นข้อเท็จจริง
1: ครับเดี๋ยวรอความชัดเจนในการแถลงข่าว28สิงหาคมนี้
0: 28ค่ะ
1: เริ่มใช้เนี่ย31สิงหาคม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ยาวไป1ปีนะครับการลงทะเบียน1ครั้งเนี่ยใช้ได้งานใช้การได้1ปี
0: 1ปีแล้วก็ต้องลงใหม่เหรออ
1: ันนี้ต้องรองประมาณ
0: ถ้าคงคือเอาเป็นว่าณโครงการนะณปีนี
1: ้
0: ก็1ปีก่อน
1: 1ปีก่อน
0: แต่ถ้ามีการต่อหรือว่ามีการ
1: ขับเคลื่อนใดๆ
0: ขับเคลื่อนใดๆมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็เข้าว่ากัน
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ติดตามกันต่อนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับที่ de.aiplus.net ครับ
0: ถูกต้องค่ะครับแต่เดียวหมดเวลาละคุณนะฮะกับบันทึกสถานการณ์จันทร์ถึงศุกร์นะคะ
1: เราเหนื่อยเยอะเลย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: ไปติดตามต่อในหมุนตะวัน
0: ถูกต้องเย็นนี้นะคะ
1: ครับ
0: ดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: บ ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
3: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
4: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
3: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
4: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
3: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราน
5: ายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์และร่วมลงนามปฏิญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือสองฝ่าย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นครโอ๊คแลนด์โดยนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และภริยาให้การต้อนรับพิธีเริ่มด้วยการต้อนรับแบบพิธีของชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์โดยมีพิธีเวลโรซึ่งเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่ออย่างเชิงและแสดงเจตนารมณ์ว่าผู้มาเยือนไม่ได้มีเจตนาร้ายก่อนเข้าสู่พิธีคารังกาฮากาและฮองงีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมเมารีจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ทั้งแบบกลุ่มเล็กและเต็มคณะและร่วมแถลงข่าวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง3ฉบับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
5: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดเช้าวันนี้เขตเทศบาลเมืองน่านสถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วขณะนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เริ่มทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยมีศาสตราจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดด้วยตนเองซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันจังหวัดอุบลราชธานีคาดการน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดในวันนี้และสูงกว่าระดับเตือนภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพมาอยู่ยังที่ปลอดภัย
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย 20 เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพชัยตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียม ตำบลพระลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
5: ด้านเทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
8: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักกล่าวว่าขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: วสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: พี่น้องเกษตรกรชาวบุรีรัมย์เตรียมเฮจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานทองเขียวราคาประหยัดพลัสภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมพบกับการจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดราคาพิเศษรับส่วนลดสูงถึงกระสอบละ300บาทและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรคุณภาพดีในราคาประหยัดอาทิปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชสารปรับปรุงดินเคมีเกษตรอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาสุดพิเศษพิเศษสำหรับเกษตรกรที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรอง GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกสดปช.รับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุดถึง 2,100 บาทแล้วพบกันวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569 เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ สกต.บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจ

0: ีวิตเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th Line Official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังคลื่นสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์กับวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่21เดือนสิงหาคมค่ะ2569เดือนที่8ของปี2569พบกันวันนี้กับรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่านะคะคือรายชื่อรายการก็วัยเก่านะคะวัยเก่าคือวัยผู้สูงอายุค่ะเราก็เริ่มที่จะผ่อนคลายกับเรื่องต่างๆมากมายนะคะก็มีความที่ปล่อยวางได้มากขึ้นสำหรับคนที่มีจิตใจที่ใฝ่ธรรมะก็จะทำงานอยู่ที่วัดวาอารามอย่างเช่นคุณแม่บรรเทาสำราญใจสวัสดีค่ะคุณแม่พี่เต้บอกว่าคุณแม่ขอบทเพลงมาถึง2บทเพลงด้วยกันคือแบ่งบุญให้พี่บ้างแล้วก็วันพระอย่าได้เว้นนะคะจากนักร้องที่มาจากลูกทุ่งนะคะก็อีกสักครู่เดี๋ยวเราฟังกันนะคะช่วงนี้ก็มีบทเพลงไพเราะจากพี่เต้วีรยุทธ์การบรรจงค่ะ

ค่ะขอบคุณพี่เต้นะคะบทเพลงแบ่งบุญให้พี่บ้างเกกราสุวรรณภูมิแบ่งบุญก็แบ่งกันได้ค่ะถ้าเรามีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อกันเอื้ออาทรต่อกันทำบุญมาฝากนะขอบคุณมากค่ะทั้งบางทีในระบบออนไลน์นะคะก็วันนี้มีคนทำงานอยู่ในที่สำนักงานมีบ้างอีกส่วนหนึ่งก็ไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ที่อุบลราชธานีค่ะเนื่องจากจะทำบุญครบรอบวันสถาปนาของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันตรงนี้นะคะก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนภูมิภาคได้จำหน่ายสินค้าปัจจัยการเกษตรเช่นปุ๋ยยาฆ่าแมลงเคมีเกษตรอุปกรณ์ทางการแพทย์ราคาประหยัดให้แก่เกษตรกรเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากสถานการณ์ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.บุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอเชิญชวนบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์ไปที่สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.บุรีรัมย์ที่อยู่ตรงบ้านหัวลิงทางออกไปข้างนอกค่ะค่ะก็มีบทเพลงไพเราะอีกมากมายที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเราโชคดีเหลือเกินที่เกิดอยู่ที่แผ่นดินบุรีรัมย์นะคะเห็นข่าวจากจังหวัดน่านแล้วเป็นข่าวอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการสะสมของปริมาณฝนที่จำนวนมากแล้วก็การที่ไหลบ่าของน้ำป่านะคะมันจะทำให้ภาวะน้ำท่วมที่มันไม่ได้ไกลเพียงแค่ค่อนขานะคะแต่มันไปจนถึงระดับเอวแล้วจนถึงหัวจนถึงบ้านเรือนเสียหายแล้วก็ระบบการจราจรก็เสียหายแล้วอาจจะมีผู้เสียชีวิตและคนบาดเจ็บและคนเดือดร้อนจำนวนมากก็ส่งใจไปช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านกันนะคะวันนี้พี่เต้ก็นำบทเพลงของแม่บุญเฒ่าอีกบทเพลงหนึ่งคือวันพระอย่าได้เว้นของเอกราชสุวรรณภูมิค่ะ

กลับเข้ามาพบกันอีกหนึ่งครั้งเป็นช่วงที่3ของรายการวันศุกร์นี้คุณมีความเครียดหรือเปล่าถ้าคุณมีความเครียดคุณนั่งฟังวิทยุร้องเพลงไปเคลิมเคลิมไปเหมาะดีนะคะสำหรับบรรยากาศวันนี้อากาศไม่ร้อนค่ะแต่ว่าก็ยังมีฝนพรำๆอยู่ก็เรื่องของปล่อยฝนก็ระมัดระวังเรื่องไข้วัดนะคะสำหรับผู้ที่สุขภาพแข็งแรงไม่มากพอโดนปริมาณเม็ดฝนนิดเดียวก็ไอและจามค่ะดื่มน้ำวันละนิดจิตแจ่มใสออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสและควรรับประทานผักผลไม้เยอะๆตามวัยนะคะมีหลายคนเหมือนกันบอกว่าลดปริมาณแป้งให้น้อยลงแต่ให้กินกากใยจากผักและผลไม้ให้มากขึ้นลดหวานน้อยหน่อยลดเค็มน้อยหน่อยก็จะเป็นอะไรที่ดีๆสำหรับสุขภาพของเราคุณพี่น้องเต้ค่ะบอกว่าคุณแม่ขอยายนะโมค่ะขอเพลงขายควายช่วยแม่นะคะขอเป็นกำลังใจอีกหนึ่งสายนะคะสำหรับแม่บรรเทาและยายน้องนะโมนะคะสำหรับช่วงนี้ก็บทเพลงเพราะๆจากพี่เต้รับฟังกันค่ะ

0: ค่ะก็เป็นสิ่งที่รักสิ่งที่หวงนะคะไม่ว่าแต่บัวควายสำหรับชีวิตชาวนาที่เป็นพื้นฐานของคนไทยทั้งประเทศเขามีนาไว้ปลูกข้าวให้เราได้กินได้อะไรจะมีค่าเท่ากับข้าวของคนไทยคะไม่มีหรอกค่ะมีค่ามากที่สุดทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าขึ้นมาจากสารอาหารที่ข้าวที่ปลูกด้วยน้ำมือของคนเดียวกันหรือทั้งปลูกข้าวทั้งหุงข้าวแล้วก็แปลงข้าวเป็นอาหารปัจจัยอื่นๆอีกมากมายหล่อเลี้ยงคนไทยนะคะสำหรับวันนี้มีช่วงโทรศัพท์ค่ะสำหรับวันนี้มีโทรศัพท์ช่วงนี้ขออภัยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าลูกตุ๊ก
0: ค่ะแม่บุญเรียนสวัสดีค่ะ
1: จ้าแม่ขอเพลงด้วย
0: ค่ะแม่ขอเลยค่ะ
1: ขอเพลงจดหมายฉบับสุดท้ายเด้อของกระสุนคมสันจ้า
0: จดหมายฉบับสุดท้ายนะคะค่ะกระเสม
1: จ้า
0: ค่ะ
1: ค่ะจ้ามอบให้สาววัดอินด้วยมอบให้ช่างเต้ด้วยสาวตุ๊กด้วยคนสวยหน้าไม้เด้อ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณ
1: จ้าแค่นี้แหละสวัสดีจ้า
0: ค่ะค่ะก็คงได้อีกหนึ่งบทเพลงนะคะก่อนที่เราจะจากลากันให้คิดในแง่บวกทุกอย่างบอกว่าอย่าคิดว่าเราทำงานผิดพลาดให้คิดว่าการทำงานเราจะแก้ไขอย่างไรให้ดีขึ้นแค่นี้ล่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณแม่พักผ่อนใจด้วยอย่าคิดมากนะคะไปเรื่อยๆของเราร่างกายสังขารมันก็ล่วงโรยตามวัยอย่างซูเปอร์สตาร์เลย์แมคโดนัลด์ก็เสียชีวิตไปด้วยเส้นเลือดหัวใจตีบก็เป็นรุ่นเดียวกันกับพี่เต้กับพี่ตุ๊กนี่ล่ะค่ะก็ต้องดูแลกันไปนะคะเรื่องของสุขภาพการพักผ่อนและการรับประทานอาหารที่เพียงพอและความที่เราอย่าหมักหมมกับการงานเยอะเกินไปวันนี้ขอบคุณพี่เฉลิมวันโพเกตนะคะได้ดูแลน้องๆอีก2คนส่วนใหญ่แล้วจะไปที่อุบลราชธานีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคตช.พบประชาชนค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
3: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: กรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
7: นายสตอแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์บุคลากรและการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีควบคู่กับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมได้แจกจ่ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานหรือหญ้าแห้งจำนวน 1,500 กิโลกรัมอาหารผสมครบส่วนหรือ TMR จำนวน170ก้อนน้ำหนักรวม1,200 กิโลกรัมอาหารสัตว์เลี้ยงและถุงยางชีพรวมทั้งเสบียงอาหารบรรเทาทุกข์อาทิไข่ไก่นม UST และของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนความต้องการด้านอาหารของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและได้จัดเตรียมศูนย์อพยพสัตว์สำหรับรองรับสัตว์ในสภาวะฉุกเฉินจำนวน51 แห่งครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดน่านชวนันท์มาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เตรียมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
8: หน่วยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี แผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริสีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: ระดับน้ำในลำห้วยแม่สอดจังหวัดตากที่ทะลักท่วมพื้นที่จากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้ลดลงแล้วล่าสุดรถสามารถสัญจรได้ตามปกติ
9: จากเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนบนพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจรลำบากบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดล่าสุดเมื่อเวลา8นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหากประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดโทรศัพท์055-531-222ตลอด24ชั่วโมงดิเรปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้จบข่าวที่ที่มาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thaiu.or.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตีมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชปกคลุมในทะเลอ่าวและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 66% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: 10:11 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็เจอกันเหมือนเช่นเคยนะวันศุกร์ฮะ21 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนนท์นะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับโอ้ฝนยังมีตกต่อเนื่องนะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้ก็ทำให้เกิดดินสไลด์นะครับแล้วก็เสาไฟฟ้าล้มปิดทางหลวงนะหมายเลข108นะแม่เสลียงเชียงใหม่นะครับที่บริเวณตำบลป่าโปงนะอำเภอศพเมยนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าทำให้รถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนตัวได้หรือว่าผ่านไปได้นะมีติดสะสมทั้งสองฝั่งเนี่ยนะกว่า100คันนะฮะโดยเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะบอกว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะต่อเนื่องจากวันก่อนนะเพราะว่าวันก่อนนี่ก็มีต้นไม้ที่มันหักโค่นลงมาใช่มั้ยฮะแล้วก็ไม่สามารถจะสัญจรได้เขาก็เคลียร์พื้นที่ไปพอเคลียร์เสร็จอ่ะมันก็มีอีกจุดหนึ่งที่เกิดปัญหานะเมื่อคืนนี้เห็นท่านรองนายกรัฐมนตรียศชนันท่านก็บัญชาการนะอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็เมื่อเช้านี้เห็นมีภาพข่าวเหมือนกันว่าตอนนี้ส่วนหนึ่งก็คือระดมนะช่วยกันในการฟื้นฟูนะทำความสะอาดนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่ตกนะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนไม่ใช่แค่เมื่อวานวันสุดท้ายนะวันนี้ยังมีอีกนะแล้วหลังจากนั้นก็คงต้องติดตามแหละนะเพราะว่าฝนอาจจะมีทิ้งช่วงแล้วกลับเข้ามาใหม่นะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ตกเลยนะอย่างที่น่านเนี่ยปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงนะล่าสุดเนี่ยที่บ้านกิ่วจันทร์อันนี้เขาวัดเมื่อตอน8โมงเช้านะ136มิลลิเมตรนะที่เชียงรายบ้านห้วยขดนอกนะครับ132มิลลิเมตรนะครับส่วนที่ตกหนักๆและยังเยอะอยู่นะสุโขทัยฮะที่สวรรคโลก 194.8 มิลลิเมตรที่ตากที่วัดวังตะเคียนนะฮะ 181.8 มิลลิเมตรพิษณุโลกตรงชุมแสงสงคราม 140.2 มิลลิเมตรนะครับอันนี้เป็นปริมาณฝนที่ตกสะสมในรอบ24ชั่วโมงนะจริงๆไม่ใช่แค่ที่น่านนะไม่ใช่แค่แถวเวียงสานะพะเยาก็ต้องติดตามสุโขทัยนะมีหลายจุดนะที่เกิดน้ำท่วมนะตอนนี้ที่เขาเฝ้าระวังต่อเนื่องนะก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับแถวน่านแถวพิษณุโลกและพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะบางพื้นที่อย่างที่เพชรบูรณ์อย่างเงี้ยนะที่แถวลมสักลมเก่าอันนี้แม่น้ำป่าสักตรงนั้นก็ตลอดแล้วก็น้ำท่วมตลอดนะเป็นประจำเกือบทุกปีนะผมคนเพชรบูรณ์ว่าผมทราบนะแถวนั้นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าอีกฝั่งนึงเนี่ยนะฝั่งแถวบ้านผมจริงๆเนี่ยอำเภอชนแดนเลยเนี่ยนะครับโอ้นั้นมัน คือข้ามเขามาแล้วนะเพราะฉะนั้นฝนไม่ตกเลยแถวนั้นจะแรงนะแถวชนแดนแถววังโป่งเนี่ยจะแรงนะครับสถานการณ์น้ำสูงสุดรายวันนะที่ยังมีการล้นตลิ่งอยู่ที่เวียงสาที่น่านยังล้นตลิ่งอยู่นะฮะนครพนมนะฝนที่มันตกลงมาสะสมนี่ก็ทำให้น้ำ ล้นตลิ่งบางจุดนะอย่างที่สะพานนาถมนะครับอุบลราชธานีตรงสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะอันนี้ก็มีน้ำล้นตลิ่งนะครับอ่ะก็ต้องเอาใจช่วยนะฮะทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้หน่วยงานต่างๆนะที่ระดมสรรพกำลังลงไปเนี่ยนะก็ต้องเอาใจช่วยเขาเหมือนกันนะก็ทำงานหนักนะทำงานหนักนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ต้องเร่งในการฟื้นฟูนะก็ให้กลับมาโดยเร็วที่สุดนะเนี่ยวันนี้ยังมีปริมาณฝนผมดูเนี่ยนะภาคกลางเนี่ยนะวันนี้ฝนยังตกอยู่นะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะถ้าจะช่วยผมสักนิดนึงนะฮะรายงานมาหน่อยรายงานมาหน่อยนะครับใน Facebook นี่แหละนะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะลองบอกผมหน่อยครับว่ามีที่ไหนมีฝนตกอยู่บ้างนะนะนอกเหนือจากทักทายกันสวัสดีครับอะไรเนี่ยนะเนี่ยคุณพยอมนี่บอกขอส่งกำลังใจให้ชาวนาชาวน่านนะแล้วก็ชาวสุโขทัยให้ปลอดภัยเนี่ยนะก็แจ้งผมสักนิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยบางท่านเนี่ยฟังอยู่ที่แถวแหละSCG แถวสระบุรีนะอ่ะก็ลองบอกซะหน่อยนะผมก็อยากรู้นะว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะเราไม่ได้ไปออกที่หรือว่าไม่ได้ไปที่น่านนะที่เกิดปัญหาอุทกภัยนะเราจัดรายการอยู่กรุงเทพมหานครเราก็จะเห็นแต่ภาพข่าวบางทีภาพมันก็ซ้ำไปซ้ำมาเราก็ไม่รู้ว่าภาพไหนจริงอันไหนที่มันเรียลไทม์มากที่สุดหรือว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะแต่อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตไปรอบเนี้ยที่เห็นชัดเลยเนี่ยนะโอ้น้ำที่มันพัดลงมาน้ำป่าที่มันหลากลงมาเนี่ยคือปีที่แล้วผมว่าเพิ่งซ่อมเสร็จถนนนะลองนึกสภาพดิครับถนนมันเพิ่งซ่อมเสร็จลาดยางมาต่อยเสร็จอะนะแอสฟัลต์เพิ่งลงไปเสร็จอะนะน้ำลงมารอบนี้ก็เซาะมันขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวปีนี้ก็ต้องซ่อมต่อก็ต้องเอาแอสฟัลต์ไปหรือว่ายางมาต่อยเอาไปเทก่อนนะแล้วก็อาจารย์เสรีสุภราทิตย์ก็บอกว่าปีหน้าอาจจะเจออีกนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องเศรษฐกิจสักนิดนึงนะติ่งๆไว้ซะหน่อยเดี๋ยวจะหาว่ารายการนี้ไม่คุยเศรษฐกิจหรอคือตอนนี้ผมว่าคุยกันเยอะเรื่องของยานยนต์แวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยหลังจากที่มีข่าวออกมาโอ้โหทางอินโดนีเซียใช่ไหมเขาจะดึงโตโยต้านะที่ใช้บ้านเราเนี่ยเป็นฐานผลิตสำคัญเนี่ยนะไปอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็โอ้โหสร้างแรงจูงใจเยอะมากนะจะไปเราคุยกันถึงขนาดว่าคุยเขาจะย้ายฐานแล้วจากไทยจะไปอยู่ที่อินโดนีเซียนะข่าวลือก็เยอะนะมาตรการที่บ้านเราทำก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ต้องยอมรับนะเขาก็ปรับตัวเร็วนะนอกเหนือจากให้ทาง BOI ส่งเสริมการลงทุนนะในปีกของการคลังที่สามารถที่จะดูแลหรือว่าจะช่วยได้ก็คือต้องไปดูเรื่องของภาษีสรรพสามิตถูกไหมจะดูยังไงคือดูให้ราคารถไฟฟ้ากับน้ำมันหรือว่าไอซ์เนี่ยมันไม่ควรจะต่างกันมากอันนี้ผมเข้าใจว่าประเด็นเนี้ยที่เขาดูเยอะโดยเฉพาะฝั่งของยานยนต์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่งั้นเขาไม่ออกมาเรียกร้องว่าที่ผ่านมาที่เรามีการอุดหนุน 3.0 3.5 นะอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้เกิดผลที่ออกมาชัดเจนก็คือว่ายอดการสั่งซื้อรถEV หรือรถไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ต้องถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 30% นะจากทั้งหมดนะถึงแม้ว่าน้ำหนักมันยังอยู่ที่น้ำมันอ่ะจากน้ำมันมันเคย100อ่ะนะแต่ว่าตอนนี้มันเหลือ60กว่าเปอร์เซ็นต์ 70% นะ1ใน3เนี่ยตอนนี้มันเป็น EV และเทรนด์มันก็คือกำลังจะไปต่อแต่ส่วนหนึ่งก็คือด้วยว่าราคาที่มันแข่งขันกันสูงและราคามันก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนักใช่มั้ยคือจะบอกว่าราคามันถูกผมก็คือเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะหมั่นไส้เนาะแต่ถ้าถามผมถ้าเทียบแบบปอนต่อปอนน่ะก็ต้องยอมรับว่าราคามันถูกถ้าเทียบกับรถใช้น้ำมันใช่ไหมฮะแต่โอเคล่ะทุกคนบอกโอ้ยเดี๋ยวรอดูสิว่าตอนที่ขายมันจะเป็นยังไงถูกต้องฮะขายในตอนนั้นผมว่าไม่มีราคาเลยแต่ว่ารถอะซื้อมาเสร็จสิ่งนึงที่เหมือนกันราคาของรถมันหายไปถูกไหมซื้อมาเสร็จราคาลดลงเลยป้ายแดงล้านนึงเนี่ยพอซื้อเสร็จปุ๊บใช้ได้2วันแค่นั้นแหละลดจาก1ล้านบาทนะพอมาเป็นของเราเมื่อไหร่นะถ้าจะขายต่อเนี่ยมันหายไป 300,000-700,000 นะ 300,000-500,000 นะถูกไหมเหมือนกัน EV ถ้าคุณซื้อคันนึงประมาณสัก 600,000 เงี้ยอ่ะ
10: ถ้าคุณจะหายไป 300,000 เนี่ยผมว่าไม่ต้องเอามาคิดเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเทียบน้ำหนักของไอ้ราคาขายมือสองแล้วรถที่มันราคาที่มันแทบจะไม่ได้ต่างกันนะในสัดส่วนของการหายไปนะบางคนเขาอาจจะคิดตรงนี้อย่างผมเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้รถซื้อมา 600,000 คือใช้ไปปี2ปีขายได้ 50,000 ขายได้ 100,000 ก็ถือว่าคุ้มแล้วเพราะตอนที่เราซื้อรถน้ำมันมาหรือว่าไอซ์มาซื้อมาล้านหนึ่งนะเราขายออกเราขาย 300,000 เท่านั้นนะหายไปตั้ง 700,000 ใช่ไหมฮะเนี่ยก็คิดแบบนี้ก็มีเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่มีเยอะนะแต่สิ่งที่ยานยนต์เขากำลังคุยกันอยู่ก็คือว่าเขาก็มีข้อเสนอไปที่กระทรวงการคลังบอกเฮ้ยการช่วยเหลือการอุดหนุนของภาครัฐเนี่ยมันมากเกินไปแล้วโดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บน้อยไปเนี่ยก็ลองพิจารณาดูไหมถ้าไม่ได้ลดฝั่งของลดน้ำมันให้มันลดลงก็ไปเพิ่มการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในฝั่งของรถไฟฟ้าตอนนี้ผมได้ยินมาข้อเสนอคือประมาณสัก 32% นี่ยังไม่ได้รวมภาษีมหาดไทยอะไรที่เขาบอกอีก 10% นะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะสรรพสามิตเขาจะต้องทำให้แล้วเสร็จเนี่ยก็ผมเข้าใจว่าสิงหาก็น่าจะเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการส่งเรื่องไปที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะดูว่าเป็นยังไงจะเข้าที่ประชุมครม.หรือเปล่ายังไงก็ค่อยๆไปตามสเต็ปนะอันนี้ก็คุยเพิ่มเติมนะส่วนของเรานะทางสำนักงานกสทช.ครับได้มีการออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568นะครับอันนี้เขากำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยมีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จไปในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือประชาชนนะฮะให้ร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยกำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569นะครับตอนนี้หากท่านที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนนะทั้งผ่านช่องทาง SMS หรือว่าช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยสามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหรือถ้ายังกังวลนะก็สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนั้นๆเลยนะครับการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการนะครับธนาคารออมสินครับเขาจับมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการครับเปิดตัวโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินนะฮะโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคนะฮะแล้วก็เงินกู้ชพสนะฮะแล้วก็รวมไปถึงโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะสำหรับลูกหนี้สถานะปกติคือลูกหนี้ผ่อนชำระดีที่ชำระดอกเบี้ยตามเกณฑ์นะไม่มีสถานะทางกฎหมายแล้วก็สัญญาเนี่ยไม่ครบกำหนดภายในปี2569อันนี้เขาบอกว่าเหลือเพียงแค่ 3.50% ต่อปีนะครับจนถึงเดือนธันวาคมนะ2570นะครับและตั้งแต่เดือนมกราคม2571เป็นต้นไปจะใช้อัตราดอกเบี้ย MLR นะหรือว่าจะเป็น MRR เนี่ยลบ 2.0% ต่อปีนะโดยอ้างอิงจัดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมนะครับขณะที่ลูกหนี้ครูที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ธนาคารก็เปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนเข้าร่วมโครงการนะครับธนาคารออมสินนะเขาบอกว่าเขาจะทยอยแจ้งสิทธิ์เนี่ยแก่ลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ผ่านข้อความ SMS นะหรือจดหมายหรือว่าจะเป็นข้อความแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน MyMoโดยกลุ่มลูกหนี้สถานะปกติก็คือผ่อนชำระดีนะฮะอันนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ผ่านแอป MyMo หรือว่าที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือแวะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับส่วนกลุ่มลูกหนี้ที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะอันนี้สามารถติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขาถ้าหากชำระหนี้ดีติดต่อกัน3งวดแล้วก็กลับมามีสถานะหนี้ปกติภายในธันวาคม2569ก็จะได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเช่นเดียวกันโอ้อันนี้ดีนะอันนี้ดีนะเพราะว่าถ้าผ่อนดีนะอันนี้สำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยกระทับครับทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะเป็นลูกหนี้ผ่อนชำระดีเนี่ยโอ้ดอกเบี้ยเหลือแค่ 3.50% ต่อปีถึงธันวา2570อันนี้ดีอันนี้ดีนะก็มีลมหายใจต่อมากขึ้นนะครับ
9: ทางธนาคารอมสินเขาระดมผู้บริหารแล้วก็พนักงานในพื้นที่นะครับอันนี้เขาเร่งในการลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะทั้งที่อำเภอปัวอำเภอท่าวันผาจังหวัดน่านนะครับโดยนำถุงอมสินห่วงใยจำนวน500ชุดนะเขาส่งมอบถึงมือประชาชนในพื้นที่แล้วก็ศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้านะครับก็อนุโมทนาบุญกับทางธนาคารอมสินด้วยนะวันนี้ครับคำถามก็คือที่ธนาคารอมสินเขาจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินลดดอกเบี้ยเงินกู้ครูที่ผ่อนดีเหลือร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะอันนี้ไปตอบถามกันใน Facebook Live นะครับมอบเป็นกระเป๋าผ้าลดร้อนเอ้ยโลกร้อน แล้วก็หมวกกันแดด1ชุดนะครับอ่ะไปร่วมสนุกกันคุณรจนานะเมื่อวานนี้ผู้โชคดีนะครับทีมงานแจ้งมานะบอกว่าให้แจ้งที่อยู่ในอินบ็อกซ์ของเพจรายการเก็บเปี้ยใต้ถุนร้านด้วยนะครับอ่ะช่วงแรกครับเดี๋ยวคุยกับดร.ลลิตาเทียนประสิทธิ์นะผู้บริหารงานวิจัยของบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะ GDP ไตรมาส2ออกมาโต 1.9% นะชะลอตัวลงนะจาก 2.8 เป็นเพราะอะไรแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันดีกว่าที่คาดไว้ 1.7 มั้งของสภาพัฒน์นะแต่ว่าศูนย์วิจัยเขามองยังไงเดี๋ยวคุยกับดร.ลลิตาสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
9: ครับผมเป็นยังไงฮะ GDP ไตรมาส2บอกโตกว่าที่คาดเหรอเราศูนย์วิจัยคาดไว้ที่เท่าไหร่ครับ
11: จริงๆนี้ก็GDP ไตรมาส2ค่ะออกมาแข็งตัว 1.9 ก็ดีกว่าที่เราคาดไว้ประมาณ 1.3 นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือชะลอลงจากไตรมาสแรกนะคะโดยปัจจัยที่มันสูงกว่าคาดหลักๆเนี่ยมันก็เกิดจากตัวการสะสมสินค้าคงคลังนะคะที่สูงกว่าที่เราคาดไว้นะคะในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนอื่นก็คือการลงทุนภาคเอกชนนะคะให้ขยายตัวดีนะคะที่มันเกี่ยวเนื่องกับ SBI นะคะแล้วก็รวมถึงการส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็อันที่มันเกี่ยวข้องกับพวกกระแส AI นะคะก็ยังขยายตัวดีนะคะก็เป็นสะท้อนภาพที่มันอาจจะเป็นภาพเคเชฟนะคะแม้ว่าการส่งออกขยายตัวดีเนี่ยแต่ว่าก็จะเห็นว่าการนำเข้าเนี่ยมันก็เร่งสูงขึ้นเช่นกันนะคะเพื่อรองรับการผลิตแล้วก็การลงทุนในประเทศนะคะก็ส่งผลให้การขาดดุลการค้ามันสูงแล้วก็การดุลบริการเนี่ยก็พลิกกลับมาขาดดุลนะคะจากรายได้การท่องเที่ยวที่มันลดลงนะคะเนื่องจากว่าช่วง Q2 เมื่อช่วงที่ภาคท่องเที่ยวเราได้รับผลกระทบจากเรื่อง Middle East นะคะแล้วก็รวมถึงค่าเฟสที่มันสูงขึ้นนะคะก็ทำให้เป็นการฉุดดุลดุลบริการนะคะแล้วก็ถ้ามามองที่อุปสงค์ในประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าโมเมนตัมพื้นฐานเนี่ยก็ยังคนค่อนข้างอ่อนแรงนะคะทั้งการบริโภคเอกชนนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลงนะคะแล้วก็ภาคการผลิตนะคะที่จริงๆเนี่ยในภาพรวมก็ยังอ่อนแอนะคะแม้ว่าการลงทุนแล้วก็การส่งออกที่มันเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์ด้าน AI เนี่ยมันยังขยายตัวสูงนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าภาพรวมของอุปสงค์ในประเทศเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างอ่อนแรงอยู่นะคะก็ทำให้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญนะคะแล้วก็เลยยังประมาณการ GDP ไทยปีนี้ที่ 2% นะคะโดยมองว่าครึ่งหลังเนี่ยมันน่าจะชะลอลงจากครึ่งปีแรกนะคะ
9: ครับ
11: ค่ะ
9: เอ๊ะถ้าดูอย่างนี้เนี่ยคือผมก็กำลังนึกนะที่มันโต 1.9% เนี่ยไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันเข้ามาเดือนสุดท้ายเนาะมันเข้ามาเดือนมิถุนายนไอ้ 1,000 บาทไอ้ 40,000 ล้านอ่ะก้อนแรกประมาณสัก4
11: ใช่ค่ะ
9: ไอ้นี่มันช่วยไหม
11: จริงๆก็จะเห็นว่าจริงๆจะเห็นว่าตัว consumption เนี่ยมันก็โตชะลอลงนะคะแต่ว่าเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็คือมันมีแค่เดือนเดียวที่มีไทยช่วยไทยค่ะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวถ้าดูจากดัชนีค้าปลีกนะคะเดือนกรกฎาคมซึ่งมันก็มีช่วงที่มีไทยช่วยไทยคลาสเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆมันลดลงได้ซ้ำก็แสดงว่าแรงหนุนจากไทยช่วยไทยคลาสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะเนื่องจากว่าตัว additional spending หรือว่าการใช้จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นคนก็จะไปซื้อของซื้ออะไรอาหารกินเดิมๆอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในร้านที่อาจจะร้านที่ร่วมโครงการอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยตัวเม็ดเงินที่มันเพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะไม่มากนะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีมาตรการเนี้ยมันก็ช่วยพยุงตัวคอนซัมชันแหละคือถ้าไม่มีมาตรการมันก็มีแนวโน้มที่การบริโภคภาคเอกชนมันอาจจะขยายตัวต่ำกว่านี้นะคะท่ามกลางแบบกำลังซื้อที่มันแย่แล้วก็มีผู้เล่นที่แบบยังอยู่ในระดับสูงค่ะ
9: แสดงว่าถ้าฟังอย่างนี้คือผมกำลังนึกภาพอย่างนี้ครับว่ามันคือไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ
10: ใช้กินใช้ซื้อของก็คือเป็นปกติแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันเร่งจังหวะในการใช้อ่ะจากต้นเดือนมันอาจจะสัปดาห์2สัปดาห์แรกแค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มันก็เหมือนเดิมใช่มั้ยไม่ได้เหมือนกับโอ้ช่วงปลายปีบอกโอ้นี่เอาไปลดหย่อนภาษีได้อะไรโครงการอะไรพวกอย่างเงี้ยอันนั้นมันจะกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยอีกก้อนนึงใช่มั้ย
11: ค่ะก็ค
10: ืออ
11: ันเนี้ยเหมือนเท่าที่ดูที่เป็นรายงานออกมานะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเอาเงินไปใช้ทำอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกซื้อของกินร้านอาหารทั่วไปซึ่งเราก็เหมือนผู้บริโภคก็มีการบริโภคอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเม็ดเงินมันก็เลยไม่ได้มีเม็ดเงินที่เพิ่มเติมมาจากตรงนี้ค่ะเพียงแต่ว่ามันก็ช่วยในลักษณะที่ว่ามันช่วยกำลังซื้อในการที่รัฐภาครัฐช่วยออกตรงนี้ให้อย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวที่โอเคเราไม่ได้จ่ายเต็ม
10: ค
11: นเราก็ไม่ผู้บริโภคก็ไม่ได้แปลว่าจะซื้ออะไรเพิ่มเติมนอกจากนั้นนะคะท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มันมีความไม่แน่นอนสูงแล้วกำลังซื้อที่มันเปราะบางอยู่ค่ะก็จะเห็นเม็ดเงินเพิ่มเติมเนี่ยมันไม่ได้มากนักนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่า GDP Q2 ตัว consumption เนี่ยมันก็ตัวชะลอลงค่ะแต่ว่ายังไงก็ดีเนี่ยเราก็มองไปใน Q3 อ่ะด้วยความที่อาจจะมีไทช่วยไทพลัสหนุนทั้ง
10: 3เดือน
11: ทั้ง3เดือนก็มีโอกาสที่ consumption มันจะมีโอกาสที่จะแข็งตัวเร่งขึ้นใน Q3 นะคะ
10: การลงทุนภาคเอกชนที่บอกว่ามันขยายตัว2ดิจิตไอ้ 16% อะไรเนี่ยนะแต่ว่าภาครัฐมันลดลงไปใช่ไหมติดลบ 1.6% มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้าง
11: ค่ะจริงๆการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันขยายตัวดีมากค่ะก็จะจริงๆก็สอดคล้องกับยอดขอรับตัวยอดสำหรับ BOI นะคะที่ขยายตัวดีจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเข้ามาหลักๆเนี่ยก็จะเข้ามาใน Data Center เป็นหลักนะคะซึ่งอันเนี้ยถามว่ามันโตถึง 13.4% เนี่ยมันช่วยหนุน GDP ขนาดนั้นไหมก็จะเห็นว่าโอ้โตดีมากเลยแต่ว่าด้วยความที่การลงทุนใน Data Center ส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องมีการนำเข้าพวก อุปกรณ
10: ์
11: หรือว่าเครื่องจักรมาจากต่างประเทศนะคะเนื่องจากดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า Import เนี่ยก็โตดีโตสูงเช่นกันนะคะโตสูงกว่าเอ็กซ์พอร์ตด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นภาพว่าอันเนี้ยมันจะทำให้แรงหนุนจากตัวการลงทุนเนี่ยมันโดนลดทอนด้วยการนำเข้าดังนั้นผลต่อ GDP มันก็เลยไม่ได้เห็นมากนักแล้วก็จะเห็นว่ามันกระจุกตัวแค่เซกเตอร์เดียวดังนั้นเนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นมันก็ยังเป็นเคฟอยู
10: ่
11: ประมาณนั้นค่ะ
10: ก็คือที่ BOI ออกมาแถลงว่าไตรมาส1ไตรมาส2รวมกันสำหรับการลงทุนที่ขอ BOI ไปเนี่ยนะแล้วลงทุนจริงๆเนี่ยประมาณ500,000 ล้านเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่ม Data Center เนาะ
11: ใช่ค่ะเป็น Data Center ค่ะ
10: นักท่องเที่ยวเหรอฮะนักท่องเที่ยวดุลบริการอะไรภาคบริการนี่เราเป็นยังไงเพราะเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ดีนะก็ดีกว่าที่คาดผมใช้คำนี้ดีกว่าตอนแรกนึกว่าจะแย่กว่านี้แต่ตอนนี้ก็น่าจะอาจจะได้ตามเป้าก็ได้
11: ค่ะคือนักท่องเที่ยวในอันนี้เราก็เพิ่งมีการรีไวซ์ตัวเลขขึ้นมานะคะเมื่อปีนี้อยู่ที่ทั้งปีอยู่ที่ 37.4 ล้านคนนะคะโดยเรามองว่าในช่วง Q2 อ่ะนักท่องเที่ยวมันลดลงแหละมันก็คือได้รับผลกระทบจากเรื่องมีโดอีฟทำให้นักท่องเที่ยวระยะไกลหรือว่าลองฟอลเนี่ยมันมาลดลงนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็มองแบบว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะปรับดีขึ้นค่ะภายใต้สมมติฐานว่าความขัดแย้งในตัวกลางเนี่ยมันไม่ลุกลามไปวงกว้างค่ะก็คือตอนนี้เรามองว่าสถานการณ์ที่มันอาจจะผ่านจุดแย่สุดไปแล้วนะคะแม้ว่ามันอาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันไม่น่าจะเอ็กซ์คาลีดดังนั้นเนี่ยไทยก็สมมติฐานนี้เราก็มองว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นโดยมันก็มีแรงหนุนส่วนหนึ่งจากราคาบัตรโดยสารที่เริ่มเห็นว่าหลายเส้นทางเนี่ยมันเริ่มปรับลดลงแล้วแม้ว่าอาจจะยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยปีก่อนแล้วก็รวมถึงในอย่างใน Q4 มันจะมีพวกอีเวนต์ต่างๆนะคะพวกการจัดประชุมสัมมนาเทศกาลดนตรีอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถจำนวนนักท่องเที่ยวจะรีบาวได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะ
10: ก็คือช่วงไฮซีซั่นยังไงก็นักท่องเที่ยวน่าจะกลับมารีบาวเนาะครับผม
11: ใช่ค่ะ
10: อีกประเด็นหนึ่งที่สำหรับ Q2 ที่ออกมาแล้วเห็นท่านรองนายกรัฐมนตรีเขาก็ห่วงนะแล้วก็สภาพัฒน์ก็ห่วงนะผมเข้าใจว่าทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็คงห่วงเหมือนกันก็คือเรื่องของดุลการค้าใช่ไหมที่บอกโอ้โหเราขาดดุล Q2 ค่อนข้างเยอะนะส่วนหนึ่งก็บอกว่ามาจากเรื่องของน้ำมันอันที่สองที่เมื่อกี้ดร.ลลิตาพูดถึงก็คือเรื่องของ Data Center นี่แหละที่ต้องขนของเข้ามาพวกนี้อันนี้มันเป็นยังไงสำหรับปัจจัยพวกนี้ครับ
11: ก็จริงๆดุลกันคือจริงๆถ้าดูตัวดุลมันตัวเคเรนต์เขาอะค่ะก็จะเห็นว่าจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ดุลการค้ามันเป็นตัวหนุนตัวเคยนะเขาเราเป็นหลักทีนี้ตัวพอเทรดบาลานซ์เนี่ยมันพลิกกลับมาติดลบมันก็ทำให้เรามองเคยนะเขาปีนี้นะมีแนวโน้มที่จะขัดดุล นะคะตัวเคยนะเขาทั้งขัดดุลทั้งขัดดุลการค้าแล้วก็ขัดดุลตัวมาทีเดียนสับนะคะโดยเนี้ยมันปัจจัยหลักๆเนี่ยมันก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือการส่งออกเราแฝงตัวดีแต่ว่าเนี้ยมันก็นำโดยการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่การนำเข้าเนี่ยมันแฝงตัวเล่นสูงกว่าการนำเข้าเนี่ยมันก็มาเพื่อสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออกต่อรวมถึงการลงทุนในประเทศอย่างที่บอกไปก็คือเป็นเรื่อง data center นะคะอันนี้เราก็มองว่ามันจะยังเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจไทยต่อไปในระยะข้างหน้าอยู่นะคะแต่ว่าถ้าดูเป็นรายเดือนเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าการขัดดุลการค้ารายเดือนเนี่ยมันอาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วในช่วงเดือนเมษายนที่มันพีคมากๆของประเทศนะมันมีทั้งเรื่องการนำเข้าสินค้าเมื่อมาผลิตกับลงทุนบวกกับเรื่องราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงมันก็ยิ่งทำให้การนำเข้าพลังงานเนี่ยมันนี่เป็นอีกปัจจัยนึงที่มันไปฉุดดุลการค้าอันนี้เราก็จะมองว่าถ้าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยการขัดดุลการค้าก็ยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่เพียงแต่ว่าถ้าดูรายเดือนเนี่ยมันอาจจะขัดดุลการค้ามีแนวโน้มที่จะอาจจะลดลงจากช่วงที่ในช่วง Q2 ที่ผ่านมาค่ะ
10: ครับผมสุดท้ายฮะถ้าเราดูอันนี้ขออนุญาตไปดูภาคเกษตรหน่อยเพราะว่า Q2 เนี่ยผมเข้าใจว่าภาคเกษตรที่มันขยายตัวได้เนี่ยมันอาจจะมาจากทุเรียนนะแต่ว่าถ้าดูแบบอื่นๆอย่างเงี้ยมันสำหรับ2ไตรมาสที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นยังไง
11: ฮะสำหรับผลผลิตการเกษตรนะคะเราก็มองว่าในช่วงที่เหลือนะของปีเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงปลายปีเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือมาจากเรื่องราคาปุ๋ยที่มันได้รับผลกระทบจากเรื่องความตะเคียนตัวออกกลางคือแม้ว่าช่วงนี้มันอาจจะเห็นภาพราคาปุ๋ยที่มันเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่แต่อันเนี้ยมันยังอาจจะยังไม่เห็นผลต่อผลผลิตเกษตรหรือว่าต่อราคาสินค้าอะไรขนาดนั้นนะคะเนื่องจากว่าคงจะต้องเป็นช่วงที่มันเป็นถึงช่วงเก็บเกี่ยวหรือว่าผลผลิตเนี่ยอย่างเช่นข้าวอะไรเงี้ยมันออกมาเยอะขนาดไหนนะคะแล้วก็บวกกับในช่วงปลายปีเนี้ยมันก็มีความเสี่ยงที่ไทยจะเผชิญภาวะเอลนิโญค่ะก็จะทำให้มันเจอภาวะแล้งน้ำน้อยมันก็จะยิ่งกระทบกับตัวซัพพลายรวมถึงมันอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องเอลนิโญคนก็จะยิ่งพยายามที่จะเร่งซื้อนะคะหรือว่าทั่วโลกนะคะมันก็จะทำให้ดันราคาสินค้าเกษตรขึ้นแต่ว่าในขณะที่ผลผลิตเนี่ยมันคงได้รับผลกระทบจากเรื่องต้นทุนปุ๋ยที่มันสูงขึ้นนะคะก็รวมถึงกับเอลนิโญที่มันทำให้น้ำมันน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยลดลงแต่ว่าตัวไพรซ์เนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นค่ะ
10: ครับผมสุดท้ายครับที่เมื่อกี้ที่ทางคุณลลิตาบอกว่าทางศูนย์วิจัยก็ยังมองว่าสำหรับปีนี้2569เนี่ยน่าจะขยายตัวมาสัก 2% ผมลองพยายามดูนะไตรมาสแรกนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะ 2.8 เนาะ
11: ใช่ค
10: ่
11: ะ
10: แล้วไตรมาสที่2นี่ 1.9
11: ใช่ค
10: ่
11: ะ
10: ตอนนี้มันเฉลี่ยมาอยู่ที่ประมาณสัก 2.4
11: ค่ะ
10: แสดงว่าอีก2ไตรมาสมันจะเหลือ 1.6 เหรอหรือยังไงครับ
11: คือในช่วงที่เหลือเนี่ยเรามองว่าในครึ่งปีที่เหลือนะถ้าเทียบกับฮับหนึ่งเนี่ยมันจะชะลอลงแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือฮับหนึ่งเนี่ยมันโดนดึงด้วย Q1 ที่มันโตถึง 2.8% ทีนี้พอมามองในครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะเรามองว่าQ3 เนี่ยมีโอกาสที่ GDP จะขยายตัวเร่งขึ้นจาก Q2 ที่ขยายตัวที่ 1.9 โดยส่วนหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือมันมีแรงหนุนจากตัวมาตรการใช้เชื้อไทยพลาสนะคะที่มันอาจจะทำให้คอนซัมชันเนี่ยมันเร่งขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงแต่ว่าใน Q4 นะเราก็มองว่ามันอาจจะการขายตัวเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะชะลอลงอีกครั้งนะคะเนื่องจากโมเมนตัมทั้งการส่งการบริโภคภาคเอกชนหรือว่าการแม้แต่การลงทุนก็ตามเนี่ยที่มันขายตัวเร่งไปก่อนอันนี้มันก็อาจจะมีโมเมนตัมที่ชะลอลงนะคะแล้วก็รวมถึงการส่งออกนะคะที่อาจจะมีโอกาสชะลอลงเช่นกันนะคะก็จะเป็นปัจจัยกดดันในช่วง Q4 ของปีนี้นะคะโดยการส่งออกของเราเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มเติมค่ะจากเรื่องมาตรการการค้าของสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เรามองว่าอาจจะไปเห็นผลชัดๆในปีหน้าค่ะอาจจะมีโอกาสที่เขาจะใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะตอนนี้เขาก็มีการเมนชั่นเรื่องกำลังผลิตส่วนเกินหรือว่า structural excess capacity บวกกับเรื่อง transshipment นะคะที่เขากำลังทิ้งเล็งไว้อยู่ค่ะ
10: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.ลลิตาครับ
11: ได้ค่ะ
9: ครับ
11: ขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณครับสวัสดีครับดร.ลิตาทิมประสิทธิ์นะครับผู้บริหารงานวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาดูเรื่องของลาดกระบังนิทรรศหน่อยนะสำหรับน้องๆที่จะศึกษาต่อเนี่ยนะเขาเห็นมีงานนิทรรศการแล้วลาดกระบังนี่ต้องบอกนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นโอ้โหมีการส่งมอบไอ้อะไรรถไฟฟ้าเหรอไอ้รถไฟขอไปรถไฟให้กับทางอวใช่ไหมเขาทำเป็นโบกี้อะไรของเขาอ่ะแล้วก็มีโอ้ยหลายอย่างนะน่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
12: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
14: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
15: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
16: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
17: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
18: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: โดนครับซื้อครับ
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
20: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
21: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
20: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
21: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
20: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
21: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
17: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
18: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: โดนครับซื้อครับ
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ช่วงที่2นะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะฮะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนทุกเดือนนะโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3ปีสําหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะฮะกรณีถอนก่อนครบ3ปีนะอันนี้ได้รับดอกเบี้ยก็เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะฝากได้แล้วถึง31ตุลาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.นะโดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเองนะฮะได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโฟกัสกรุ๊ปนะต่อร่างแนวทางปฏิบัติการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาวะความขัดแย้งนะโดยได้รับเกียรติจากทางกสทช.ศาสตราจารย์กิติคุณ อาจารย์พิรงรองรามสูตรนะเขาร่วมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มนะฮะซึ่งการประชุมนะ ก็รับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เนี่ยมีผู้แทนจากกลุ่มผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลผู้แทนจากองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพนะหรือว่าอาชีพนะฮะผู้แทนจากหน่วยงานราชการนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะผู้บริหารแล้วก็พนักงานของกสทช.จำนวน70คนนะครับมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายในหลายประเด็นนะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองต่างๆที่หลากหลายก็เสนอแนะเชิงลึกจากทางผู้เข้าร่วมการประชุมทุกภาคส่วนนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะเอามาประกอบปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพการแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะโดยการจัดประชุมเนี่ยจัดขึ้นที่โรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเมื่อเร็วๆนี้ครับทางคุณกุลกัญญาทุมเสนนะรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษนะการฝึกซ้อมการป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกนะฮะรวมไปถึงการขับขี่ปลอดภัยเนี่ยประจำปี2569นะที่โรงเรียนวัดบางย่าแพรกนะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยให้ความรู้แล้วก็สร้างเสริมทักษะในการระงับอัคคีภัยที่ถูกต้องนะครับตลอดจนให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การช่วยฟื้นคืนชีพแล้วก็สร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถให้ปลอดภัยอีกด้วยนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณพิพัฒน์ราชกิจประการฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮะก็เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้เช่าอาคารอเนกประสงค์สถานีรฟม.ถนนพระราม9นะฮะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีสุวินทวงศ์เนี่ยระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับทางกรมการแพทย์โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนะฮะจะมีการพัฒนาให้เป็น NCI Wellness andcancer prevention center นะครับ at MRT ก็คือที่สถานีรฟม.บนถนนพระราม9ครับเป็นศูนย์บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เน้นการป้องกันโรคการค้นหาความเสี่ยงแล้วก็การคัดกรองนะฮะรวมไปถึงการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการให้บริการผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD แล้วก็ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนนะครับคำถามวันนี้ง่ายๆฮะธนาคารออมสินที่เขาจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการก้าวไปกับครูนะช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินนะลดดอกเบี้ยเงินกู้นะสำหรับครูที่ผ่อนดีเนี่ยเหลือร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับมอบเป็นชุดกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนแล้วก็หมวกกันแดดจำนวน1ชุดนะตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับช่วงที่2ฮะมีเวลาประมาณสัก15นาทีเดี๋ยวคุยกับท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับอาจารย์คมสันมาลีศรีนะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
9: ครับอาจารย์เห็นทางราชกระบังเขาจะจัดราชกระบังนิทรรศ2569 Form Labto life ใช่ไหมครับ
0: to life ใช่ครับ
9: ผมถามอาจารย์ก่อนอย่างนี้ดีกว่าพอดีผมเห็นของลาดกระบังเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีเทคโนโลยีมีอะไรที่ทำใหม่เยอะมากแล้วก็เห็นเพิ่งส่งมอบอะไรรถไฟเหรอให้กับทางอวอันนี้มันคืออะไรอาจารย
0: ์ใช่ครับก็มันตอนนี้นะฮะเราจะเน้นในเรื่องของจากแต่ก่อนเนี่ยที่เราคุยกันว่าพวกงานวันดีครับงานวิจัยนะครับก็จะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทิศทางหรือว่ามิติต่างๆเนี่ยมันเราก็จะเอางานวิจัยตัวเนี้ยนะฮะมาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็จัดอย่างเช่นรถไฟไทยทำอย่างเงี้ยนะครับก็โฟภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้จริงนะครับ
9: แล้วจริงๆแต่จริงๆเรามีนวัตกรรมเรามีอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าเราตอนเนี้ยนะฮะตั้งแต่ผมมาเป็นอธิการเนี่ยตอนนี้เข้าก้าวเข้าปีที่4แล้วเราโฟกัสของสถาบันเนี่ยเน้นเป็นในเรื่องของสถาบันที่เป็น The World Master of Innovation คือสร้างนวัตกรรมนะฮะจากแลบนะฮะจากห้องปฏิบัติการต่างๆสู่ชีวิตจริงนะฮะที่เราบอกว่า from lab to life เพื่อแล้วก็เอานวัตกรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ได้มีการสร้างสรรค์กันมานะครับแล้วก็โคร่วมภาคอุตสาหกรรมก็เลยปีนี้ถือเป็น66ปีนะครบรอบ66ปีสตล.เราก็เลยจัดงานลาดกระบังนิทรรศขึ้นมาทั้งพื้นที่นะฮะทั่วพื้นที่ของสตล.นะครับในการที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือนะครับแล้วก็ศักยภาพของทางสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมที่เรามาจอยกันแล้วก็ impact ที่มันเกิดขึ้นกับสังคมนะครับ
9: ครับเอ๊ะมันจะมีนวัตกรรมอะไรอาจารย์พอยกตัวอย่างได้ไหมที่แบบมันจะจากแลบเนี่ยมาสู่ชีวิตจริงได้เนี่ย
0: ครับก็คือ ที่เห็นภาพชัดๆเลยนะครับตอนนี้เราได้ทำงานวิจัยมา10กว่าปีแล้วที่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวแบตเตอรี่ที่เป็นกาฟีนนะฮะส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงแบตเตอรี่พูดถึงลิเธียมแต่ตัวแบตเตอรี่ที่พัฒนาของสตล.ที่ทำมาจากกาฟีนเนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ที่มันไม่ติดไฟนะฮะแล้วไม่ได้เกิดการระเบิดมันมีความปลอดภัยทางด้านนั้นนะครับแล้วก็จริงๆทั่วโลกเนี่ยเขากำลังพัฒนาแบตเตอรี่กาฟีนอยู่สตล.ก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งเลยนะฮะที่เราพัฒนากาฟีนถือว่าไปได้ไกลมากนะฮะในระดับแข่งขันในทั่วโลกนะครับในการขับเคลื่อนตอนนี้เราก็นำเอาไอ้ตัวกาฟีนเนี่ยทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่แพ็คนะฮะเพื่อจะมาขับเคลื่อนรถยนต์มาขับเคลื่อนเรือนะฮะที่ล่องเป็นเรือไฟฟ้าหมดนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนโดรนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นก็จะมีรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะเอามาลอนช์ในงานรัฐบาลดิฉันด้วยนะฮะอันนี้เป็นผลงานที่มันถูกทำมาจากแกลบแต่ตอนนี้มันสามารถที่จะเอาไปขับเคลื่อนเรื่องต่างๆได้ละ
10: มันเอามาอย่างไรอาจารย์ก็คือเป็นตัวแบตเตอรี่นั่นแหละเอามาต่อกันเหมือนที่เราเห็นในรถ
0: เป็นเซลล์ฮะ
10: เป็นเซลล์อย่างนั้น
0: เนี่ยใช่ครับมันเป็นแพ็คเซลล์แบตเตอรี่แล้วก็เอาแบตเตอรี่มาเรียงต่อกันแล้วก็คุณสมบัติของตัวเนี้ยนะฮะอย่างที่บอกไม่ติดไฟพวกแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมันต้องทำกล่องใส่ที่มันต้องแข็งแรงมากๆเพราะว่าถ้ามันถูกกระแทกแล้วมันจะติดไฟแต่ตัวเนี้ยแทงเข้าไปในตัวเซลล์ของมันยังไม่เป็นไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความต่างกันในเรื่องของคุณสมบัติแต่มันก็อยู่ในขบวนการกำลังพัฒนาเรื่องประสิทธิภาพนะครับให้มันเท่าเทียมกับทางลิเธียมอีกทีนึงนะครับ
10: อันนี้แอบถามอันนี้นี่คือเหมือนที่ทางจีนที่เขาออกเพิ่งออกมานะบอกว่าให้ไปทำยังไงก็ได้สำหรับรถไฟฟ้าห้ามไฟลุกก็คือเขาก็ต้องมาคิดไอ้ตัวนี้ถูกไหม
0: ถูกครับ
10: อันนี้ของบ้านเราก็คิดเหมือนกันทำเหมือนกัน

0: มีโมเดลหนึ่งนะฮะที่เขาจะเอาไปทำบนดวงจันทร์โดยร่วมมือกับคนไทยกับทางสจล.ทำการออกแบบนะฮะเขาเรียกว่าลูน่าเบสบ้านบนดวงจันทร์สเกล1ต่อ1เนี่ยคือเขาก็เลยบอกว่าเราจัดงานลากระบังนิทัศน์เขาก็เร่งปฏิญาเขาว่าออกแล้วเขาก็มีแบบแล้วก็ร่วมกันกับคนไทยแล้วก็เอามาโชว์ในงานนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นงานลากระบังนิทัศน์เนี่ยจะมีลูน่าเบสขนาด1ต่อ1นะครับที่คนสามารถเข้าไปได้เราจะได้เห็นว่าไอ้บ้านที่อยู่ในอวกาศอยู่ในบนดวงจันทร์เนี่ยเขามีดีไซน์เขามีมองความคิดยังไงนั่นก็เป็นอีกมุมนึงนะฮะที่อนาคตอันใกล้เนี่ยคอนเซ็ปต์พวกนี้มันจะเกิดขึ้นหมดแล้วนะ
1: ครับก็เห็นมีที่ต่างประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจที่อเมริกาหรือที่ไหนที่นาซาอะไรเขาเราสมัครคนไปอยู
0: ่นาซาก็ทำ
1: ใช่ไหมเขาเราสมัครคนไปอยู่แบบ1ปีนะให้แบบสภาพเหมือนอยู่ดวงจันทร์อยู่ดาวคาร์อะไรเงี้ยนะ
0: แล้วเขาก็มีให้ช่วยออกแบบนี่คือคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยของจีนเนี่ยคือร่วมกับลากระบังแล้วออกแบบแล้วก็เอาโมเดลเนี่ยมาตั้งที่งานลากระบังนิทรรศนี้เลยนะฮะแล้วก็นักบินอวกาศของเขาเนี่ยทีมของทางฮาร์บินของอะไรเขาก็มาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็น
1: ทางที่เกี่ยวข้องกับทางเกษตรล่ะอาจารย์ผมถามอย่างนี้ถ้าพม่าบ้านเราเกษตรเนาะเราก็ต้องถามหน่อยว่า
0: ที่มันจะสำคัญมาก
1: แล็บทูไลฟ์เนี่ยมันจะมีไหม
0: ครับเพราะว่าอย่างในเกษตรเนี่ยคือในเรื่องตอนนี้เราดึงเอาเน็ตเวิร์กทั่วอาเซียนเลยนะครับมาประชุมกันที่ลาดกระบังเพราะว่าลาดกระบังตอนนี้เราเป็นทับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ยุคใหม
1: ่
0: นะครับพวกเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่เนี่ยนอกจากทับต่างๆในอาเซียนเนี่ยมีการมาร่วมกันประชุมเพื่อทำเน็ตเวิร์กตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คนไทยต่างๆนะฮะที่เกษตรกรต่างๆเนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าเขาอยากจะขับเคลื่อนในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นเกษตรแบบเดิมเนี่ยเราไปต่อไม่ได้แล้วเพราะเราถูกกีดกันทางการค้าเนาะมันก็ต้องมีขบวนการที่จะต้องพัฒนาเป็นรูปธรรมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับที่มีการขับเคลื่อนที่มันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือว่าเป็นโปรดักต์ของทางเกษตรที่เอาไปใช้ในเรื่องอุตสาหกรรมอาหารนะครับมันก็จะมีมิติต่างๆเลยพวกอาหารเป็นยาพวกอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้มันจะมีในงานลากระบังที่ทัดหลากหลายมากนะคร
1: ับ เพราะคำถามที่จะตามมาก็คือที่เมื่อกี้บอกว่าจากแลบแล้วก็สู่ชีวิตจริงไลฟ์อะไรเนี่ยคนที่เขาจะไปที่งานอย่างเงี้ยอาจารย์อันนี้ผมเขาจะได้อะไรเขาจะไปเห็นแล้วเขาจะสามารถคุยกับทางลากระบังโอ้โหอยากจะเอากราฟีนไปทดลองต่อไปทำต่อยอดได้อะไรอย่างเงี้ยมันทำได้ไหม
0: ครับก็มันเรามีเวทีให้เลยนะฮะเราเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น business matching กันนะฮะเพราะว่ามีเวทีปุ๊บเนี่ยเวลาเห็นนักวิจัยแล้วเนี่ยเราก็มีว่าถ้าสนใจในมิติตรงไหนนี่มีการพูดคุยกันเพราะว่าเราก็มีหลายโครงการนะฮะที่เราทำเป็น holding company มี spin off เป็นทางบริษัทแล้วก็มีอีกหลายๆโครงการเนี่ยกำลังดูว่ามีผู้เข้ามาร่วมทุนหรือมีผู้สนใจเนี่ยมันต้องเดินไปร่วมกันนะฮะเพราะว่าทางนักวิจัยอย่างเดียวไม่ได้จริงต้องมีคนที่เขาเห็นช่องทางโอกาสทางด้านบิสเนสแล้วก็จะไปต่อยอดทางบิสเนสมันจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในคอนเซ็ปต์แบบนี้นะฮะนี่คือการเติบโตต่อไปนะครับ
1: มันไม่ใช่ว่างานที่อันนี้เขาเปิดให้เฉพาะนักเรียนไปเพื่อจะไปดูแล้วไปศึกษาต่อที่ไร่กระบังใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่างานนี้พาร์ทนึงเนี่ยพวกนักเรียนผู้ปกครองเขาเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะเห็นภาพโดยรวมแต่สิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนเนี่ยเวลามาจะรู้ว่าสถาบันร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยทำอะไรกันบ้างแล้วทำอะไรแล้วมันมี
1: อ
0: ิมแพคกับประเทศยังไงและในส่วนของงานวิจัยเนี่ยถ้าเขามีความสนใจจะต่อยอดเนี่ยไอตัว business matching ที่มันเกิดขึ้นในงานในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็จะมีการ direct contact กันเลยนะครับในเรื่องการกับเพื่อนด้วย
1: ถ้าจะไปเรียนอะไรนี่ก็คือเป็น open house ไปแต่ว่าถ้าเป็น
0: มีฮะ
1: ถ้าเป็น
0: นั้นก็มี
1: ในภาคนั้นก็มีนะอ๋อครับอาจารย์ครับ
0: ตรงเนี้ยมันเปิดเต็มพื้นที่ก็คือไม่ใช่เฉพาะ open house นะเราเน้น workshop ก็คือให้น้องๆเนี่ยไปปฏิบัติเลยกับพวกพี่ๆที่เขาอยู่ตามช็อปต่างๆเพราะฉะนั้นเราเปิดเวิร์กช็อปแล้วให้คนไปลงทะเบียนล่วงหน้าแต่เวิร์กช็อปเนี่ยมันรับคนได้ระดับนึงแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นโอเพนเฮาส์ในแต่ละคณะแต่ละวิทยาลัยเพราะว่าเราเปิดทั้งหมด14คณะนะฮะแล้วก็3วิทยาลัยก็คือเปิดทุกพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้แต่ละคนที่เขามีความสนใจเนี่ยได้เข้าไปดูแต่เมนฮอลล์ที่เป็นการรวมนวัตกรรมไฮเทคเนี่ย 5,000 ที่นั่งเนี่ยตัวพวกเนี้ยนะฮะเขาสามารถเข้ามาได้ตลอดเวลาเข้าแล้วก็โฟออกเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรวมทั้งหมดที่บอกว่ามีทั้งลูน่าเบสมีทั้งในเรื่องของนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็น SMR ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นเนี่ยมันก็จะมีความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็โมเดลที่จะทำให้คนเห็นอนาคตว่าไอ้พลังงานในอนาคตเนี่ยนะฮะเช่นพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันมีความเสถียรมันมีความปลอดภัยอย่างไรพวกเราหลายๆคนเนี่ยกลัวเรื่องนิวเคลียร์จะได้มาเราจะได้มาดูกันว่า

0: ขามีขบวนการอย่างไรในยุคใหม่ๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับ
1: โอ้นี่ SMR ก็มีเหรอ
0: มีครับ
1: อ๋ออัน
0: นี้ร่วมไม้ร่วมมือ
1: กับการรถไฟอะไรนะไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็ร่วมกับทางอีแกตแล้วแต่เราก็ได้เล็กตรงไปทางทีมของจีนด้วยตะกอนเนี่ยเราโคกับฝั่งอเมริกานะฮะแต่อย่างที่บอกอเมริกาเนี่ยบางทีมันก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันมี politics เยอะก็ไปโคกับจีนก็ถวายขึ้นแหละตอนนี้เราก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องเตรียมผลิตกำลังคนที่จะป้อนเข้าไปในเรื่องพวกนี้แหละครับ
1: งานนี้เขามีเมื่อไหร่ยังไงครับอาจารย์ผมเหลืออีก2นาท
0: ีงานเนี่ยจัดวันที่1ถึงวันที่6กันยายนนะครับแล้วก็วันที่1เนี่ยสมเด็จพระเทพเสด็จมาเป็นประธานเปิดในตอนเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายวันที่1ก็จะเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูงานได้ตั้งแต่บ่ายวันที่1นะครับ
1: ครับอันนี้ที่ไร่กระบังเลยที
0: ่ใช่ครับ
1: ที่มหาวิทยาลัยเลยถูกมั้ย
0: ครับครับแล้วก็จะมีการเดินทางก็จากจุดหลักๆก็จะมีรถไฟฟ้าคอยวิ่งรับนะฮะในบริเวณที่จะไปเชื่อมโยงกับพวกแอร์พอร์ตลิงก์พวกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็สถานที่จอดรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาดูรายละเอียดมันก็จะมีจุดที่ไปบริการที่จอดรถแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าที่จะแท็บเข้าไปข้างในงานนะครับก็จะมีการดูแลนี้มักกุเทศน้องๆ นะฮะจัดทีมเข้าไปดูแลเข้าไปแนะนำอะไรต่างๆ
1: ครับผม1ถึง6กันยายนนะ1นี่ก็เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงใช่ไหมฮะ
0: ครับครับ
1: ครับผมแล้วก็ยาว6กันยาเลยสัปดาห์นึงอ่ะเต็มๆนะครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับผมถามอาจารย์สุดท้ายผมเหลือนาทีนึงเนี่ยคือถ้าอาจารย์อยากจะชวนคนไปเนี่ยสำหรับงานนี้นอกจากเด็กๆแล้วเนี่ยบางทีผมเข้าใจนะว่าพอมหาวิทยาลัยตัดจัดอย่างเงี้ยหลายคนเขาบอกเฮ้ยสงสัยเป็นคล้ายๆโอเพนเฮาส์หรือว่าเป็นงานเด็กๆมันอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเฮ้ยมันเป็นบิสเนสแมทชิ่งด้วยนะคุณไปดูเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ด้วยนะมันเหมาะกับใครบ้างหรือว่ามันเหมาะทุกกลุ่มทุกวัย
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในพื้นฐานในเรื่องของน้องๆนักเรียนผู้ปกครองที่เขาอยากรู้ภาพเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะฮะแต่ของเราที่มันเติมออกมาในงานราชกระบังวิทัศน์เนี่ยก็คือภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนที่จะทำในส่วนของ business matching นะครับแล้วก็ทิศทางในอนาคตงานนี้มีรัฐมนตรีมางานใน6วันเนี่ยมีมา5คนนะฮะเพราะว่ามันมีแท็กที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวเรามีเกี่ยวข้องกับเรือไฟฟ้านะครับที่จะมีการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนมันเป็นโมเดลรวมๆการขับเคลื่อนของชุมชนมีการขับเคลื่อนที่เราพูดถึงในเรื่องของที่เราเป็นบ้านแบบน็อกดาวน์นะครับที่เป็นระบบไม้ที่จากทางสวิตเซอร์แลนด์เขาเอาในตัวสวิตโคโน่เนี่ยนะฮะเอาบ้านสำเร็จรูปเนี่ยนะฮะมาที่ลาดกระบังเลยแล้วมาประกอบเลยนะฮะเพราะว่าทิศทางเขาเตรียมทำบิสเนสที่เกี่ยวข้องกับบ้านสำเร็จรูปที่เป็นระบบไม
1: ้
0: ที่มันเป็นไม้ที่ประยุกต์ในเมืองไทยอย่างเงี้ยนะฮะภาพต่างๆแล้วเนี่ยถ้าคนมาดูก็จะเห็นบิสเนสใหม
1: ่ๆ
0: ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตผมเลยบอกว่างานเนี้ยมันเหมาะกับหลายๆภาคส่วนหรือเหมาะกับคนที่จะดูว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะมันจะมีการขับเคลื่อนอะไรแล้วก็อาจจะได้เห็นโมเดลบิสเนสใหม่ๆนะฮะที่เราจะมาร่วมไม้ร่วมมือกันอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับ 1-6 กันยายนนะเดี๋ยวอาจจะได้แวะไปขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันต์มาลีศรีนะฮะหรืออาจารย์คมสันฮะก็คุยกับเรานะครับก็ใครที่สนใจก็ลองไปดูแล้วกันหมดเวลาครับวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ยังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและนิวซีแลนด์3ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพ.กับ Education New Zealand และความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยกับสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ด้านการเป็นหุ้นส่วนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างบริษัทชาตาอินทรูเมนต์คอมพานีลิมิเต็ดของไทยกับบริษัทแอโรคอร์ลิมิเต็ดของนิวซีแลนด์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมซึ่งการลงนามทั้ง5ฉบับนี้สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
6: สถานการณ์อุทกภัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนที่คาดว่าจะถึงพื้นที่ใน3วัน
8: นายนพฤทธิ์ สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและระบบแจ้งเตือนภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณทางตอนกลางของเปรูเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐ หรือ USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณตอนกลางของเปรูเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ความลึกอยู่ที่99กิโลเมตรและมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอานิโซในเทือกเขาแอนดีสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ31กิโลเมตรอย่างไรก็ตามความลึกของเหตุแผ่นดินไหวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงและเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งคิดเป็นประมาณ85%ของแผ่นดินไหวทั่วโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพัฒนาพาสุขค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังรับฟังแล้วก็รับชมเราอยู่นะคะกับรายการพัฒนาพาสุขนะคะความสุขของพัฒนาชุมชนที่จะมามอบให้กับทุกๆท่านในเวลาดีๆอย่างนี้นะคะทุกวันศุกร์นะคะเวลา 11:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.นะคะก็อำนวยการโดยนะคะนางรัชนีสารวิถีนะคะท่านพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะที่จะได้นำข่าวสารนะคะงานพัฒนาชุมชนเนี่ยมาบอกเล่าให้กับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้รับฟังแล้วก็รับชมกันว่าเรามีข่าวดีๆหรือว่ามีข่าวอะไรจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะก็วันนี้นะคะพบกับดีเจเสียงใสหน้าตาดีนะคะดีเจน้องปุ้มปุ้ยนะคะจารุวรรณเอี่ยมสะอาดนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยควงสองสาวมานะคะจากทางตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์เดี๋ยวให้ท่านได้แนะนำตัวก่อนนะคะเชิญค่ะ
2: ค่ะชื่อรัตยาตาประโคนนะคะเป็นประธานสตรีของตำบลบ้านบัวค่ะ
0: โอเคค่ะท่านที่สองค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อนัตยาวิไลฤทธิ์นะคะเป็นผู้จะทำกระเป๋าสานค่ะ
0: นะคะก็เป็นสมาชิกกลุ่มสตรีเนาะนะคะบ้านหนองปลัดชุมแสง
3: ใช่ค่ะ
0: นะคะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราต้องพูดอะไรหรือว่าได้บอกกล่าวสิ่งดีๆนะคะในงานที่เกี่ยวกับงานของสตรีงานของการส่งเสริมอาชีพอย่างแน่นอนนะคะกับท่านทั้งสองนี้นะคะแต่ก็เดี๋ยวนะคะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรารับชมวิดีทัศน์การป้องกันอาชญากรรมออนไลน์นะคะ3คลิปนะคะโอเคค่ะเรียนเชิญค่ะ
4: ช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าช่วงไทยช่วยไทยมีความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่ในช่วงแคมเปญไทยช่วยไทย Plusหลายคนนะคะต่างก็อยากที่จะใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่าที่สุดแต่กลับมีร้านค้าบางร้านค่ะแอบบวกราคาสินค้าเพิ่มหากว่าพบเจอร้านค้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะอย่าปล่อยผ่านนะคะสามารถแจ้งได้เลยค่ะ3ช่องทางดังต่อไปนี้ช่องทางแรกสายด่วนทันใจให้โทรไปเลยนะคะที่เบอร์021111122ค่ะช่องทางที่2ส่งหลักฐานไปที่อีเมล thaihealthplus60-40_cc@fpo.go.th ค่ะและช่องทางที่3สามารถส่งไปรษณีย์ไปได้เลยค่ะที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังถนนพระรามที่6แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ไวและก็ดำเนินการได้เร็วยิ่งขึ้นให้จดจำชื่อร้านค้าและก็พิกัดที่ตั้งร้านค้าที่ชัดเจนหากว่ามีรูปถ่ายหลักฐานซื้อขายป้ายราคาหรือว่าใบเสร็จด้วยเนี่ยอันนี้ยิ่งดีเลยนะคะใช้สิทธิ์ของเราให้เกิดประโยชน์ร่วมกันปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ถูกต้องทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะใครกำลังหางานเสริมอยู่ฟังทางนี้ก่อนถ้าเจอโพสต์รับสมัครงานพับถุงกาแฟทำที่บ้านรายได้วันละหลายร้อยถึงหลักพันบาทอย่าเพิ่งรีบสมัครนะเพราะตอนนี้มิจฉาชีพกำลังใช้มุกนี้หลอกคนกันเยอะมากตอนแรกก็ดูเหมือนงานปกติเลยค่ะแอดมินจะบอกว่าทำที่บ้านได้ไม่กระทบงานประจำรายได้ดีรับงานกลับไปทำได้เลยแต่พอจะเริ่มงานเมื่อไหร่ก็จะมีค่าสมัครบ้างค่ายืนยันสิทธิ์บ้างค่าเปิดบินบ้างแล้วบอกว่าเดี๋ยวได้คืนแน่นอนหรือไม่ก็รีบโอนนะ QR นี้จะหมดอายุใน10นาทีเห็นแบบนี้ระวังไว้เลยเพราะมาที่ให้โอนก่อนแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนดังนั้นถ้ามีการเร่งให้โอนเงินเร่งให้สแกน QR หรือส่งลิงก์แปลกๆมาให้กดนั่นแหละมิจฉาชีพค่ะส่งคลิปนี้ต่อให้คนที่กำลังหางานออนไลน์หรือหารายได้เสริมดูด้วยนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะ
5: สวัสดีครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมดื่มอะไรอยู่แต่ที่จริงแล้วในนี้ไม่มีอะไรหรือคุณอาจจะคิดนะครับว่าผมกำลังถือแก้วนี้อยู่แต่ที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่มือของผมครับคุณอาจจะคิดว่าผมกำลังพูดอยู่แต่ที่จริงแล้วนี่คือเสียงที่ผมอัดไว้อย่าเชื่อทุกอย่างบนโลกออนไลน์เพราะนี่อาจจะไม่ใช่ตัวตนจริงๆของผมก็ได้ครับ
0: นะคะ3คลิปเบาๆนะคะสำหรับการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้ต้องบอกว่าก็น่ากลัวพอสมควรเนาะ หลังจากที่มีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยต่อการทำงานต่อการใช้ชีวิตของเรานะคะแต่ว่าในแง่ลบเนี่ยในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์ก็ถือกับว่าเอาไปใช้แสวงหาประโยชน์นะคะที่เขาเรียกว่าประโยชน์ในทางที่ไม่ดีนะคะในส่วนตัวนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังเราอยู่เนี่ยก็ต้องมีตั้งสติก่อนนะคะในการทำกิจกรรมอะไรนะคะพี่ทั้งสองเคยเจอไหมคะเคยประสบพบเจอไหมในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน
2: ์เจอค่ะ
0: ในหมู่บ้านเราเอง
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะมาแบบไหน
2: ก็มาในรูปแบบมิเตอร์ไฟฟ้าบ้างแล้วก็หลอกบอกว่ามีเหมือนกับ
0: หลอกให้รักเหรอ
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นแบบสินค้าติดอยู่ที่ด่านศุลกากรหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบเหมือนแชทหาคู
0: ่
2: ก็ฟังเขามาเยอะแต่ว่าก็จะมีคุณยายที่โดนไปหลายอย่างบอกว่ามาในรูปแบบของเข้าไปหาคุณยายว่าบัญชีคุณยายมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะ
0: นะคะ
2: เขาจะประสานงานให้ค่ะ
0: ก็จะมาในกลุ่มบอบบางแล้วกันนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วนะคะพี่มิตรของเรานะคะจะมานะคะไม่ใช่มิตรภาพนะคะท่านผู้ชมมิจฉาชีพเนาะนะคะก็นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ตอนเนี้ยคนเราอาจจะมองข้ามนะคะแม้แต่การมองว่าเอ๊ะภาพไหนเป็นภาพ AI หรือภาพไหนเป็นภาพจริงนะคะอันนี้ก็ต้องมีต้องค่อยๆดูต้องค่อยมองแล้วก็อันไหนที่เขาลบเล้าเราว่าต้องทำเดี๋ยวนี้นะนะคะก็ต้องระวังนะคะในส่วนอันนี้เนาะอ่ะมาสู่ข่าวแรกของเรานะคะซึ่งเป็นข่าวที่โอ้น่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าภาษาบ้านเราก็แบบว่าประทับใจมีความตื่นตันใจนะคะที่นะคะก็คือว่าเมื่อวันที่19นะคะ19สิงหาคมที่ผ่านมาถือคือจะบอกได้ว่าเป็นนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะที่ทางจังหวัดเราเองเนี่ยนะคะได้นำผู้นำชุมชนนะคะได้เข้าเฝ้าเนาะนะคะเข้าเฝ้านะคะพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะคะพร้อมทั้งได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะให้กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทั้ง76จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะได้ดำเนินการที่ห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมนะคะอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact Arena เมืองทองธานีนะคะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณห้อง Royal Jubilee นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะโดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาครัฐนะคะเฝ้ารับเสด็จนะคะโดยในการนี้นะคะท่านปิยะปิจนำนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะได้เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงของทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะคะโดยมีท่านราชนีสารวิถีพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยนักวิชาการพระนามชนจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะได้นำผู้นำชุมชนนะคะผู้นำหมู่บ้านนะคะจำนวน40หมู่บ้าน40ชุมชนด้วยกันนะคะเข้าร่วมในพิธีแล้วก็เฝ้ารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ตัวพุ่มเองเนี่ยพุ่มก็ได้เข้าไปด้วยนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าตามที่ว่าเลยก็คือนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆนะคะผมพูดแค่นี้ก็ยังขนลุกเลยนะ
2: ตื่นตันใจ
0: นะมันตื่นตันใจมันปราบปลื้มใจมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเราจะมีจัดขึ้นในทุกปีนะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันนะคะป้องกันการปราบปรามยาเสพติดต่อในหมู่บ้านในชุมชนนะคะซึ่งพระพันปีเนี่ยท่านได้มอบเงินขวัญถุงให้กับหมู่บ้านนะคะที่เข้าร่วมเนี่ยนะคะหมู่บ้านละ 8,000 บาทนะคะเพื่อที่จะให้ไปทำกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการไม่ให้มียาเสพติดอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนของเรานะคะเป็นกิจกรรมอะไรได้บ้างอ่ะก็ต้องบอกกันว่าก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
2: จัดรณรงค
0: ์จัดรณรงค์ได้จัดกีฬาได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งจัดกิจกรรมที่ทำให้เงินจำนวน 8,000 เนี่ยมันงอกเงยไปเรื่อยๆนะคะแล้วทำให้เกิดเขาเรียกว่าก็นำเงินตัวเนี้ยค่ะมาใช้ประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตให้กับเด็กเราในเยาวชนเราคนในชุมชนเราให้มีความรักมีความสามัคคีนะคะเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ได้ข่าวที่หนึ่งเนาะข่าวแรกของเรานะคะต่อมานะคะข่าวที่สองเนาะก็สัปดาห์นี้นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะก็ประสงค์นิกรชาวบุรีรัมย์นะคะเฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะก็ดำเนินการนะท่าอากาศยานบุรีรัมย์นะคะอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์แม่ทัพภาคที่2นะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะประธานแม่บ้านทหารบกประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหัวหน้าส่วนราชการประชาชนนะคะเฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในโอกาสที่ทรงเสด็จกลับจากปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569นะคะโดยทางท่านราชนีสารวิไทขอไปค่ะทางท่านรัชนีสารวิถีนะคะท่านพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มอบหมายให้ท่านสถาพรศรีน้ำผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระนามชนแล้วก็เครือข่ายองค์กรสตรีนะคะเครือข่ายโอท็อปนะคะแล้วก็เครือข่ายโอท็อปของเรานะคะได้ร่วมเฝ้าส่งเสด็จในครั้งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งเนาะที่ทางพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยปรับปลื้มปิตินะคะที่ได้เฝ้าส่งเสด็จในครั้งนี้นะคะนี่ก็ข่าวที่สองนะคะมาถึงข่าวที่สามนะคะก่อนที่เราจะเบรกกันนะคะก็อีกข่าวหนึ่งนะคะก็จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะเมื่อวานนี้เองนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็ณเมื่อวานนี้นะคะเวลา 14:30 นนะคะก็ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะท่านปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยเภสัชกรหญิงณัฐรัตดาปิจนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ทางท่านหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดนะคะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยที่นะคะก็ท่านราชนีสารวิถีนะคะพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนะคะจัดขึ้นตามโบราณราชประเพณีนะคะโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยได้มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมถวายความอาลัยแล้วก็น้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนตลอดจนได้แสดงความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพนะคะก็เมื่อวานยังอยู่กรุงเทพอยู่นะคะวันนี้ก็มาจัดรายการนะคะโอ้แบบเดือดฟาดมากนะคะอันนี้เนาะก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ของเรามีแต่กิจกรรมที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะรวมถึงในเรื่องของการนับเป็นมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะคะสำหรับ3ข่าวเมื่อกี้เนา
2: ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆนะคะในบรรยากาศของ ฝนอึมครึมเนาะด้วยความที่ว่าตัวเมงเนี่ยวันที่19เดินทางไปโอ้โหฝนตกตั้งแต่ตีสี่แต่อาจจะตกตั้งแต่เมื่อคืน
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะเดินทางไปจนถึงเข้าหนองกี่ไม่ตกละนะคะพอไปถึงกรุงเทพอีกทีหนึ่งเริ่มปล่อยๆมาเมื่อวานขากลับมาค่ะจากกรุงเทพออกมาทั้งวันเลยนะคะแต่พอสักสี่ทุ่มเข้าถึงนางรองเงียบกิ๊บนะคะก็ต้องบอกว่ายินดีกับทางเกษตรกร
2: ค่ะ
0: นะคะที่รอฝนนะคะนะคะแล้วก็เห็นว่ามีข่าวว่าเดี๋ยวว่าจะมีลมหนาวเข้ามาอีกละ นะคะก็คอยติดตามข่าวอีกทีหนึ่งนะคะก็ฟังเพลงเพราะๆนะคะก่อนสักหนึ่งบทเพลงแล้วก็เดี๋ยวมาต่อช่วงที่สองกับสาวๆทั้งสองเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

0: กลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการของเรานะคะก็วันนี้อยู่กับทั้งสองสาวนะคะเบื้องต้นเมื่อพาร์ทแรกนะคะเราก็ได้พูดคุยกันเนาะว่าวันนี้แสดงว่าเราจะได้รู้จักกับกลุ่มสตรีบ้านหนองปลัดชุมแสงแน่นอนนะคะก็ไม่การเสียเวลาเลยเริ่มเลยแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าเนี่ยที่เราเห็นผลิตภัณฑ์เป็นเส้นพลาสติกนะคะซึ่งเป็นกระเป๋าเนาะนะคะกระเป๋าสารจากเส้นพลาสติกนะคะต้องมีที่ไปที่มาแน่นอนว่าที่ไปที่มาของกลุ่มเนี้ยมาจากไหน
1: ค่ะก็เดี๋ยวจะขอแนะนำกลุ่มก่อนนะคะในนามประธานสตรีตำบลบ้านบัวนะคะก็จะได้รับการประสานจากองค์กรสตรีนะคะให้ร่วมกับพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะให้หากลุ่มอาชีพไปอบรมทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติกนะคะด้วยความที่เรามีจิตอาสาอยู่แล้วค่ะที่จะให้สตรีของเราอะค่ะมีรายได้แล้วก็ได้ต่อยอดอาชีพเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มอาชีพต้องขอแนะนำก่อนนะคะว่ากลุ่มอาชีพของบ้านบัวจะมีกลุ่มอาชีพที่กระจายทั้ง18หมู่บ้านซึ่งเป็นนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบัวนะคะท่านนายกก็เลยอยากให้ทุกหมู่บ้านของเทศบาลเมืองบ้านบัวมีสินค้าอุทบทีนี้ก็กระจายไปหลายๆหมู่บ้านซึ่งพอเราได้รับนโยบายตัวนี้มาก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่ามันเป็นสิ่งที่สตรีเราทำได้แล้วก็น่าจะทำไม่ยากแล้วพอได้เรียนรู้จากพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะก็จะมีการเข้าคอร์สจริงๆแล้ว อบรมเป็นรายชั่วโมงนะคะแล้วก็จัดกันที่3วันเต็มๆเลยนะคะคือเรียนแบบเข้มข้นมากเลยค่ะคือเรียนไปแล้วได้ความรู้จริงๆเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พาสตรีนะคะ10คนเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ด้วยพออบรมเสร็จพอกลับไปถึงบ้านสตรีเขาก็มาคุยกันว่าเราต้องทำกันจริงจังแล้วเพื่อให้เกิดรายได้เขาก็มาคุยกันว่าด้วยความที่เราไม่มีงบประมาณนะคะเราก็เลยมาออกตังกันไหมคนละนิดละหน่อยจะตั้งกลุ่มขึ้นมาก่อน
0: อ
1: ันนี้ทางเราก็ได้ให้ทางบ้านปลัดชุมแสงซึ่งสตรีเขาได้ไปเยอะกว่านะคะมา
0: เป็นครู
1: มาคุยกันว่าจะซื้อเส้นอะไรยังไงซื้อจากตลาดตรงไหนได้ราคาถูกด้วยมูลค่าเงินก็เล็กๆที่ได้รวมกลุ่มเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นพอเราเริ่มทำทางเทศบาลเขาก็ได้มาเข้ามาแนะนำเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาเป็นลูกค้าซึ่งพนักงานเทศบาลก็เยอะนะคะเข้ามาเป็นลูกค้าแล้วก็มีกิจกรรมของตำบลที่ทางเทศบาลเขาจัดอยู่แล้วก็ให้เรานำผลิตภัณฑ์ไปขายไปโชว์ทีเนี้ยด้วยความที่มันหลากหลายเนาะสีสันได้เหมือนที่เห็นนะคะก็เลยมีลูกค้าซึ่งเป็นครูซึ่งเป็นอาจารย
0: ์
1: มาซื้อเยอะหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาที่จะใส่ไปวัดมาต้องการมาซื้อเยอะแล้วก็เลยมีความว่ากลุ่มจากที่ว่ากลุ่มเล็กๆอาจจะไม่ทันเนาะในการผลิตก็เลยมีการให้สตรีอีกหลายๆหมู่บ้านมาเรียนรู้ว่าต้องทำยังไงเพื่อให้ได้กระจายกันเอาไปทำนะคะแล้วก็พอถึงเวลามีกิจกรรมแล้วก็มารวมกลุ่มกันพอตอนเนี้ยก็ต้องเป็นที่ภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าสตรีเราได้ความรู้จากอาชีพตรงนี้น่ะเยอะมากแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าต้นทุนคืออยู่ที่บ้านเรามีกิจกรรมในหนึ่งวันน่ะเยอะแยะแต่อย่างน้อยวันเนี้ยฉันได้สารก้นกระเป๋าก่อนนะคะก้นกระเป๋าก่อนพอมีเวลาว่างแล้วก็มาขึ้นฐานนะคะก็พอ1วันค่ะจะได้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็อาจจะตกได้ประมาณ2ถึง3วันเขาก็ได้1ใบแล้วค่ะซึ่งราคาก็จะมีหลากหลายขึ้นไปแล้วก็พอเราได้จากเบสิกคือกระเป๋าเบสิกเนาะมันอาจจะไปซ้ำกับกลุ่มที่ท้องตลาดทั่วไปก็เลยมาคุยกันใหม่โดยที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแล้วก็สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเขาจะมีโครงการเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีการจัด การเสริมองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพอยู่แล้วเราก็ได้รับการประสานมาว่าจะให้เราไปอบรมอะไรที่เป็นโมเดิร์นขึ้นทักษะการขายเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะขายยังไงเพื่อให้ได้เงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็มาก็เกิดรายได้ให้กับกลุ่มได้ก็ต้องขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้งอำเภอเมืองและจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็เราได้เจเนอเรชันรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นเด็กๆไม่ใช่รุ่นคุณแม่นะคะคืออย่างเช่นน้องส้มมาค่ะซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์ของกลุ่มแล้วก็ท่านซึ่งเป็นลูกของท่านผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าเป็นโอท็อปด้วยค่ะมาช่วยออกไอเดียว่าเราจะไม่ทำกระเป๋าแบบผู้สูงวัยแล้วเราจะทำยังไงให้มันเป็นโมเดิร์นที่วัยรุ่นหรือนักเรียนใช้ได้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวน้องเขาจะเล่าให้ฟังว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่เราประสบผลสำเร็จตรงนี้ก็ภูมิใจอะค่ะเพราะตอนนี้ถ้าเราไปวางโชว์ตรงไหนเขาก็จะรู้ว่าเป็นกลุ่มกระเป๋าของบ้านบัวบ้านบัวแล้วก็อำเภอเมืองเขาก็จะสนับสนุนตลอดอะค่ะว่าถ้ามีกิจกรรมตลาดตรงไหนเขาต้องประสานมาให้เราไปวางขาย
0: ค
1: ่ะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปในตำบลได้อย่างดียิ่งเลยค่ะ
0: ค่ะโอ้ก็โอ้โหนี่คือเสียงจากประธานสตรีตำบลเนา
1: ะ
0: ที่เป็นในหมวกที่เป็นการส่งเสริมแล้วก็การสนับสนุนแล้วก็การประสานงานนะคะให้กับทางสตรีกลุ่มสตรีของเราเนี่ยได้เริ่มต้นเลยจากการทำก็คือการได้ความรู้แล้วก็การปฏิบัตินะคะจนสุดท้ายนะคะปลายทางคือมีอาชีพใหม่มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เสริมเนาะนะคะนั่นคือเสียงจากทางท่านประธานสตรีนะคะแต่ก็ต้องมาฟังเสียงจากผู้ปฏิบัติบ้างนะคะก็ทางพี่ส้มเนาะนะคะก็ถามว่าแล้วพี่ส้มเนี่ยเป็นไปเป็นมายังไงเป็นเสียงเดียวกันกับทางประธานสตรีไหมที่มาถึงการทำกระเป๋าในวันนี้เล่าให้ฟังหน่อย
2: จริงๆมันเป็นกลุ่มเดียวกันที่เราไปด้วยกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราแค่มาต่อยอดจากการเริ่มต้นที่เป็นการอบรมสารแบบธรรมดาแบบนี้ก่อนนะคะก็คือแบบอันนี้เป็น
0: นี่คือธรรมดาแล้วหรออ
2: ันนี้คือ
1: basic
2: ที่เราไปเรียนมา
0: เลยนี่มุมมองว่ายากมากนะ เพราะว่ามันมีการขัดไปขัดมาแล้วก็เป็นอะไรนะลายเฉลียงเหรอ
2: จริงๆมันมีลายเยอะมากค่ะที่เราเอามาตอนแรกเลยที่เขาสอนเนี่ยมันเป็นลายเบสิกกว่านี้อีกแต่พอเรามาได้มาแบบคุยกันเราอยากมีลวดลายที่หลากหลายไม่ใช่ลายเดิมแต่เปลี่ยนสี
0: หมายความว่าพี่ส้มเนี่ยไปเรียนตามที
2: ่ค่ะ
0: ท่านประธานเนี่ยได้บอก
2: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กลับมาคุยกันมันเป็นลายง่ายกว่านี้ค่ะตอนนั้นแล้วเราทำได้ลายเดียวแต่แค่เปลี่ยนสีแล้วเราก็เลยคุยกันว่าแล้วเราจะคุยกันว่าขายยังไงขายให้ใครในเมื่อมันมีลายเดียวแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองเราก็เลยลองคุยกันว่าลองเปลี่ยนลายไหมเราลองวางใหม่คุยวางเส้นใหม่แล้วก็เปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนขนาดมีขนาดเล็กมีขนาดใหญ่จริงๆอันนี้มันก็มีหลายลายเลยค่ะแต่ว่าเราเอามาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็หลังจากที่เราขายไปได้สักพักเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มไปทั่วแล้วที่แบบว่าลายเดิมๆคนเขาก็เริ่มแบบอิ่มละลายนี้เราเลยเราคุยกันว่าเราเปลี่ยนแบบใหม่ไหมเราเปลี่ยนให้มันทันสมัยมากขึ้นไหมเข้าได้ทุกกลุ่มไหมอย่างอันนี้ค่ะที่เราเปลี่ยนมาเราไม่เอาเส้นเชือกของมันแล้วเราไม่ได้เอาเป็นเส้นพลาสติกทำหูแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นพลาสติกแล้ว
0: เพิ่มมูลค
2: ่
0: า
2: ใช่เพิ่มมูลค่าแล้วก็คือมันดูดีดูทันสมัยแล้วก็จับต้องได้ราคาก็จับต้องได้แล้วคนที่ซื้อเขาก็รู้สึกว่ามันเข้ากับฉันนะมันโอเคนะมันมีหลายลายหลายรูปแบบหลายขนาดหลายสีที่รู้สึกว่าคุยกันได้ลูกค้าสามารถบอกว่าเอาลายนี้แต่เอาสีนี
0: ้
2: แต่เอาไซส์นี้ได้ไหมได้หมดเลยค่ะเราคุยกันได้เราสามารถทำได้เพราะว่าเราทำเองลงมือเอง
0: แสดงว่าพี่ส้มเนี่ยจะเป็นในส่วนของผู้นำทีมกลุ่ม
2: ถือว่าเป็นการออกแบบแล้วกันค่ะเรารู้สึกว่า
1: เรา
2: ไปเจอลูกค้าม
0: า
2: เราเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วเป็นฝ่ายขายของกลุ่มเราก็จะเห็นว่าลูกค้าชอบแบบไหนสไตล์ไหนลูกค้าติมาอย่างไรลูกค้าแนะนำมาแบบไหนว่าพี่อยากให้เป็นแบบนี้นะแบบนี้นะเราก็จะมาคุยกันในกลุ่
0: ม
2: ปรึกษากันว่าลูกค้าชอบแบบนี้เราสามารถทำได้ไหมเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหม เราเขาไม่อยากได้หูแบบเนี้ยเราสามารถเอาแบบอื่นมาได้ไหม อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาคุยกันอีกที
0: โอเคนะคะอันนี้คือขั้นตอนในการผลิตของเราเนาะแต่ทีเนี้ยในการจะรวมกลุ่มกันเนี่ยมันก็ต้องมีกลุ่มนะคะมีกิจกรรมของกลุ่มก็คือเราการทำกระเป๋าสารนี้แต่ว่าในการรวมกันของกลุ่มเนี่ยมันจะถามว่าสมาชิกของเราเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้แรกเริ่มเดิมทีเลยเรามีกี่คน
1: 2 คน 2 คน
0: แค่นั้น
2: 2คนเลยที่เขาแรกเริ่มในการที่จะแบบเขาเรียกครูพักจำแล้วก็ลื้อความจำจากที่เรียนในห้อง
0: อ
2: แล้วกลับมาลื้อที่บ้านมีแค่2 คนค่ะแล้วเราก็ตอนนี
1: ้10 ประมาณ 10 ถึง 15
2: ที่สามารถสร้างรายได้ได้จริงๆ
0: มีกลุ่มมีกิจกรรมมีกองทุน
1: ใช่
0: เรามีการแต่งตั้งกันเป็นกรรมการนะคะกรรมการก็คือการแบ่งหน้าที
2: ่
0: ม
2: ี
0: มีใครทำอะไรบ้าง
2: เราจะแบ่งกลุ่มว่ามันจะมีคนทำไม่เหมือนกันความถนัดบางคนถนัดเส้นเล็กแบบนี
0: ้
2: เราแบ่งโซนไปเลยทำเส้นเล็กคนทำหูอีกคนนึงทำกระดุมแล้วเราก็เอามาประกอบรวมกันคนถนัดทำเส้นใหญ่แบบนี้ทรงนี้ทำคนนึงก็ทำแบบนี้ค่ะเราจะไม่ได้แบบแย่งคือในหนึ่งคนเขาจะมีลักษณะการทำแตกต่างกันเพื่อที่ให้คนขายอย่างเราเป็นประชาสัมพันธ์ในการขายเราจะขายง่ายเราก็จะแนะนำว่าในเมื่อพี่ถนัดแบบนี้พี่ขอทรงนี้ได้ไห
0: ม
2: คนนี้ถนัดแบบนี้ขอทรงนี้ได้ไหมคนนี้ถนัดทำตะกร้าขอเป็นตะกร้าหมากได้ไห
0: ม
2: เพราะว่ามันก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที
0: ่ตะกร้าหมากก็มีใช่ไหม
2: มีค่ะตะกร้าหมากก็มีก็มันก็ต้อง
3: ตะกร้าเก็บเห็ดนะคะก็มีนะคะ
2: ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนคือพอเราไปขายค่ะเราจะเห็นว่ากลุ่มคนหลายๆกลุ่มอย่างคุณแม่ค่ะเขาจะถามว่าแม่ได้ตะกร้าไปวัดแล้วทำได้ไหมทำได้ค่ะเราก็จะแบ่งงานว่าพี่คนนี้ถนัดทำตะกร้าทรงเนี้ยพี่ทำตะกร้าไปวัดให้หน่
0: อ
2: ยเราก็จะออกแบบให้เลยว่าพี่หนูอยากได้แบบนี้นะแบบนี้มีโครงเหล็กนะเขาก็จะทำตามรูปแบบที่เราบอกไปค่ะที่เราฟิกไปเขาก็ทำได้นะคะใช่แล้วเราก็ที่กลายเป็นว่าเราเป็นคนขายเป็นประชาสัมพันธ
0: ์เป็นฝ่าย
2: มันง่าย
0: ฝ่ายจำหน่ายด้วย
2: ใช่เราก็ง่ายที่จะที่จะตอบโจทย์กับลูกค้า
3: ประสานแค่อย่างเดียว
2: ลูกค้าอยากได้แบบไหนเราก็เอามาปรับปรุงกับที
0: ่ทีมงานเพราะว่าพี่ส้มเนี่ยออกแบบให
1: ้
2: ด้วยค่ะ
0: ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ
2: ์ค่ะ
0: เป็นฝ่ายขาย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีคนทำเขาก็จะรู้สึกว่าสีนี้กับสีนี้ได้ไห
0: ม
2: เขาก็จะถามเราเหมือนกันแล้วก็ได้ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบสีนี้นะสีนี้นะโทนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จะถามต่อเลยว่
2: า
0: แล้วอย่างพวกการเล่นสีเนี่ยเราไปเรียนรู้มาจากไหนว่าสีเนี่ยมันต้องแมทกับสีนี้นะ
2: จริงๆเราเริ่มจากการเทียบเส้นเอาเลยจริงๆถ้าเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยสีนะไปมั่วเลยเราทำมั่วเลยเพราะว่าเรายังไม่สามารถเข้าใจกับสีได้ใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละค่ะเป็น
2: ทีนี้พอเราทำไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยเรารู้สึกว่าลูกค้าเขาบอกมาแบบนี้นะแล้วเราก็ต้องศึกษาจากทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันค่ะว่าสีแบบไหนเข้ากับสีแบบไหนถึงจะสวย
3: AI ก็ช่วยได้เยอะAI ก็ช่วยได้เยอะ
0: ในการออกแบบของผู้ที่กำลังเริ่มทำเนา
2: ะ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอันนี้แหละค่ะการจับคู่แมทสียังไงให้ดูออกแล้วมันคุมโทนนั่นนู่นนี่กับสีที่มัน
2: ก็
0: เป็นสไตล์
2: จริงๆอย่างที่บอก AI ช่วยได้เยอะเราลองบอกไปในช่องทาง AI ไม่ว่าจะเป็น Gemini หรือ
0: Chat GPT
2: ได้หมดค่ะเราลองให้เขาออกแบบสีมาให้เราดูก่อนถ้าเรารู้สึกว่าโอเคได้สีมันอาจจะไม่ตรงกับที่ AI ออกมาแต่เราก็เทียบสีได้กับสีที่เราเห็นอยู่แล้วมันก็คือเราสามารถดัดแปลงได้หมดเลยค่ะ
0: uh-huh.
2: แล้วเราก็เทียบหูเทียบอะไรว่ามันเข้ากันไหม AI ทำออกมากับที่เราทำจริงๆอ่ะมันได้หรือเปล่า
0: uh-huh.
2: แล้วเราจะรู้ได้จริงๆก็ต่อเมื่อเราจำหน่ายค่ะ
0: ค่ะ
2: ลูกค้าตอบโจทย์เราไหมลูกค้าบอกว่ายังไงลูกค้าติหรือไม
0: ่ uh-huh.
2: ลูกค้าชอบแบบนี้หรือไม่แล้วสิ่งที่เราทำมามันขายได้จริงไหม
0: uh-huh.
2: นี่แหละค่ะเราก็จะรู้เองเราเรียนรู้ด้วยกันออกสถานการณ์จริง uh-huh. เท่านั้นเลยจริงๆ
0: uh-huh. นั่นก็หมายความว่านี่คือการแบ่งงานกันทำ
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะแบ่งงานกันทำอ่ะพอแบ่งงานกันทำมันก็ต้องได้แบ่งเงินกันสิ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรามีกฎกติกาอย่างไรในการ
3: ของกลุ่ม
2: ของกลุ่มตอนนี้เราจะมีเงินรวมกันก่อนนะคะทีนี้พอการขายได้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เท่ากันทั้งหมดในการแบ่งกำไรเน
0: า
2: ะค่ะแต่ว่าทุน
0: อ
2: ่ะมันยังอยู
0: ่
2: ทุนอ่ะมันยังต้องอยู่กำไรอาจจะได้มากก็คืออย่างคนที่ทำเอาแบบนี้ค่ะขายได้มากกว่าเราก็ต้องให้เปอร์เซ็นต์เขามากกว่า
0: ค่ะ
2: แบบนี้ขายได้คืออย่างคนขาย
0: แสดงว่า สมาชิกเขายอมรับ
2: ยอมรับได
0: ้เขายอมรับได้ในการทำว่าคือแม่ถนัดที่จะทำสไตล์นี
2: ้
0: ทั้งครั้งที่ก็รู้อยู่ว่ามันอาจจะออกช้ากว่าอีกสไตล์นึงเขาก็ยอมรับได
2: ้ทุกคนยอมรับได้ในกลุ่มเพราะว่าเรารู้สึกว่าความถนัดไม่เหมือนกันอย่างคนนี้เรียนมาแบบนี้คนนี้ไปเรียนรู้มาแบบนี
0: ้
2: เขาก็ต้องยอมรับได้ว่ามันอาจจะได้ไม่เท่ากันเราคุยกันตั้งแต่แรกเลยค่ะเราต้องตกลงกันตั้งแต่แรกก่อนที่จะลงมือทำเพราะไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาตามมาทีหลัง
0: ขายได้ให้เขาหมดหรือยังไง
2: ต้องบอกตรงๆว่าเราได้เปอร์เซ็นต
0: ์
2: ในการขายแต่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะเพราะเราแค่ต้องการให้กลุ่มมันไปได้สินค้ามันขายออกเปอร์เซ็นต์อย่างได้10บาท20บาทต่อใบเราไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: คนขายอย่างหนูไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าอะไรเราแค่ต้องการให้กลุ่มของเรามันพัฒนาไปได้เรื่อย
0: ๆ
2: แล้วมันก็ยังขายต่อได้แล้วคนที่ทำเขาก็มีกำลังใจว่าอ๋อของฉันขายได้นะของฉันขายออกแล้วน
0: ะ
2: ได้มากได้น้อยเราแบ่งกันได้เราไม่ได้ยากเลยนะ อะไรเงี้ยค่ะมันแค่นั้นเลยเราแค่ต้องการให้ผลักดันกลุ่มไปให้ได้ไกลมากที่สุดแค่นั้นเลยค่ะ
3: ช่วยซึ่งกันและก
2: ัน ใช่
0: นี่แหละค่ะถึงบอกว่าไอ้ตอนที่เราไลฟ์สดเมื่อเช้าเนี่ย ตอนเวลา10 โมง 10 โมงครึ่งเนี่ยก็ยังเป็นเก่งๆอยู่นะว่าโอ้โหมาไลฟ์สดในรายการ O-Top FDO แถววิลลัมเนี่ยแล้วถามว่าลดได้เท่าไหร่เนี่ยเก่งอยู่นะเก่งตรงที่ว่าคือด้วยความที่ว่านี่มันคืองานฝีมือเนาะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช
0: ่แล้วต้องไปต่อราคาเนี่ย
2: ค่ะ
0: เราเข้าใจเลยเพราะว่าแม่หรือพี่ๆแต่ละคนที่ทำเนี่ยหลังคนหลังแข็งแน่นอนแหละ
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะก็เลยเป็นเก่งๆนะว่าโอ้ในราคาเท่านี้ถือว่าไม่แรงนะ
2: ไม่แรง
0: ในคาราเท่านี้เนี่ยไม่ได้แรงเลยนะคะแล้วสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขามีความสุขไหมคะอ่ะถามให้นี่กันในการได้รวมกลุ่
3: ม
0: เป็นกลุ่มสารเส้นพลาสติกกับได้มาเป็นสมาชิกกลุ่มเนี้ยเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหน
2: มีนะคะไม่มีใครถอดใจออกเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าจริง
2: ใครถอยเลยค่ะ
3: ตัวเองได้ไปเห็นในกลุ่มอ่ะเขาจะมาทำบางวันเขาจะมาทำรวมกันนะคะเราจะเห็นบรรยากาศซึ่งเขาได้คุยกันเรื่องสารทุกข์สุขดิบอะค่
0: ะ
3: แล้วก็จะมีแบบรุ่นคุณยายเนาะสูงอายุน่ะมานั่งดูแล้วก็ช่วยตัดช่วยอะไรเส้นแล้วก็จะมีเหมือนหลานๆเนาะเวลามีงานกิจกรรมเหมือนตอนนี้นะคะกลุ่มเขาก็ยอมรับว่ากลุ่มเขาไปได้ไกลเพราะอย่างน้องส้ม

0: ขนาดยายๆรุ่นตำหมากยังมานั่งช่วยนะคะซึ่งถือว่าต่อให้เราให้เขาสักร้อยสองร้อยก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ยายมีความสุขที
1: ่จะ
0: ได
1: ้ตรงนี้แล้วยายมาตัดเนี่ยยายได้อะไร
0: อ้าวเราก็ให้ค่าให้ยาย
2: ขอก็มีนะคะมานั่ง
0: มานั่งเฉยๆ
2: มาน
0: ั่งกิน
2: ด้วยกันยายก็สนุกเอนจอยที่จะมาค่ะจริง
1: ๆแล้วความภาคภูมิใจของพี่ส้มอ่ะพี่ส้มภาคภูมิใจอะไรกับกลุ่มสารพลาสติกอันเนี้ยทั้งๆที่เฮ้ยฉันไม่ทำก็ได้นะฉันไม่ต้องมานั่งขายให้ไม่ต้องมาไลฟ์สดไม่ต้องมาโพสบ้านฟ้าบ้านเขียวบ้านดำอย่างเงี้ยพี่ส้มมีความภาคภูมิใจยังไง
2: ภูมิใจก็คือเข้าใจในกลุ่มแม่บ้านที่บางคนเขาอยู่บ้านเฉย
1: ๆ
2: เลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะเขาไม่ได้มีงานประจำทำหรือทำงานประจำไม่ได
1: ้
2: มาทำตรงนี้ค่ะคือมันเป็นรายได้นิดรายได้หน่อยแต่บางคนเป็นรายได้หลักแล้วนะคะตอนนี
1: ้
2: ที่ทำได้จริงๆคือบางคนเป็นรายได้หลักแล้วตอนแรกก็บ่นว่าเหนื่อยแต่ก็ไม่เห็นหยุดทำนะคะแสดงว่าเขาต้องแบบก็ต้องชอบและใจรักแล้วก็มีความสุขในการทำเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่าเราบอกไปว่าพี่มีออเดอร์เข้ามานะคือเรารับออเดอร์เข้ามาค่ะทุกคนจะทักมาที่เรารับออเดอร์มาแล้วเราก็กระจายงานว่างานแบบนี้ต้องอยู่ที่คนไหนงานแบบนี้เขาก็พร้อมทำโอเคได้พร้อมทำพร้อมจัดส่งพร้อมแบบลุยเลยลงเลยได้เลยไม่มีใครบ่นว่าเฮ้ยพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ไม่ทำแล้วได้ไหมไม่มีค่ะเพราะทุกคนได้รายได้หนูกระจายงานให้ทุกคนไม่มีว่ากักงานของคนนี้เพื่อไปให้คนนี้ไม่มีค่ะเรากระจายให้ทุกคนแล้วเราภูมิใจว่าเราสามารถทำให้กลุ่มของเรามันไปต่อได
1: ้
2: มันขยายวงกว้างได้จากที่เราขายแค่ในชุมชนหมู่บ้านเริ่มมาในตำบลตอนนี้เริ่มออกสู่ต่างจังหวัดแล้วนะคะ มีต่างจังหวัดทักเข้ามามีนครศรีธรรมราช ยโสธรที่เราส่งออกไปศรีสะเกษที่เราส่งออกไปศรีสะเกษส่งออกไปประมาณ30กว่าใบเนี่ยค่ะเราก็เลยภูมิใจว่ากลุ่มเราสามารถไปได้ไกลขนาดนี้แล้วนะ อะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปด้วย
2: ใช่ค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงอยู่นะคะสำหรับกลุ่มเราน
1: ี่ก็คือความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะอ่ะมาถึงตัวประธานสตรีตำบลประธานสตรีหมู่บ้านนะคะความภาคภูมิใจที่เห็นกลุ่มเนี้ยนะคะจากที่ต่อแตะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: จนมาถึงตอนเนี้ยวิ่งละ
0: ใช่ค่ะก็ด้วยความที่ส่วนตัวตัวเองเนาะก็จะเข้าไปพูดหรือผลักดันหรือว่าประสานงานจากองค์กรนอกให้กลุ่มมาตลอดนะคะมีอะไรเราก็จะโทรยกหูเลยว่าทางนี้เขาประสานมานะจนครั้งสุดท้ายซึ่งพอกระเป๋าเราอ่ะเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งนะคะก็จะมีสถาบันสิงโตเนาะน้องส้มเนาะที่ล่าสุดเลยเขาจะมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์หรือว่าให้สอนเรื่องการออกแบบสีเฉดสีที่ทันสมัยขึ้นเขาก็คัดเลือกกลุ่มเนี้ยค่ะได้เข้าไปอบรมแล้วตัวเองก็ยังได้เข้าไปด้วยอะค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์มันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะน้องส้มร้อย
2: เยอะค่ะแต่ว่า
0: เยอะค่ะแต่เราอ่ะได้ติดไป1ใน5ผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้าไปเข้าประกวดไปในร่วมของสถาบันแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีสถาบันก็จะให้เราทำงานโดยเราใช้ AI ออกแบบเนาะแล้วเราก็มาทำจริง
1: ๆ
0: ทำกันจริงๆแล้วก็ส่งไปสถาบันก็ส่งไปทางกรุงเทพแล้วก็รอสถาบันจะลงมาที่กลุ่มอีกทีว่าจะมาแนะนำหรือเอาวัสดุอุปกรณ์อะไรมาเสริมทักษะความรู้ตรงนี้ก็ถือว่าภูมิใจที่เขาไปได้ไกลขนาดนี้เราก็พยายามให้น้องๆเขาบอกว่าให้หาคนรุ่นใหม่เนา
1: ะ
0: มารวมกลุ่
1: ม
0: กับคนเจนที่มีฝีมือเจนแม่ที่เขามีฝีมือและเจนรุ่นใหม่ที่มาช่วยคิดไอเดียที่จะได้หลากหลายผลิตภัณฑ์หลากหลายขึ้นทำให้กลุ่มอ่ะมั่นคงมากขึ้นก็จะไปแนะนำเขาในเรื่องการจัดสรรเงินเข้ากองกลางแล้วก็เรื่องสวัสดิการของสมาชิกในกลุ่มว่าเราควรที่จะมีอะไรให้กลุ่มเราบ้างให้เกิดขึ้นเพื่อให้สร้างหลักว่ากลุ่มอ่ะยังต้องเหนียวแน่นอยู่ต่อไปอะค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จแล้วเนาะแล้วก็จะต้องประสบผลสำเร็จไปข้างหน้าอีกใช่ไหมคะก็ก่อนทิ้งท้ายรายการนะคะก็ก่อนจบรายการเนี้ยก็อยากจะให้พี่ส้มเนี่ยช่วยเชิญชวนก็ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจหรือใครอยากสนใจเนี่ยมาดูกิจกรรมของบ้านเราได้ที่ไหนอย่างไรบ้าง
2: ตอนนี้ถ้าอยากให้ติดตามเลยคือเข้าไปติดตามในเฟซบุ๊กได้ค่ะในบ้านฟ้านะคะนาตยา NAWTAYA นะคะลองเข้าไปติดตามดูก่อนลองเข้าไปศึกษาดูก่อนว่าเราสนใจไหมเราชอบหรือเปล่าแล้วถ้าอยากมาดูจริงๆเนี่ย

0: เราสามารถแจ้งเบอร์โทรให้ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันอยากมาดูงานตอนนี้มีจริงๆตอนนี้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานนึงเอาไปวางที่สนามบินนะคะที่สนามบินสตึกของเราค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้เราก่อนนะคะแล้วก็สามารถติดต่อมาจากเบอร์ที่อยู่ในนั้นได้ด้วยเหมือนกันถ้าใครไปพบเจอนะคะใครไปเห็นแต่ถ้าใครสนใจตอนนี้เราแจ้งเบอร์ได้เลยไหมคะหรือว่าไง
1: ได้ค่ะ
0: แจ้งเบอร์นะคะถ้าใครสนใจติดต่อมาสอบถามหรือว่าพูดคุยเรื่องรายละเอียดงานนะคะก็เป็น087ค่ะ1646132ค่ะติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะอยากมาดูงานหรืออยากให้ไปเป็นวิทยากรอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถคุยได้ค่ะ
2: ที่
0: ทำการอยู่ที่บ้านหนองปลัดค่ะหมู่13ตำบลบ้านบัวเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็ถือเป็นกลุ่มที่มีความสำเร็จเนาะนะคะประสบผลสำเร็จแล้วก็ที่ถามมาเนี่ยสรุปก็คื มีการใช้หลักการดำเนินงานของกลุ่มแบบ5กอนะคะที่มุ่งถามไปเมื่อกี้ก็คือมีกลุ่มมีกิจกรรมมีกองทุนมีกรรมการแล้วก็มีกฎกติกา
0: ะ
1: นะคะนี่คือ5กอที่กลุ่มจะต้องมีเนาะเหมือนแบบว่าใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อไม่ให้ไม่เอกกลายเป็นไม้โทนะคะอันนี้เราก็แซวๆกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีบ้างจัดตั้งกลุ่มไปแล้วก็เป็นกลุ่มตอนแรกก็แยกย้ายกันไปก็มีนะคะหรือบางกลุ่มเนี่ยจาก2คนเป็น5เป็น10ก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยปลายทางสุดท้ายก็คืออย่างน้อยล่ะนะคะคนในชุมชนเราเนี่ยมีความสุข
2: ใช่ค่ะ
1: มีอาชีพเสริมนะคะนี่คือปลายทางจริงๆนะคะแล้วก็ชุมชนก็มีความมั่นคงขึ้นนะคะอันนี้คนจนก็น้อยลงเนาะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความขยันละกันในส่วนตรงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้แต่เดี๋ยวเราค่อยลากันไปพร้อมกันวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะศุกร์นี้นะคะเลิกงานแล้วไปไหนดีนะคะก็แวะมาเติมความสุขกันนะคะไม่ว่าแวะมาเติมความสุขกันที่ตลาดเมืองแปะนะคะชวนชิมชมช็อปนะคะสินค้าดีราคาประหยัดนะคะแล้วก็มีไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะที่ไหนนะคะก็ต้องบอกว่าบริเวณหน้าสารกลางหลังเดิมนะคะตรงหน้าททท.เลยนะคะข้างๆโรงเรียน
2: เทศบาล
1: 1นะคะมาชิมชมช็อปกันได้นะคะมีอาหารให้กินมีอาหารให้เลือกช็อปเนี่ยได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะคะยังขายอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีกิจกรรมของเด็กๆนะคะระบายสีตัวตาต่างๆนะคะเหล่านี้นะคะเปิดบริการตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะคะถึงเวลา21นาฬิกานะคะก็ขอเชิญชวนนะคะก็สิทธิ์ท่านยังมีอยู่ท่านมาใช้นะคะไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็นะคะชวนเพื่อนชวนแฟนชวนลูกชวนหลานนะคะจูงมือกันมาเที่ยวชมนะคะมาชิมช็อปใช้กันนะคะก็ก่อนหมดเวลาวันนี้นะคะหมดแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่วินาทีก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ลี่แล้วก็พี่ส้มนะคะทั้งสองท่านที่ได้มาร่วมรายการพัฒนาพาสุขในวันนี้ในสุขนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเดินหน้าแผนฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดน่านหลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030
1: อินโดนีเซียและจีนจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พบออสเตรเลียวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านทางจังหวัดได้ระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนฟื้นฟูทุกระบบโดยภาพรวมสามารถกู้คืนระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าและการสื่อสารโดยระบบน้ำประปาขณะนี้สามารถกู้คืนกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วแม้บางพื้นที่น้ำอาจยังขุ่นอยู่แต่สามารถใช้การได้ระบบไฟฟ้าจากที่ไฟดับ 50,000 ครัวเรือนขณะนี้เหลือเพียง 4,000 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาเมืองน่านและภูเพียงบางส่วนซึ่งวันนี้จะเร่งดำเนินการให้กลับมาใช้งานได้ปกติทั้งหมดควบคู่การกู้คืนสายสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเร็วที่สุดและเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสถานการณ์แตกต่างกันบางจุดน้ำลดแล้วบางจุดยังท่วมขังบางจุดยังมีฝนตกลงมาเติมอีกเช่นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อคืนมีฝนตกหนักอยู่103มิลลิเมตรจึงได้แบ่งการจัดการพื้นที่เป็น3โซนได้แก่โซนเหนือบริเวณพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเฉลิมพระเกียรติโซนกลางบริเวณอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและโซนใต้บริเวณอำเภอเวียงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเร่งล้างทำความสะอาดทันทีที่น้ำลดอำนวยความสะดวกประชาชนในการฟื้นฟูบ้านเรือนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสามารถติดต่อปภ.น่านที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลเมืองน่านถนนสุมนเทวราชหน้ากาศีคำโดยได้ร่วมทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมสนับสนุนภารกิจการฟื้นฟูในพื้นที่หลังจากที่ระดับน้ำลดลงโดยมีรถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ปภและประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายชนันท์ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านการให้ความช่วยเหลือว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์มาสอบถามและติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงโดยได้หารือกันถึงแผนการดำเนินงานซึ่งในวันนี้ยังอยู่ในระยะของการฟื้นฟูพื้นที่แต่หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้แม้น้ำจะท่วมขังเพียงไม่กี่วันแต่ได้พัดพาดินโคลนเข้ามาสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนโดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายกระทรวงอีกทั้งทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่จังหวัดน่านในสุดสัปดาห์นี้เพื่อติดตามเรื่องการเยียวยาโดยเฉพาะทั้งนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบก็จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาด้านเอกสารลงได้ทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
2: หาลือกับท่านนายกนะฮะว่าวันนี้ฟื้นฟูแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินชดเชยต่างๆแล้วก็เงินเยียวยาซึ่งก็มีในเรื่องที่ภาคเหนือเนี่ยพอดีบางทีน้ำมาไม่กี่วันเนาะแต่ว่ามาเป็นโคลนเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำบางส่วน สำหรับเรื่องเกี่ยวกับดินโคลนต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลทั้งเกษตรกรทั้งเกี่ยวกับคนที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีมาตรการหลายอย่างที่มีความจำเป็นต้องรวมหลายกระทรวงเมื่อกี้ท่านก็ได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเวลาที่ลงเนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้านะครับหลังจากท่านกลับมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเฟสต่อจากพื้นปูนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเยียวยาเงินเนี่ยเราทำได้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ความชัดเจนในการที่เราจะทำเรื่องนี้ให้เป็นระบบการที่เราพูดเรื่องนี้หมายความว่าเราต้องประยุกต์ใช้เรื่องนี้กับหลายๆที
0: ่สำหรับแนวทางป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดน่านในระยะยาวกรมชลประทานและจังหวัดน่านได้มีการเสนอแผนรองรับไว้แล้วโดยหลักการสำคัญคือต้องมีที่พักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กก่อนที่น้ำจะไหลลงมาถึงตัวเมืองพร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนโดยยกระดับจากระบบ GIS สู่การทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตรในจุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันมีความแม่นยำประชาชนสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำต่างกันและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านหลังน้ำลดและให้เร่งสร้างคันป้องกันน้ำท่วมจังหวัดน่าน
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าหลังระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและคันป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองโดยได้ระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดประกอบด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและรถเกรดเดอร์เกรดดิน1คันนอกจากนี้ในพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพตลอดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปกป้องย่านเศรษฐกิจสำคัญและเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานตรึงกำลังช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านกองทัพส่งกำลังพลเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงทั้งการทำความสะอาดล้างดินโคลนการขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจัดรถครัวสนามและเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจำนวน 2,000 กล่องต่อมื้อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดกำลังพลทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในศูนย์อพยพและพื้นที่ประสบภัยโดยจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์ณศูนย์อพยพที่ว่าการอำเภอปัวให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าเข้าพื้นที่ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์โดยประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นำเรือส่งความช่วยเหลือชุมชนบ้านภูมินจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลด
4: พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านพร้อมนำเรือขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มอาหารปรุงสุกถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมส่งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพลตรีบุญยฤทธิ์กล่าวว่าการช่วยเหลือต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมประมงระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
5: นางคิติพรหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กองตรวจการประมงและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดชุดปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบโดยระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดน่านศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลำปางพร้อมรถยนต์7คันและเรือท้องแบน4ลำสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดน่านเร่งสำรวจและตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยจากการสำรวจเบื้องต้นภายหลังระดับน้ำลดลงพบความเสียหายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่6อำเภอ36ตำบล286หมู่บ้านมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน733รายครอบคลุมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 1,662,110 บาทโดยกรมประมงจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความเสียหายให้ครบถ้วนเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังอย่างเต็มกำลังและรวดเร็วโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ส่วนเหตุดินสไลด์และเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางจราจรบนทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงฮอดบริเวณบ้านแม่ลายใกล้เคียงกับด่านห้วยกุ้งตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงแม่เสรียงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศพเมยเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงประชาชนผู้ประสบเหตุได้ร่วมการระดมกำลังและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้นผิวการจราจรจนสามารถเปิดการสัญจรเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและดินสไลด์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังตลอดเวลาโดยนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงสั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังฝ่ายปกครองสมาชิกอส.ส่วนที่กำลังร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนย้ายของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยการเกษตรและสาธารณูปโภคเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำติดตามข่าวสารจากผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านทางผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันทีจังหวัดสุโขทัยเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนซึ่งคาดว่าจะไหลเข้าพื้นที่ภายใน3วัน
6: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยม และคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองธนกฤตมาดแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ปภ.พิษณุโลกเตือนอำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกสรุปสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำคลองชมพูทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและโรงเรียนบ้านปลวกงามอำเภอเนินมะปรางสูงราว50เมตรเจ้าหน้าที่เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ34คนไปยังศาลาวัดชมพูขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านแล้วแต่ยังคงเหลือกลุ่มเปราะบาง3ครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพขณะเดียวกันพอแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง4อำเภอได้แก่อำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มหลังระดับน้ำในคลองวัดตายมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: เช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำในห้วยแม่สอดล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
8: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจรลำบากเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดเมื่อเวลา8นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติดิเรปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: เทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
9: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงเย็นวันที่20สิงหาคม2569พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประกอบด้วยสถานี S 33หล่มเก่าระดับน้ำ 8.10 เมตรสถานี S 53สะพานบ้านหวังร่องระดับน้ำ 2.42 เมตรและสถานี S 3หลุมสักระดับน้ำ 6.00 เมตรจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพิ่มจิตส่วนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดและสูงกว่าระดับเตือนภัยในวันนี
10: ้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพชัยตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมตำบลพระลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลลงไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปภ1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030รวมทั้งร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับตามประเพณีของชาวเมารีก่อนหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์โดยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุม4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและพลังงานและเกษตรกรรมยั่งยืนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและความร่วมมือภาคเอกชนด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยรวมการลงนามทั้งหมด5ฉบับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อ2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายระบบคลาวด์กลางภาครัฐยกระดับการให้บริการที่ครบวงจรรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดงาน Gov Cloud 2026ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันคลาวด์กลางภาครัฐได้ให้บริการรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆทั้งด้านการเกษตรการสาธารณสุขการศึกษาการวิจัยและพัฒนากว่า 4,000 ระบบงานรวมถึงระบบงานใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โครงสร้างระบบงานภาครัฐของประเทศเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในเชิงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้เป้าหมายที่ท้าทายในระยะต่อไปคือการยกระดับการทำงานบนคลาวด์ได้อย่างสมบูรณ์และเน้นการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันมากยิ่งขึ้นสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยประชาชนกว่าร้อยละ71ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
14: นายนันทพงศ์เสียระลัดพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศจำนวน 5,465 รายเดือนกรกฎาคมพบว่าร้อยละ71เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 โดยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการจำเป็นอาทิอาหารพร้อมทานอาหารสดของใช้ในชีวิตประจำวันและของใช้ในครัวเรือนขณะที่ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือมีข้อจำกัดด้านการลงทะเบียนและเทคโนโลยีโดยโครงการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนร้อยละ36กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ24นำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนเพิ่มขึ้น สะท้อนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนขณะที่ภายหลังสิ้นสุดโครงการผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มกลับไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาตรการเชิงรุกผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่ตลาดสากลที่มีศักยภาพสูงสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อมากกว่า 2,000 ล้านบาทนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรควบคู่กับการแสวงหาโอกาสใหม่ในการส่งออกกรมการค้าต่างประเทศจึงได้เดินหน้าเจาะตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่โดยมาตรการเชิงรุกสามารถขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อรวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทและผลักดันยอดส่งออกมันสำปะหลังอัดเม็ดโดยเติบโตทะยานกว่าร้อยละ30สะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยในระดับสากลอาทิตลาดญี่ปุ่นจีนตะวันตกนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบจัดงานใหญ่แห่งปีไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเปิดเวทีให้ SME และวิสาหกิจชุมชนไทยได้พบปะผู้นำเข้าศักยภาพสูงจากทั่วโลกเป็นช่องทางเดินหน้าเจรจาเปิดตลาดใหม่ๆทั้งสหรัฐเยอรมนีและ UAE วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
15: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิรนันท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนกล่าวเปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผ่านกลไกของวุฒิสภาอย่างเหมาะสมทั้งนี้การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
16: การจัดโครงการนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนส่วนราชการนะครับและก็ทุกภาคส่วนด้านเอกชนนะให้ใช้เวทีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกันนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเทศชาติมีความรักสามัคคีปองดองและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน
15: สำหรับการหารือในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาทิปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละออง PM2.5 รวมถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีตัวแทนจากมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิอิสระชนตัวแทนประชาชนจากเขตต่างๆภาคเอกชนสถาบันการศึกษานิสิตนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มอบรางวัลเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยมยกย่องเครือข่ายต้นแบบที่ทำจริงเห็นผลต่อยอดได้โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลปีนี้
17: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม Best of the Best ระดับประเทศประจำปี2569จำนวน124รางวัลเพื่อเชิดชูเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมนำผลงานและองค์ความรู้จากพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศโดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลงานเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นสะท้อนบทบาทของเครือข่ายในการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชน เภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวว่าการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นกลไกสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงป้องกันเพราะเมื่อประชาชนมีความรู้และทักษะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพรู้เท่าทันข้อมูลและการโฆษณาจะสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้านนายแพทย์สุภาลิศเฮงคาราวิทย์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าอย.จะนำผลงานและบทเรียนจากเครือข่ายต้นแบบไปเผยแพร่และขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างสังคมไทยที่ประชาชนรู้เท่าทันสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมิตรยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์

0: น้อมมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอินโดนีเซียและจีนจะจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันนี้เพื่อประเมินความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและกำหนดลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคตรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองการป้องกันประเทศและความมั่นคงในทุกระดับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียด้านกิจการเอเชียตะวันออกระบุว่าจัดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นหลักส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นการหารือประเด็นการเมืองความมั่นคงความร่วมมือด้านกลาโหมและสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐตั้งข้อหาหญิงชาวอเมริกันวัย35ปีในความผิดฐานวางแผนใช้อุปกรณ์ระเบิดโจมตีอาคารรัฐสภารัฐนิวยอร์กในเมืองอัลบานีเมืองเอกของรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายสังหารเจ้าหน้าที่รัฐและทำลายอาคารสิ่งปลูกสร้างให้ได้มากที่สุดก่อนจะพยายามหลบหนีไปยังพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม IS ในซีเรียทั้งนี้ผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยเผยแพร่ข้อความต่อต้านสหรัฐบนโลกออนไลน์รวมถึงยกย่องเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ที่กลุ่มอัลกออิดะจี้เครื่องบินโดยสารพุ่งชนอาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กและอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านนางเคที่โฮเคาผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าแม้ขณะนี้ยังไม่มีภัยคุกคามแต่ทางการรัฐนิวยอร์กได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภาและหน่วยงานของรัฐนิวยอร์กแล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่ระบุว่าแบบจำลองที่จัดทำโดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกร่วมกับ Imperial College London และหน่วยงานพันธมิตรชี้ให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บาดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะในดีอาร์คองโกอาจมีผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอยู่ที่ราว 10,000 รายถึง 15,000 รายแล้วทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกอยู่ที่ 5,105 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,420 รายและรักษาหายแล้ว 1,091 รายองค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามาซึ่งมีความยาว82กิโลเมตรและตัดผ่านประเทศปานามาในภูมิภาคอเมริกากลางเพื่อเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกจะเริ่มลดจำนวนเรือที่ผ่านคลองแห่งนี้ตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปจากเดิมที่ให้ผ่านวันละ36ลำเหลือวันละ34ลำและตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปจะลดลงเหลือวันละ32ลำเนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งที่ปล่อยน้ำเข้าสู่คลองปานามาอยู่ในระดับต่ำหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญองค์การบริหารคลองปานามายังกล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำของคลองปานามาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดิมถึงร้อยละ34และอาจออกมาตรการจำกัดการเดินเรือเพิ่มเติมหากปริมาณน้ำฝนในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้ายังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWFWorld Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ16คนสุดท้ายชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ0เกม21ต่อ10และ21ต่อ10ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ ด้านหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกพลิกชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 25-23 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระจากญี่ปุ่น2-1เกม17-21 21-12 และ21-17 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนท์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นัดแรกที่จะพบกับออสเตรเลียในวันนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์วัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ทีมออสเตรเลียจะมีผู้เล่นใหม่ๆที่กำลังพัฒนาแต่ทีมไทยต้องการผลงานดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจ
3: สนามที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีมิติมากนะครับแต่ว่าการปรับตัวนะนักกีฬาเราปรับตัวได้เร็วเราก็บริหารจัดการไปฝึกซ้อมทางสกิลทางด้านร่างกายข้างนอกมา1ชั่วโมงเข้ามาข้างในเราก็ฝึกซ้อมทีมซิสเต็มแล้วก็ยุทธวิธีซึ่งก็เป็นไปด้วยดีนะครับเราก็โฟกัสไปในเรื่องของการป้องกันการสกัดกั้นนะดีแอทแทคอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มีความเข้าใจที่ดีในระดับหนึ่ง
2: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะลงประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียพบกับออสเตรเลียในวันนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าตอนนี้เหลือเกมตัดสินอีก2นัดทุกคนในทีมพยายามทำงานหนักและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ2เกมที่เหลือซึ่งไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขันได้แต่สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องทำผลงานให้ดีที่สุดทุ่มเทเต็มที่ในทุกนาทีเพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์ให้ได้สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าวยืนยันว่า True Vision จะถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทางแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามนัดแรกในวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดินสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทาง True มองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
4: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now Application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
2: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพนั้นทาง True ก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไป นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.ร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
5: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดมันไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบาดที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
2: สำหรับความร่วมมือระหว่างกสศและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมุ่งขับเคลื่อน3ด้านได้แก่การพัฒนาหลักสูตรและระบบเทียบโอนประสบการณ์กีฬาเป็นหน่วยกิจการเตรียมความพร้อมบุคลากรและสถานศึกษาให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถอยู่ในระบบการศึกษาพร้อมเข้าถึงโอกาสและทุนการศึกษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและเวิลด์คัพเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวเตรียมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไว้ในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมปูนิพัฒน์สอนการรายงาน
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
12: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
11: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
12: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
11: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้
13: เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
14: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

0: ลงทุนตรวจเมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800ต่อ1127สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time จุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโซเชียลดีท็อกซ์เปลี่ยนสมองท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้หลายคนเริ่มต้นวันด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหน้าจอก่อนจะเช็คข่าวอ่านข้อความหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยแทบไม่รู้ตัวแม้เทคโนโลยีจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกขึ้นแต่การใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในระยะยาวโซเชียลดีท็อกซ์คือการตั้งใจลดหรือหยุดใช้สื่อสังคมออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นระยะเพื่อเปิดโอกาสให้สมองและจิตใจได้พักจากข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การตัดขาดจากเทคโนโลยีแต่เป็นการใช้อย่างมีสติและสร้างสมดุลระหว่างโลกออนไลน์กับชีวิตจริงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพบว่าการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียเหลือเพียงวันละประมาณ30นาทีเป็นเวลา3สัปดาห์สามารถช่วยลดระดับความวิตกกังวลความเหงาและอาการซึมเศร้าได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานและวัยรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลานานในแต่ละวันสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่โซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เราได้รับการกดถูกใจแสดงความคิดเห็นหรือได้รับการแจ้งเตือนสมองจะหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความพึงพอใจทำให้เกิดความรู้สึกอยากกลับมาเช็คโทรศัพท์ซ้ำๆจนกลายเป็นพฤติกรรมเคยชินนอกจากนี้การเสพข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆยังทำให้สมองต้องสลับความสนใจอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจดจ่อการคิดวิเคราะห์และการจดจำลดลงหลายคนจึงรู้สึกเหนื่อยล้าสมองไม่ปลอดโปร่งหรือไม่มีสมาธิแม้จะไม่ได้ใช้แรงกายมากนักอีกหนึ่งผลกระทบที่พบได้บ่อยคือการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับผู้อื่นพอภาพที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียมักเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละคนจึงอาจทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าชีวิตของตนด้อยกว่านำไปสู่ความเครียดความกดดันและความไม่พึงพอใจในตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับสุขภาพกายโดยแนะนำให้ประชาชนสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจซึ่งการลดเวลาหน้าจอก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตได้การทำโซเชียลดีท็อกซ์ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้โทรศัพท์ทั้งหมดแต่อาจเริ่มจากการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่ใช้โซเชียลมีเดียเช่นงดเล่นโทรศัพท์ในช่วงมื้ออาหารงดเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน1ชั่วโมงหรือเลือกพักหน้าจอออนไลน์สัปดาห์ละ1วันแล้วหันไปทำกิจกรรมอื่นแทนเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายปลูกต้นไม้หรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและคนใกล้ชิดแม้ในช่วงแรกอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยแต่เมื่อสมองได้พักจากการรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่านอนหลับได้ดีขึ้นมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นอารมณ์แจ่มใสขึ้นและสามารถใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ ในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วการเชื่อมต่อกับผู้คนเป็นเรื่องสำคัญแต่การเชื่อมต่อกับตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะบางครั้งการวางโทรศัพท์ลงเพียงชั่วครู่อาจเป็นการเปิดโอกาสให้สมองได้

0: พักและทำให้เราได้กลับมามองเห็นคุณค่าของชีวิตจริงที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่อง Social Detox เปลี่ยนสมองเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่21สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังได้เช่นเคยนะคะทางช่องทางของวิทยุค่ะหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM แวะไปติดตามรับฟังกันหน่อยค่ะที่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์บางจังหวัดที่รับสัญญาณด้วยนะคะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับสุขภาพไว้ก็ได้เพราะว่าวันนี้เราวันศุกร์ก็จะมีนัดกับอาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ศุกร์นี้พิเศษนะคะเป็นศุกร์ที่พิเศษมากๆเพราะว่าจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวงานหนึ่งที่ดีต่อใจและดีต่อสุขภาพมากๆเลย
0: เราสองคนไปมาแล้ว
1: ใช่แล้วจะบอกว่าดีงามมากแล้วอยากจะไปอีกด้วยนะคะงานเนี่ยมีไปจนถึงวันเสาร์นี้นะ
0: ใช่ค่ะมีตั้งแต่เมื่อวานเรามีตั้งแต่เมื่อวาน
1: เมื่อวานเราไปเซอร์เวย์มาแล้วนะคะต้องบอกว่าเด็ดจริงๆเพราะว่าโอ้โหทุกพื้นที่เนี่ยคาข้างไปด้วยแฟนคลับของการนวดนะคะมันมีศาสตร์การนวดหลากหลายนะคุณทั้งสี่ภาคเนี่ย
0: สี่ภาค
1: ดิฉันก็
0: นวดไทยสี่ภาค
1: เราสองคนไปเนี่ยเราเพิ่งรู้นะว่าการนวดมันมีหลากหลายมากๆ
0: มันแตกต่างกันนะแต่แต่ละภาคนี่คือแตกต่างกันไปเลย
1: คือเขามีอัตลักษณ์ประจำแต่ละภาคด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราพูดเนี่ยไม่พอเพราะว่าเราไปเก็บบรรยากาศมาแล้วค่ะภาพบรรยากาศสวยๆแล้วก็ที่น่าสนใจใครเผื่อว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวเนี่ยก็สามารถไปได้นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ฮอ8นะคะ
2: ค่ะวันนี้นะคะที่นี่เขามีกิจกรรมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ค่ะ
1: ค่ะนี่เลยจริงๆแล้วจะบอกว่างานนี้นะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่มีอุปสรรคสำหรับเราสองคนเนื่องจากว่าเราอยากให้ทุกคนนั้นได้มารู้จักกับงานดีๆแบบนี้ค่ะแล้วต้องบอกว่าใช่คือต้องบอกว่า
2: วันนี้คนเยอะด้วย
1: คนเยอะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และที่สำคัญนะจะบอกว่างานนี้เนี่ยเขาจัดครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะเพราะว่าเขามีการรวมเอาการนวดไทยแล้วก็ภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยเนี่ยสู่การเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกค่ะเกี่ยวกับเวลเนส
2: ทำให้มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะคะ
1: เดี๋ยววันนี้นะคะรายละเอียดทั้งหมดของงานนะคะบรรยากาศของงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะก่อนอื่นเราจะพาไปพบกับเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปนะคะมากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สวัสด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าภาพของงานนะคะในการจัดงานครั้งนี้ท่านผอ.ดร.รัชนีจันเกตค่ะท่านเป็นผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ
3: ค่ะ
1: สวัสดีครั้งนะคะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยากให้ท่านผอ.เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยภาพรวมบรรยากาศแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
3: จริงๆการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่เราจัดขึ้นเราเน้นเรื่องของการเอาอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยขึ้นมาชูแล้วก็ยกระดับเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานในระดับประเทศแล้วก็ในระดับสากลนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเน้นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์นะคะเน้นการสร้างภาพลักษณ์เรื่องของสิ่งที่มีประโยชน์มากๆคือเรื่องของการนวดไทยของเราซึ่งเราได้มรดกโลกมาแล้วนะคะในปี2562หลังจากนั้นพวกเราก็ต้องมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาให้คนมีความรู้ด้านนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็เปิดในเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยของเราในการที่จะขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มเรื่องของการดูแลเวลเนสทางด้านนวดไทยอะค่ะ
1: งานมีกี่วันคะ
3: งานที่เราจัดขึ้นจัดขึ้นวันนี้วันแรกนะคะวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคม
2: วันเสาร์
3: นะคะ
2: ถึงวันเสาร์
3: นี้ค่ะแล้วก็ เมื่อเช้านี้ก็พี่น้องคนที่ทราบข่าวว่ามีเรื่องของการนวดนวดฟรีคือเรานำหมอนวดจากทั่วประเทศที่เป็นถือว่าเป็นอาจารย
1: ์
3: ที่เป็นเด่นดังของเราเลยนะคะมาโชว์เคสนะคะพบได้ในงานนี้เลยค่ะไม่ได้มีเฉพาะนวดอย่างเดียวนะคะมันยังมีในเรื่องของโซนแต่ละโซนที่น่าสนใจดูเรื่องของประวัติเป็นประวัติศาสตร์ของการนวดเป็นยังไงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเราจะยกระดับเรื่องของนวดในอัตลักษณ์45เพื่อที่จะโชว์เคสขึ้นไปในกลุ่มสปาและเวลเนสไฮเอนด์เนี่ยก็จะมีโชว์เคสตรงนี้ให้ดูด้วย
1: มีนวด4ภาคด้วยเหรอคะ
3: มีนวด4ภาคค่ะ
1: 4ภาคเนี่ยคือภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: แต่ก็จะมีใช่แต่ก็จะมีชื่อเฉพาะนะคะเพราะว่าเราเน้นเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสนะสมมุติว่าทางเหนือก็จะเป็นนวดไทยโบราณน่ะนะคะคนที่สนใจจะเรียนต้องไปเรียนที่เชียงใหม่เท่านั้น
1: เพราะมีจุดเดียว
3: มีจุดเดียวจุดเดียวค่ะ
1: คุณต้องไป
0: ด
1: ิ
0: ฉันต้องไปลอง
1: คุณต้องไปคนเหนือค่ะ
3: มีอยู่ด้านในนะคะส่วนทางด้านตะวันออกเชียงเหนือหรืออีสานของเรา
1: ผมเองค่ะ
3: ก็จะเป็นนวดไทยโพออนซอน
1: อ๋อออนซอนอีสานออนซอนเด้
3: แต่ว่าอัตลักษณ์ของการนวดทางอีสานก็คือนวดขีดเส้นเราก็จะเอามาบูรณาการในนี้ต้องไปลองค่ะต้องไปลองที่ไหนเนาะต้องไปลองเดี๋ยวต้องไปดูนะคะ
1: ได้ค่ะ
3: ทางใต้ก็จะเป็นนวดไทยโปทักซินานะคะก็จะมีเรื่องของการนวดที่เป็นมิตรต่อพี่น้องมุสลิมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะ
1: อันนี้ทางใต้แล้วก็ภาคกลาง
3: ภาคกลางต้องเป็นนวดไทยโคสวาโยเพราะเราเน้นเรื่องของเส้นประธานสิบค่ะ
1: คือสี่ภาคเนี่ยแตกต่าง
3: กันนี่แค่จุดเดียวนะคะ
1: แค่จุด
3: แต่เรายังมีนวดโซนที่เป็นนวดคอหมาลายโซนที่เป็นนวดนักกีฬาโซนที่เป็นเรื่องของนวดอัตลักษณ์สี่ภาคอีกนะคะความหลากหลายมันจะมีมากมากเลย
0: แต่ว่ามีเก้าโซน
3: ใช่ไฮไลท์
0: แต่ว
3: ่
0: าม
3: ี
0: เก้าโซนใช
3: ่
0: ไหมคะ
3: ใช่เก้าโซนก็มีตั้งแต่โซนที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ด้านการนวดเนาะแล้วก็การยกระดับการนวดโซนของที่เราพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมนะคะที่อยู่ด้านในก็จะมีนวัตกรรมที่เป็นในเรื่องของลิปสติกนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นหรือน้ำมันหอมระเหยอโรมาก็จะเป็นโซนเซนส์โซนที่เราบ้านเราก็คือในเรื่องของเมดิเทชันก็คือสมาธิก็คือ mind and fullness ก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะคะ
1: ฝึกจ
3: ิ
1: ตใจ
3: ฝึกจิตใจแล้วทีนี้ในบางท่านก็อาจจะเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่านอกจากเราสุขภาพดีคุณภาพชีวิตดีแล้วอ่ะการตกแต่งบ้านหรือตกแต่งสถานที่ก็มีผลก็จะมีสถาปัตย์จุฬาเข้ามาช่วยเรื่องของการออกแบบเนาะการออกแบบบ้านที่ดีเป็นยังไงนะคะ
1: ไม่เฉพาะแค่ว่าใครอยากจะสนใจด้านธุรกิจทำที่บ้านก็ได้สามารถที่จะดัดแปลงว่าในมุมของบ้านเราเนี่ยจะเป็นออกแบบให้มันดูเป็นแบบเกี่ยวกับดูไปแล้วเนี่ยเหมือนอยู่ในสปาอยู่ในร้านแบบ
0: เอาไปประยุกต์
3: ใช่ค่ะอันนั้นส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการออกแบบบ้านที่ดีก็คือทำให้คุณภาพชีวิตเราดีก็ได้
1: อ
3: ัน
1: นี้ต้องตรง
3: จอดใช่ค่ะ
0: ก็จะมีสุขภาพกายดีแล้วเรื่องของสุขภาพจิตด้วยใช่ไหม
3: สุขภาพจิตก็อยู่ในส่วนของ mindfulness จะมีโซน mindfulness อยู่อันนี้ก็ลองต้องเข้าไปสัมผัสแล้วก็ไปลองนะคะ
1: อ
3: ัน
1: นี้ครบเก้าโซนเนี่ย
3: ก็แล้วก็ในโซนอาหารอีกอันนึงเนาะเป็นเรื่องของอาหารก็จะเป็นไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์นะคะที่เป็นเรื่องของอาหารการกินอาหารตามท่าการดูแลสุขภาพที่ดีควรจะต้องดูแลยังไงนะคะตรงนี้เน
0: า
3: ะ
0: มีโซนที่เกี่ยวกับน้ำแร่เกี่ยวกับสปาด้วยใช่ไหม
3: มันจะมีมุมซึ่งจริงๆเนี่ยเราทำมาเป็นต้นแบบ
1: ค่ะ
3: จริงๆในร่างกายของเราเนี่ยน้ำถึง 70% นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลหรือว่าการที่เราต้องดื่มน้ำหรือไลฟ์สไตล์เรื่องของน้ำเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจก็ได้โอเพ่นในมุมนี้ไว้ให้ด้วยค่ะนะคะก็จะมีจุดตรงนั้นอยู
1: ่ในเรื่องของธุรกิจล่ะคะ
3: ในเรื่องธุรกิจเนี่ยเราได้ทำงานร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามาทำเรื่องของตัวแมทชิ่งให้สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะก็คือตรงนี้ใครจุดนี้ก็จะมีแล้วก็ในส่วนของอย.ก็มาทำเรื่องของแมทชิ่งในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนวดทั้งหมดส่วนด้านหลังที่เป็นอินเตอร์แคร์ของเราก็จะมีแมทชิ่งเหมือนกันก็จะเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตอนนี้เขาก็สนใจเนื่องจากเราเปิดว่าถ้าใครต้องการที่จะอยากจะเปิดร้านนวดที่มีคุณภาพควรจะต้องทำยังไงเราก็มีโซนที่เรียกว่าสยามมณีเดี๋ยวลองไปชมกันนะ
0: คะ
3: ถ้าคุณต้องการโมเดลธุรกิจที่เป็นสยามมณีเปิดนวดเพื่อสุขภาพหรือคุณต้องการที่จะเป็น medical wellness นะคะที่เป็นคลินิกแต่ได้มาตรฐานในการระดับพรีเมียมจะทำยังไงเราก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วสามารถยกเอาไปทำได้เลย
1: เรียกว่ามางานนี้เนี่ยครบจบที่เดียวเลยเบ็ดเสร็จเลยมานวดเองก็ได้ได
3: ้
1: เสร็จแล้วอยากจะมองหาธุรกิจ
3: ก็ทำได้
1: และเมื่อสักครู่กบแอบเห็นนะคะว่านอกจากจะเป็นวัยผู้ใหญ่ที่จะมานวดอาจจะพูดถึงศาสตร์การนวดอาจจะต้องเป็นผู้ใหญ่น
3: ะ
1: เห็นนี่เด็กนักเรียนด้วยค่ะของ
3: อ๋อเรามีอันนี้ค่ะคือเรามีฤาษีดัดตนนะคะจริงๆถ้าเราเคยไปวัดโพนะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่านวดโพต้นกำเนิดก็คือมาในเรื่องของวัดโพซึ่งวัดโพถือเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์แผนไทยเนี่ยมาแห่งแรกเลยก็คือจะสมัยรัชกาลที่3เนาะแล้วก็มันมีฤาษีดัดตนเคยไปวัดโพใช่ไหมคะ
1: เคยไป
3: จะมีทั้งหมด82ตนทีนี้เราก็เลยถอดความรู้เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็มาสอนท่าฤาษีดัดตนเพราะการออกยืดเหยียดท่าฤาษีดัดตนมันจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ด้วย
1: ออฟฟิศซินโดรมได้ไหมคะ
3: ทุกคนได้ค่ะมันก็จะมีท่าเฉพาะเราก็เลยทำโปรโมทให้กับกลุ่มที่สนใจที่จะเข้ามาประกวดจริงๆมันมีการประกวดมาก่อนหน้านั้นประมาณ90กลุ่มนะคะที่ประกวดเวทีมาแล้วแล้วเขาทำคลิปตัดแล้วเหลืออยู่9ที่ทำอยู่ค่ะเนี่ยตอนนี้ซึ่งกำลังประกวดอยู
1: ่ตอนนี้กำลังประกวด
3: ใช่
2: ซ
3: ึ่
2: งแข่งขันก็คือเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลย
3: มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันมีหลายกลุ่มค่ะกลุ่มผู้สูงอายุก็มีกลุ่มเด็กก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่มีท่านผู้ว่า101มาเองด้วยนะคะ
1: มาเองเลยใช่ไหมคะ
3: ผมว่าท่านมาแต่งฤาษีดัดตนเพื่อจะแบบว่าอินเนอร์ขนาดนั้นนะคะ
1: ไม่ธรรมดาเลยนะ
3: เพื่อแล้วทีมทั้ง9ทีมหรือทีมที่ชนะเราอยากให้เป็นผู้ที่ส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ไปให้คนอื่นได้เรียนรู้ด้วยกัน
1: นี่ก็หมายความว่าคือการแข่งขันเนี่ยเริ่มมาจากต่างจังหวัดก่อนแล้วก่อนหน้านี้
3: เพราะว่าเราสมัครทั่วประเทศ
1: อ๋อแล้วก็คัดเลือกเข้ามา
3: แล้วก็คัดเลือกเข้ามาเหลือเท่านี้แล้วก็มาที่นี
1: ่ส่วนใหญ่นี่เป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นทีม
3: เป็นทีมค่ะ
1: เป็
3: นทีมโดยที่มีกติกาของทีม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: จริงๆมีเรื่องของการประกวดกลิ่นที่เรียกว่าน้ำหอมน้ำมันหอมเรื่องของหอมระเหยด้วยนะคะว่านสาวหลงอันนี้ก็น่าสนใจ
1: ว่านสาวหลงน่าจะเหมาะกับสำหรับ
2: กระทำงานเรานะ
3: ใช่ใช่
1: ของเรานะคะสนใจ
3: ใช่ใช
1: ่ค่ะเอาเป็นว่านะคะทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วท่านผอ.บอกว่ามีอีกเยอะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ได้เห็นด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยพาไปเที่ยวงาน
2: ชมบรรยากาศการ
3: ใช่ค่ะ
2: ข้างในอ่ะมีอะไรบ้าง
1: ค่ะ
2: น่าสนใจขนาดไหน
1: ใช่ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ต้องขอบคุณ
3: ได้ค่ะ
1: ดร.รัชนีจันเกตนะคะท่านผู้อำนวยการ
3: เรียกสั้นๆว่าพี่ปู่ก็ได้ค่ะ
1: พี่ปู่นะขออนุญาตเรียกพี่ปู่นะคะ
3: พี่ปู่นะคะ
1: ต้องขอบคุณพี่ปู่มากเลยนะคะท่านผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะเด
3: ี๋
1: ยวเราจะพาทุกคนไปพบกับบรรยากาศที่แบบว่ายิ่งใหญ่นะคะ
2: น่าเป็นแรกของไทยด้วย
3: ใช่ค่ะต้องเข้าไปดูค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละนะคะตอนนี้นะคะจะบอกว่า
2: ของพวกเราแล้ว
1: ใจร้อนมากเลยอยากจะไปสัมผัสแล้วนะคะแล้วก็อยากจะพาทุกคนไปรู้จักว่าไอ้เจ้าที่เขาบอกว่านวดที่เป็นภาคเหนือ
2: ภาคสี่ภาค
1: นวดสี่ภาคมันเป็นแบบไหน
2: มันต่างกันยังไง
1: แล้วโซนข้าวโซนเป็นยังไงบ้างนะคะบรรยากาศของการประกวดเนี่ยตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วเห็นบอกว่าผู้ว่าของจังหวัดร้อยเอ็ดมาด้วยใช่ไหมคุณ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
2: ตอนนี้พอพูดถึงเรื่องนวดดิฉันก็เริ่มจะปวด
1: คอบ่าไหล่
2: ปวดคอแล้วนะคะ
1: ดิฉันก็เริ่มปวดจริงๆแล้วดิฉันปวดมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะปวดเข่าด้วย เหมาะมากเลยนี่เขาคัดสรรคนมาแล้วนะ
2: ใช่
1: ให้เหมาะกับงานนี้คืองานมหากรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติค่ะ
2: ไปชมกันเลยค่ะ
1: งานใหญ่มากนะใหญ่มาก
2: มันยิ่งใหญ่สมการรอคอยจริงๆนะคะ
1: เราต้องนวดนะคุณเราจะต้องนวดนะคะเราจะต้องนวดนี่ฤาษีดัดตน
2: โอ้ยสวยจังพรกอดคุณคะคนเยอะมาก
1: คนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาคนค่อนข้างเยอะตอนนี้เราอยู่ที
2: ่โพออนซอน
1: เอ้ย
2: โพอ๋อมีทุกภาคเลย
1: โพน่าจะเป็นนวดอัตลักษณ์4ภาคก็คือมีทั้ง4ภาคอยู่ในบูธแห่งนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูบรรยากาศกันค่ะคุณอ้อบรรยากาศนะคะ ตอนนี้เป็นตอนนี้เป็น
2: ไหนตอนนี้คะคุณ
1: ขออนุญาตนะคะตอนนี้เป็นนวดอะไรคะ
4: ตอนนี้จะเป็นโคดวาโยค่ะแต่ด้วยความ
1: วาโย
4: เยอะมากเราก็เลยต้องใช้พื้นที่ของออนซอน
1: อ๋อคือตรงนี้พื้นที่ออนซอนแต่ว่าของภาคกลางเนี่ยคนมาใช้บริการเยอะนะคะ
2: นี่คือจุดเด่นเป็นยังไงคะ
4: จุดเด่นของโคดวาโยอันนี้ขอให้สัมภาษณ์ทางการนะคะจริงๆแล้วเราจะประเมินสุขภาพลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยมาด้วยคาดอะไรหลังจากนั้นค่ะเราก็จะรอประเมินสุขภาพถ้าเจ้าเรือนเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าปัญหาสุขภาพของพี่เขาเป็นอย่างไร
1: ภาพ
4: นี่ก็จะมีอาการท้องอืดท้องเซ่ออะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องกระจายเลือดลงให้กับเขาค่ะแล้วก็เรามีน้ำมันตามค่าเจ้าเรือน
1: ค่ะอันนี้เป็น
4: โคทดวาโยภาคกลาง
1: นะคะ
2: ก็คือก่อนอื่นเราจะต้องรู้ธาตุของผู้ที่มานวดก่อนใช
4: ่ไหมคะใช่ค่ะรู้ทราบปัญหาสุขภาพของเขาก่อนหลังจากนั้นก็เราจ่ายน้ำมันให้สอดคล้องกับเลือดลมของเขาแล้วก็กับสมดุลแล้วก็เวลาเรานวดเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าอย่างเงี้ยจับแผลเนี่ยเรารู้ว่าลมแส้เราก็จะต้องนวดใต้ลมการนวดก็จะต้องลงน้ำหนักระดับหนึ่งคุณนวดคนที่มานลมต้องลงน้ำหนักไหนนะคะ
1: อันนี้คือโพทดวาโยนะคะทดวาโยนะคะ
4: แล้วจุดเด่นของเขาคือกลิ่นตาข้าเจ้าเรือน
1: ค่ะ
4: พอเรานวดไปสักพักแล้วกลิ่นของคนจะไม่เหมือนกัน
1: หอมมันจะมีความหอมระเหยของน้ำมันหอมระเหยโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปอีกนะคะคือตอนนี้คนเยอะมากนะคะคนเยอะมากแล้วก็อยากไปเห็นบรรยากาศข้างในตอนนี้เราอยู่ที่โพล้านนาโพล้านนาก็จะเป็นทางเหนือนะเจ้าคนอู้เหนือได้กับเจ้าเอาจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปอู้เหนือนะคะกับโพล้านนา
2: สวัสดี
1: เจ้า
2: ตอนนี้จังหวัดไหนเจ้า
5: จังหวัดเชียงใหม่คร
1: ับ เชียงใหม่นะเจ้าหล่อจ้านักจ้าค่ะอันนี้เป็นนวดไทยโพล้านนาเสน่ห์ของโพล้านนาคืออะไรคะ
5: เสน่ห์ของโพล้านนาก็จะเป็นการนวดแบบนิ่มนวลครับจะมีการใช้ทักษะของการนวดไทยผสมผสานกับการนวดโบราณนาในการกดหน่วงเน้นนิ่งแล้วก็มีการจบยืดเส้นคลายเส้นจะมีการผสมการไหว้ครูการเช็ดแห่งตอกเส้นเข้ามาร่วมด้วยครับผม
2: มีการตอกเส้นด้วย
5: ใช่ครับ
2: มีแบบนวดสไตล์ด้านตอนยอนอย่างน
5: ี้
2: คะ
5: ใช่ครับเราประมาณนั้นแต่เราก็ไม่ช้าพอมีการหน่วงเน้นนิ่งเพื่อให้จุดน้ำคลายใช่ครับ
1: คืออันนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที
2: ่
1: โพล้านนาทางภาคเหนือ
2: นะคะ
1: เราจะไปกันต่อค่ะเพราะว่ามีทั้งหมด4ภาคเหลือภาคอีสานแล้วอาจารย์ปิงนวดแผนไทยอาจารย์ปิงนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะพูดนี้เกี่ยวกับเรื่อง
6: อ
1: ะไรคะ
6: อ๋อคำว่าปัญจภาคุตแตกคือแค่ตั้งห้าเนา
1: ะ
6: ก็มีดินน้ำลมไฟแล้วก็อากาศธาตุเพราะว่าร่างกายเราจะประกอบไปด้วยมหาภูตรูปกับอากาศธาตุเพราะนั้นเวลาที่เราจะนวดเนี่ยเราต้องเปิดให้เปิดช่องว่างลมทุกกระแลนออกได้เพราะฉะนั้นคำว่าปัญจนาภูตแตกเป็นการนวดจับธาตุตั้งแต่ให้สมดุลทำไมเวลาเราติดขัดไปนู่นไปนี่มาเนี่ยก็คาดมันเดินไม่ได้เราก็จำเป็นต้องนวดเพื่อให้การติดขัดของลมมันระบายออกแต่พอเราระบายออกไปนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราสุขภาพกลับมาเป็นปกติ
2: ค่ะแล้วสามารถนวดได้ทุกเพศทุกวัยไหมคะ
6: นวดถามว่าทุกวันไหมต้องดูว่านวดตัวไหนคือบางตัวเนี่ยเรานวดทุกวันได้บางตัวต้องเว้นสมมตินวดครั้งหนึ่งถ้าอย่างเวลานวดท้องเนี่ยต้องเว้นไว้ประมาณ3วัน
1: ไม่ได้หมายความว่าต้องนวดท้องอย่างคนที่มีโรคประจำตัวนะคะ
6: ถ้าเป็นโรคประจำตัวบางอย่างนวดได้บางอย่างนวดไม่ได้เช่นคนที่มีภาวะมะเร็งเบาหวานความดันนวดได
1: ้ยกเว้นมะเร็ง
6: มะเร็งถ้าคนไหนมีอาการเป็นมะเร็งเราจะไม่นวดมันก็โรคผิวหนัง
1: โรคอะไรนะ
6: โรคผิวหนังเช่นพวกงูสวัสดไปรามทุ่งพวกนี้นวดไม่ได้ในคนที่มีลักษณะแผลเปรย์ลาบูแต่ถ้าความดันเบาหวานนวดได้เราสามารถนวดให้มันลดอาการ เพื่ออะไรเพื่อเป็นการลดการกินยาใช่ไหมไม่งั้นต้องกินยาตลอดชีวิตแต่ถ้าเรานวดแล้วมันดีขึ้นเราก็จะทำให้เขาอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น
7: อาจารย์ปิงนะอาจารย์ปิงเป็นที่นักเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหม
6: เปิดตอนนี้เปิดเป็นที่โคราชนะครับเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้นวดไทยประจำอำเภอแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นวดไทยประจำอำเภอตอนนี
7: ้
6: ทำที่นู่นแล้วเปิดแล้ว
7: มาใหม่ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะไปศึกษาหรือว่าไปเรียนรู้งาน
6: ถ้าคุณในสนใจนะครับก็ไปดูที่โคราชนะครับเรือจักราบ้านตูมครับที่นู่นจะมีศูนย์การเรียนรู้นวดไทยประจำต่างๆและพิพิธภัณฑ์นวดไทยประจำต่างๆเป็นที่เก็บตำราโบราณที่เราทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว
7: ้
6: ถูกไหมจะเปิดเป็นทางการทางวานิช
7: รถไฟนี้จะเปิดเป็นทางการ
6: จะเป็นที่ประมาณวันที่24-25ตอนนี้กำลังจัดสถานที่ให้ครบพอแต่งตกแต่งอะไรเรียบร้อยเสร็จ24-25ไหว้ครูแล้วทำพิธีเปิด
7: ในตัวเมืองไหมคะหรือว
6: ่
7: า
6: ไม่ออกจากตัวเมืองประมาณ30 กิโลก่อนถึงตัวอำเภอจักราแต่ว่าของเราอยู่ที่ตำบลทองหลางอำเภอจักราเนา
7: ะ
6: แต่ว่าบ้านหมู่บ้านคือบ้านตู
7: บ้านตู
6: บ้านตูเนาะ
7: ใครที่สนใจก็ไปได
6: ้ใช
7: ่สิ้นปีนี้ก็ใช่ขอบคุณมากค่ะอาจารย์นะคะ
8: จะบอกว่าคุณคะดิฉันก็อยากจะไปเรียนรู้ศาสตร์ของเรื่องของการแบบนวด
2: โคราช
8: ปัญจะบ้านฉันเอง
2: ก็ไอ้บ้าน
8: เห็นไหมล่ะบ้านฉันอะโคราชเนี่ยไม่ธรรมดานะอันนี้อะไรอะหมอนวดมือทอง
2: หมอนวดมือทอง
8: น่าจะคุยอยู่กำลังติดคุยอยู่เรามาถึงกันที่ตรงนี้เป็นเราจะไปกันตรงนี้จะเป็นจุดคัดกรองของแต่ว่าอันนี้ต้องจองคิวคุณคะไม่ทัน
2: วันนี้ไม่ทันแต่ว่า
8: ถ้าใครจะมาก็คือต้องจองคิวก่อนถึงจะเข้าจุดคัดกรองได้นะคะอันนี้แค่บรรยากาศแค่ 20% ของงานนะคุณ
2: ใช่
8: จริงๆแล้วเข้ามาในงานเนี่ยบรรยากาศเขาก็จะมีดนตรีเวทีกลางเวทีใหญ่จะมีดนตรีบำบัด
2: ค่ะ
8: ดิฉันต้องถอยหลัง
2: แวะตรงนี้สักนิดนึงสวัสดีค่ะ
8: พื้นบ้านบ้านสีผ้าตรงนี้ชื่อบูบ้า
9: อ
8: ัน
9: นี้ก็จะเป็นล็อกนี้นะคะล็อกที่6ล็อกที่7เนี่ยจะเป็นนวดไทยอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ชองของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะเป็นชนชาวชองซึ่งมีเฉพาะที่จังหวัดตราดและก็จันทบุรีเท่านั้นแล้วเราก็จะมีเรื่องของศาสตร์การนวดโดยเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณค่ะก็คือมีพิธีกรรมเข้ามาร่วมด้วยในเรื่องของการรักษาค่ะวันนี้ก็เอามานำเสนอค่ะ2ท่านด้วยกันนอกจากจะเป็นเรื่องของการนวดแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของชาวชองเนี่ยจะทำไร่ทำสวนแล้วก็ล่อนพลอยนะคะเพราะฉะนั้นเวลานวดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเอาสุ่มไก่เนี่ยมาประยุกต์ใช้เป็นเหมือนตู้อบเป็นตู้อบสมุนไพรนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะลงไปในแม่น้ำที่เราล่อนพลอยเสร็จแล้วค่ะในแม่น้ำเนี่ยมันก็จะมีดินขาวเอามาสปาอันนี้ก็จะเป็นสปาสุ่มไก่นะคะของวิถีชีวิตชาวชองเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องของความเชื่อในเรื่องของไม้ชองระอาไม้ชองระอาชาวชองเนี่ยเขาถือว่าเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าถ้าเรามีไม้ชองระอาเนี่ยหรือพญาป้องทองนะคะเราจะแข็งแรงไม่มีใครสามารถทำอะไรเราได้ในเชิงของไสยเวท
2: ถ้าความเชื่อ
9: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเราอธิบายในยุคปัจจุบันตอนนี้ก็คือไม้ชองระอาหรือพญาป้องทองเนี่ยเขามีสรรพคุณเรื่องของการรักษาการปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรามีอาการปวดเมื่อยเนี่ยถ้าเรามีไม้อันนี้แล้วใช้ในการบริโภครักษาเนี่ยเราก็จะไม่ป่วยด้วยการปวดเมื่อยทีนี้ชาวชองเนี่ยเขาก็เลยใช้ชื่อว่าชองระอาเนื่องจากว่าถ้าทำคุณใสเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้จนชาวชองเนี่ยเอื่อมระอาค่ะมันก็จะมีสตอรี่ประมาณนี้ค่ะ
8: จริงๆแล้วมันมีอีกเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้นะคะแล้วก็จะได้มาเที่ยวงานนี้ยังมีเวลานะ
2: ใช่ค่ะ
8: ใครที่จะมายังมีเวลางานมีไปจ
2: นสนใจบูธไหนสนใจนวดท่าไหนสามารถเข้าไปได้เลย
8: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
8: นะคะ
1: วันนี้นะคะคนเยอะมากๆแล้วก็บรรยากาศของงานเนี่ยต้องบอกว่าใครเข้ามาเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยดีแน่นอนเพราะว่าจะมีเพลงเวทีใหญ่ยังอยู่ในการประกวดอยู่การประกวดดูสีดับตนของนักเรียนนักศึกษาประชาชน
2: ผู้สูงอายุด้วยนะคะ
1: ใช่ไหม
2: ที่ผอ.บอกว่ามีผู้สูงอายุประกวดด้วย
1: คือตอนนี้ดิฉันแอบไปเห็นนะแบบการแสดงสวยงามมากแล้วก็จะมีดนตรีใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นอัตลักษณ์นวดพื้นบ้านสี่ภาคเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนไม่ว่างเลยนะคะใครที่มาเนี่ยน่าจะต้องจองคิวทั้งหมดจะต้องจองคิวเดี๋ยวเราจะให้เห็นบรรยากาศนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่มาเนี่ยดูด้วยนะคะว่าศาสตร์การนวดหรือว่าใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องธุรกิจต่างๆเนี่ยน่าสนใจ
2: คุณคะบูธนี้นวดนักกีฬา
1: ฮะ
2: นวดนักกีฬาก็คือใครที่ออกกำลังกายนะหรือว่าเป็นนักกีฬาสามารถที่จะมานวดบูธนี้ได้เลยอ
1: ันนี้น่าจะเป็นคิวเขานะคุณ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่นี่คือจอคิวนะคะจุดคัดกรองบริการตรวจอาการฟรีใครที่มีอาการนู่นนั่นนี่เรามาตรวจดูก่อนได้
2: ตั้งแต่เดินเข้ามานะคุณดิฉันได้กลิ่นหอมแบบโอ้ทำให้มันผ่อนคลาย
1: อาหารหรือว่าอะไรคะ
2: ไม่ค่ะเป็นกลิ่นของสมุนไพร
1: สมุนไพร
2: เรียกว่าเป็นกลิ่นของสมุนไพร
1: คุณคะเรามาถึงจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งแล้วค่ะคุณเห็นสัญลักษณ์ผ้าขาวม้าไหมน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของครูเดชครูเดชครูเดช
2: ครูเดชจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเปล่า
1: ใช่จ้าแต่ว่าเราจะเข้าไปได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เราก็พยายามที่จะชะเง้อดูว่า
2: คนเยอะมาก
1: ตอนนี้ครูเดชครูเดชอยู่ด้านไหนคะ
10: น
1: ั่
10: นค
1: ่
10: ะ
1: โอ้โหไม่ทันแล้วนะคะดิฉันแหวกให้ดูนะครูเดชอยู่ด้านไหนเห็นไหมคะครูเดชอยู่ด้านไหนดิฉันก็พยายามแหวกอยู่นะคะครูเดชคะครูเดชคะจากรายการนะคะครูเดชติดภารกิจอยู่นะคะตอนนี้ครูเดชติดภารกิจอยู่นะคะยังติดนวดอยู่แล้วก็นี่เป็นบูธของครูเดชจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใช้ศาสตร์การนวดการรักษาด้วยผ้าขาวม้าไทยผ้าขาวม้าใช่คือครูเดชอะคิวทองส่วนใหญ่จะเป็นจัดกระดูกใช่ไหมคะจริงๆแล้วต้องคุยกับครูเดชแต่ว่าครูเดชต้องเข้าใจครูเดชเพราะว
2: ่
1: าคิวทองเดี๋ยวเผื่อใครมาก็มารักษาใช่ค่ะครูเดชนะคะอันนี้เป็นบุ๊กของครูเดชครูเดชสุราษฎร์ธานีเข้าไปดูในเพจของครูเดชได้เลย
2: ค่ะ
1: เขามีการทำคอนเทนต์นู่นนั่นนี่ส่วนด้านซ้ายมือดิฉันนี่คือตู้จุ่ม กองบัญชาการทางการแพทย์ก็มานะคะก็จะมี
2: ตรงนี้คือลิปสติกที่ผอ.พูด
1: เ
2: ม
1: ื่อ
2: ส
1: ัก
2: คร
1: ู
2: ่ผอ.พูดถึงลิปสติก
1: ใช่ไหมตรงนี้คือบูธเกี่ยวกับอะไรคะลิปสติกใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นลิปสติกที่ทำมาจาก
11: ทำ
1: มาจาก
11: ม
1: ัน
11: เปล
1: ี่
11: ยนส
1: ี
11: นะคะ
1: ค่ะโอเคอ
12: ันนี้จะเป็นลิปมันเปลี่ยนสีค่ะที่เราทำขึ้นมาจากดอกไม้แล้วก็เราเนี่ยจะทำให้มันเป็นตามท่าเจ้าเรือนเนาะด้วยมุมมองทางการแพทย์แผนไทยของเราค่ะมองว่าคนแต่ละบุคคลก็จะมีท่าประจำตัวหรือว่าท่าเจ้าเรือนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสีและกลิ่นการใช้ลิปอะค่ะมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ส่วนสีของเราเนี่ยและกลิ่นของเราก็พัฒนาขึ้นมาจากดอกไม้ต่างอย่างเช่นตัวนี้ที่เป็นธาตุไฟอะค่ะก็จะมีดอกไม้ที่ชื่อว่ามะลิปีบกฤษณา
1: เพราะฉะนั้นก็แวะมาได้อยู่ที่บูธนี้นะคะอยู่ใกล้ทางเข้าเลยเข้ามาเลี้ยวซ้ายเจอเลยนะคะบูธกองบัญชาการทางการแพทย์ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะโอเคนะคะเนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะจริงๆนี่คือแค่
2: เรายังพาไปไม่ครบ
1: มันเยอะจริงๆนะคะเยอะมากๆเลย
2: จะต้องมาอีกนะคะเขาจัด3วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์นะคะวันที่22
1: สิงหาคมนะคะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริเกียรติค่ะอยู่ที่ฮอ8นะคะจำให้แม่นๆมาง่ายไม่ต้องเอารถโดยสารไม่ต้องเอารถส่วนตัวมานะมารถประจำทาง
2: MRT
1: รถเมล์ก็ได้ MRT สะดวกมาก
2: วันนี้พวกเราสองคนก็มารถ MRT กันนะคะแป๊บเดียวค่ะมาถึงเลยเดินเข้างานได้เลยนะคะ
1: ค่ะและฝากไปด้วยนะคะมหกรรมการนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ค่ะสำหรับงานนี้นะคะมีไปถึงวันเสาร์ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเด
1: ี๋
2: ยวขอส่งไปที
1: ่ห้องส่งนะคะไปเจอกันในห้องส่งค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
13: เข้าสกุป
14: ค่ะ
1: ่ะก็ชมไปแล้วนะคะบรรยากาศของสกู๊ปนะคะที่น่าสนใจงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาตินะคะ2569จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะแต่ว่างานยังมีอีกนะคุณ
0: ย
1: ัง
0: มีอีกมีไปถึงวันเสาร์เลยค่ะก
1: ็
0: ยังมีเวลานะคะไปนวดไทย4ภาคกัน
1: ค่ะจริงๆดิฉันอยากจะนวดนะว่าถ้ามีศาสตร์นวดแล้วผอมเนี่ยน่าจะนวดนะ
0: คะ
1: แต่ตอนนี้ลดน้ำหนักให้ได้ก่อนนะคะหยุดกินก่อนเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใต้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 for free 24ชั่วโมง
1: 13:34 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับรายการทั่วทิศถิ่นไทย FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นกันนะคะ AM 819 891 kHz ค่ะ
0: ค่ะรวมถึงทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะเรามีนัดกับอาจารย์อากันเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
15: สว
1: ั
15: สด
1: ี
15: ค
1: ่
15: ะ
1: ค
15: ่ะ
1: สว
15: ั
1: สด
15: ี
1: ค
15: ่
1: ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นะคะอาจจะให้วันนี้พิเศษนิดหนึ่งค่ะอาจารย์ต้องขอ
0: รอนานนิดนึง
1: แค่อาจารย์รอนานเนื่องจากว่าเราพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปเที่ยวงานมหกรรมงานนวดไทยซึ่งเมื่อวานได้ไปแต่ว่าไม่มีโอกาสได้นวดเลยค่ะอาจารย์อาคนเดียว
15: ค
1: ่
15: ะ
1: เต็มค่ะวันนี้อาจารย์อามีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
15: ค่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะก็ไม่มีใครอยากเป็นนะคะแล
1: ้
15: วก็การศึกษาล่าสุดที่น่าสนใจนะคะที่เขาอัปเดตนะคะว่าถ้าเราไม่อยากเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยมันมีวิธีป้องกันหลักๆเนี่ยอยู่ทั้งหมด14ข้อด้วยกันนะคะจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในต่างประเทศนะคะข้อแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงต้นนะคะหมายก็ว่าในช่วงวัยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยถ้าเรามีลูกมีหลานนะคะก็ควรจะให้เขาเรียนจบมัธยมศึกษานะคะเพราะมันมีการศึกษาพบว่าคนที่ไม่เข้าเรียนในระดับมัธยมเนี่ยนะคะมันจะเขาเรียกว่าขาดทุนสำรองของสมองซ
1: ึ่
15: งมันจะเป็นกองทุนเวลาที่สมองมันเสื่อมตามอายุตามเวลาเนี่ยแต่ถ้าเรามีทุนสำรองทางปัญญาที่เราเรียนรู้ไว้ตอนเด็กๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่แล้วบอกว่าเออฉันจบป.4 ป.6 เงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เสมอไปนะคะไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยมันได้มาจากการเก็บทางสถิตินะคะแต่ว่าเขาก็พบว่าคนที่ยังมีเขาเรียกว่ามีการเรียนรู้ตลอดเวลาเช
1: ่
15: นในวัยกลางคนในวัยชราเนี่ยมีการใช้สมองคิดนู่นคิดนี่ทำงานอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยลดการบกพร่องทางสมองที่คือชะลอไม่ให้มันเสื่อมวัยอ่ะพูดง่ายๆนะคะเช่น อย่างยายของหนูนะก็สมองไม่เสื่อมเลยเพราะว่าแกเล่นหวยทุกงวดแกก็จะแบบตีเลขตีอะไรอย่างเงี้ยบวกลบคูณหารนะคะก็อายุเป็นร้อยก็ไม่เสื่อมนะคะสมัยที่ยังอยู่นะตายตอนอายุร้อยกว่านะคะต่อมาก็คือเขาพบว่าคนที่สูญเสียการได้ยินหรือว่ามีการมองเห็นที่แย่ลงหรืออาจจะตามัวสูญเสียการมองเห็นอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเพิ่มโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม อันนี้เรื่องจริงนะคะอันนี้ก็คือเคยเห็นคนแก่ที่รู้จักกันเนี่ยหลังๆมาเนี่ยแกดูแบบเยอะหลงลืมแบบเหมือนสมองเสื่อมชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าหูแกไม่ได้ยินนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่เริ่มมีปัญหาเรื่องการได้ยินหรือมีปัญหาเรื่องการมองเห็นเนี่ยก็ไปตรวจไปรักษาทำเท่าที่ทำได้นะคะเพราะว่าอย่างถ้ามีเครื่องช่วยฟังเนี่ยค่ะเขาก็เพราะว่ามันจะช่วยชะลอการถดถอยของสมองได้เพราะว่าพวกการได้ยินการมองเห็นเนี่ยค่ะมันเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองด้วยนะคะแล้วก็คนที่สูญเสียการได้ยินหรืออะไรเงี้ยก็มักจะทำให้เขาเรียกว่ามักจะแยกตัวทางสังคมนะคะซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการเกิดสมองเสื่อมนะคะข้อต่อมาก็คือภาวะซึมเศร้านะคะคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมสูงโดยเฉพาะซึมเศร้าในผู้ใหญ่ช่วงกลางคนนะคะมันก็จะไปเพิ่มพวกฮอร์โมนความเครียดหรือว่าโปรตีนที่มันดีกับสมองก็จะลดลงก็ทำให้สมองส่วนความจำเนี่ยมันถดถอยลงนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นก็ต้องไปรักษากินยานะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือการบาดเจ็บที่สมองนะคะอันนี้เราก็จะเจอบ่อยๆว่าคนที่หัวกระแทกนะหรือว่าอาจจะเป็นนักมวยหรือว่าเล่นกีฬาที่ผาดโผนพวกเนี้ยก็ต้องมีการป้องกันใส่หมวกหรือขับรถจักรยานยนต์อะไรพวกเนี้ยก็ต้องใส่หมวกกันน็อกให้ดีหรือว่าขับรถยนต์ก็ต้องคาดเข็มขัดให้ดีเพราะว่าเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วหัวกระแทกเนี่ยมันมีการบาดเจ็บที่สมองนะคะมันอาจจะไม่ได้สมองเสื่อมนะวันที่เราเกิดเหตุการณ์นะคือมันอาจจะเสื่อมตอนนั้นก็ได้หรือมันอาจจะมาเสื่อมอีกหลายปีให้หลังก็ได้เพราะฉะนั้นนี่สำคัญคือป้องกันแม่หัวเราเนี่ยไปกระแทกกับอะไรรวมถึงผู้สูงอายุด้วยก็คือต้องจัดดูแลพื้นบ้านอะไรไม่ให้มันเกิดการเสี่ยงอุบัติเหตุลื่นล้มหัวฟาดอะไรพวกเนี้ยนะคะข้อต่อมาก็คือการขาดการออกกำลังกาย
0: ค่ะ
15: นะคะเพราะว่าการที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะก็ต้องออกอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์นึงขอให้ได้สัก150นาทีอาจจะแบ่งทำ5วันวันละ30นาทีก็ได้นะคะแล้วก็โรคประจำตัวนะคะก็ต้องคุมให้ดีเพราะเขาพบว่าโรคเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุงนะคะจะมีความเสี่ยงสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนกับการเพิ่มโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมนะคือหมายความว่าถ้าคุมไม่ได้นะแต่ถ้าเราคุมได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมก็จะลดน้อยลงนะคะอย่างโรคเบาหวานเนี่ยหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาจะพูดไว้เลยว่ามันคืออัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์เนี่ยหนังสือบางเล่มเนี่ยคุณหมอให้ความเห็นว่ามันคือโรคเบาหวานชนิดที่3ด้วยซ้ำคือเขาเปรียบเปรยเพราะว่าคนที่คุมน้ำตาลได้ไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้เพิ่มโอกาสการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยได้สูงมากนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือการดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะคะยิ่งสูบบุหรี่เนี่ยความเสี่ยงที่เขาเก็บสถิติมาเนี่ยจะสูงถึง 79% ที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคตนะคะและถ้าเลิกได้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมนั้นก็จะลดเปอร์เซ็นต์ลงมาอันนั้นก็ไม่สายไปที่คนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยจะตั้งวันตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่นะคะจริงๆมันไม่ใช่แค่โรคอัลไซเมอร์หรอกนะคะบุหรี่เนี่ยทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตทำให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะคะทำให้เป็นโรคแบบเหมือนทำให้เส้นเลือดอ่ะนะคะมันเสียหายนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทุกประเภทนะคะแล้วก็การดื่มเหล้าโดยเฉพาะดื่มหนักๆเนี่ยนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าคนที่กินเหล้าหนักๆตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยนะคะ พอแก่ตัวไปสมองก็จะเริ่มเลอะเลือนนะคะเพราะว่าเนี้ยมันมีความเสี่ยงเขาเรียกว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องด้วยคือหมายความว่าพอกินเหล้ามากๆเนี่ยมันจะขาดวิตามินบางตัวด้วยขาดแร่ธาตุบางตัวโดยเฉพาะพวกวิตามิน D1 วิตามินแมกนีเซียมอะไรพวกเนี้ยแร่ธาตุแมกนีเซียมซึ่งพวกนี้มันก็จะมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของสมองนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือมลพิษทางอากาศนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนกับการเกิดโรคสมองเสื่อมโดยเฉพาะพวก PM2.5 เนี่ยยิ่งเราได้รับเยอะนะคะมันจะไม่ใช่แค่เรื่องปอดทางเดินหายใจเท่านั้นนะคะเขาพบว่ามันมีความสำคัญกับความเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเป็นปัจจัยที่14ก็คือความเหงานะคะคนที่แยกตัวออกจากสังคมนะคะไม่พูดไม่คุยไม่อะไรสูงสิงอะไรกับใครเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามนุษย์จริงๆแล้วธรรมชาติเป็นสัตว์สังคม
0: ค่ะ
15: ต้องพูดคุยต้องอะไรเป็นการคิดการใช้สมองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเหงามากแยกตัวออกจากสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเลยเนี่ยนะคะก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดสมองเสื่อมเนี่ยตามมาเพราะนั้นอย่างที่ว่าถ้าเกิดเรามีคนผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ควรจะต้องพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมีปฏิสัมพันธ์กับเขานะคะแล้วก็เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมเนี่ยจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับต้นๆเลยที่ทำให้เราไม่แก่ด้วยนะ
0: คือ
15: มันมีหนังสืออยู่เล่มนึงที่เขาว่าการกินดีหรือเปล่าการอยู่ในที่ที่ดีกินฐานะที่ร่ำรวยหรือเปล่าที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่แก่อะไรเงี้ยโดยสรุปแล้วก็คือจริงแล้วปัจจัยพวกนั้นอ่ะเป็นปัจจัยรองๆเลยสิ่งที่ทำให้เราคนเราแบบชะลอวัยอายุยืนยาวเนี่ยคือการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมนะคะหรืออย่างน้อยๆเนี่ยหาแมวหาหมามาเลี้ยงก็ได้นะ
0: ช่วย
15: อะไ
0: รใจได
15: ้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดความเหงาในจิตใจนะคะเพราะว่าความเหงาจริงมันจะมีเรื่องของฮอร์โมนอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นฮอร์โมนออกซิโตซินที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอวัยหรือว่าดูแลหัวใจด้วยนะคะวันนี้ก็มี14ปัจจัยหลักๆที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าถ้าเราปรับตรงนี้ได้เนี่ยนะคะจะช่วยลดโอกาสเกิดสมองเสื่อมได้ถึง
0: 45%
15: ได้ทำได้บางข้อก็ไม่เป็นไรก็เปอร์เซ็นต์มันก็จะถดถอยลงมาหน่อย
0: อย่างน้อยเราได้รู้วิธีการที่จะขจัดความเครียดความเหงาหรือว่ามลพิษต่างๆที่มันเป็นตัวเสี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้อันนี้ก็ถือว่าจะทำให้เราเนี่ยมีคนในครอบครัวอายุยืนยาวด้วยนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันค่ะก็เดี๋ยวใครที่อยากจะลองดูนะคะว่าเรื่องของสภาพจิตใจเป็นยังไงเนี่ยก็ลองเช็คสุขภาพเองได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายค่ะอาจารย์อา
16: คะ
0: เรายังมีเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีเนาะ
16: ยังเปิดสายได้อยู่นะคะท่านผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ทางบ้านอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ022769718 022769718ค่ะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ตอนนี้เราเปิดสายนะคะก็ฝากคำถามมาได้เผื่อว่าใครที่อาจจะไม่สะดวกโทรเข้ามานะคะแต่ว่าสายยังว่างอยู่นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ022769718ค่ะระหว่างรอสายค่ะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังคุณบรมเข้ามาแล้วนะคะแจกส้มมาด้วย ส้มมงคลนะคะถ้าจะแจกส้มมงคลแนะนำนะคะคุณบรมแจกส้มเป็นผลนะคะมาฝากทีมงานดีกว่า
16: ส้มทองได้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้อยากกินผลไม้มากเลย ค่ะ
16: ตอนนี้มีสายจากทางบ้านแล้วนะคะจากอำนาจเจริญค่ะคุณทัศนีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
17: อาจารย์คะอยากสอบถามพอดีหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าหนูเป็นข้อเข่าเสื่อมแต่ทีนี้ก็ทานแคลเซียมมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะก็อยากจะลองเป็นสมุนไพรเห็นอาจารย์บอกว่ามีอะไรนะไอ้เพชรสังฆาตเหรอคะอาจารย์
0: ข้อเข่าเสื่อม
15: เพชรสังฆาต จะช่วยลดการอักเสบของข้อได้ค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงกระดูกกินครั้งละ 1-2 เม็ดวันละ2ครั้งค่ะกินติดต่อกันได้นาน6เดือนหรือจะหยุดก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ถ้าวันไหนปวดเยอะค่ะก็แนะนำให้กินเถาวัลย์เตียงเพิ่มกินได้ครั้งละ2เม็ดวันละ3ครั้งแต่ถ้าไม่ปวดก็หยุดได้ก่อนเหมือนกันเถาวัลย์เตียงจะเป็นตัวแก้ปวดลดอักเสบจะไม่ได้บำรุงกระดูกเด่นแบบเพศสังฆาตเนาะหรือถ้าไม่อยากกินยาเนี่ยปวดแบบขัดขันเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะใช้ยาทาภายนอกเอาก็ได้จริงๆยาทามีหลายตัวค่ะถ้าเป็นในทางสมุนไพรก็ครีมไทยได้เนาะสเปรย์กระดูกไก่ดำได้นะคะยาทาพระเส้นได้แล้วแต่ว่าเราหาอะไรได้นะคือยาที่พูดมาเนี่ยมันเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเราสามารถที่จะไปเบิกที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านได้แต่ถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนโบราณนะคะถ้าเลือกได้เนี่ยเลือกใช้ตำรับที่มันเป็นน้ำมันอาจจะทาช่วงกลางคืนก็ได้ถ้ากลัวหนึบเพราะว่าเราเชื่อว่าน้ำมันมันจะเข้าพวกข้อได้ดีกว่าค่ะ
17: อ๋อค่ะทีนี้หนูจะถามอาจารย์นิดนึงค่ะคือหนูรักษามะเร็งแล้วผ่าตัดแล้วให้เคมีผ่านอะไรพวกนี้มาหมดแล้วถ้าหนูจะทานเพชรสังฆาตเพื่อบำรุงกระดูกไขข้ออย่างเงี้ยมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ
15: ไม่มีผลอะไรกับไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งเนาะคือจริงๆมันมีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยซ้ำแต่ต้านไม่เท่ากับรักษานะก็คือเอาเป็นว่าไม่เกิดให้ก่อให้เกิดผลเสียอะไรแต่ว่าผลข้างเคียงที่อาจจะเจอได้ในบางคนเนาะก็สังเกตร่างกายตัวเองหลังจากกินยาที่เคยพบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการระคายกระเพาะคือคล้ายๆกับว่ากินแล้วไม่สบายท้องนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ว่ากัดกระเพาะนะคือคล้ายๆกับว่ายาเนี่ยมันมีพวกเส้นใยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้บางคนที่กินอ่ะรู้สึกไม่สบายท้องหรือว่าท้องผูกเจอได้เหมือนกันในบางคนค่ะแต่ถ้าไม่เจอก็คือไม่เป็นไรแล้วก็กินต่อ
17: ค่ะอาจารย์คะหนูรบกวนขอเบอร์ที่จะสั่งซื้อเพศสังฆาตหน่อย
1: อ๋อเดี๋ยวรอท้ายรายการนะคะฟังทางวิทยุจนจบนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกทีเดียวนะคะ
17: อ๋อขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะคะขอบคุณมากค่ะ
16: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณทัศนีอำนาจเจริญนะคะสลับมาที่ทางออนไลน์ค่ะคุณอ้อ
16: ค่ะคุณนงเยานะคะฝากคำถามถามอาจารย์อาค่ะยาแคปซูลเผาวันเปรียงทานแก้เส้นตึงขาตึงบ่าไหล่ตึงทานแล้วดีขอถามทานแก้ปวดศีรษะได้ด้วยไหมคะ
1: แคปซูลถาวรเปรียง
15: ต้องลองกินดูว่าจะค่อยยังช่วงไหนเพราะว่าในมุมมองของการแพทย์แผนไทยอ่ะพวกเส้น
16: อ
15: ะค่ะมันจะเก่งแต่ว่าปวดศีรษะเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของความร้อนนะในมุมมองของแผนไทยคือในแผนปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองว่ามันใช้ได้ร่วมกันแหละปวดตรงไหนก็มันมีฤทธิ์แก้ปวดลดอักเสบได้จริงแต่ทีนี้ระดับความรุนแรงของการปวดหรือว่าในมุมมองของแพทย์แผนไทยจะมองต่างจากแผนปัจจุบันก็คือลองกินดูถ้าไม่หายก็คือไม่ตรงอาจจะต้องไปใช้เป็นพวกยาหอมเช่นประจิตพวกเนี้ยเพื่อปรับลมที่มันดันขึ้นข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
16: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต่างกันนะคะถ้าเป็นเถาวัลย์เปรียงเนี่ยคือความเด่นของเขาคือจะไปช่วยในเรื่องของการแก้คลายเส้นปวดเส้นอะไรประมาณนี้นะคะเส้นตึงนะอ่ะไปที่สายทางบ้านสุพรรณบุรีค่ะคุณหนิงค่ะสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
18: จะถามคุณหมอว่าคือเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็หมอเขาให้กินยาฮอร์โมนวันละ1เม็ดมื้อเช้าวันละเม็ดเดียวนะแล้วช่วงเที่ยงช่วงเย็นอะไรเงี้ยเราอยากจะกินยาปรับกินกินได้มั้ยคะห้ามมั้ยคะ
15: อ๋อกินได้ค่ะกินวันละ2-3เม็ดได้เลยค่ะกินมื้อคนละมื้อกับยาแผนปัจจุบันก็ได้ค่ะ
18: เป็นต้นผักสดปลูกเอาไว้ที่บ้านจ้ะ
15: ถ้ามั่นใจว่าเป็นต้นหญ้าปักกิ่งจริงก็คั้นกินวันละ2ช้อนโต๊ะน่าจะใช้ประมาณสัก 4-6 ต้นค่ะ
18: อ๋อจ้ะจะถามว่าเอ๊หมอเขาห้ามไหมกินได้ไหมอ๋อจ้ะจะได้กิน
15: คือหมอเขาอาจจะ

0: แต่ถ้าเรากินวันละมื้ออย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะกินได้เรื่อยๆค่ะ
1: เขาครบสรรพคุณเขาดีเขาเสริมภูมิคุ้มกันได้ช่วยลดมะเร็งก็ได้ใช่ไหม
0: ก็อาจจะมีส่วนช่วยในการแบบป้องกันการเป็นซ้ำอาจจะนะ
1: อ๋อจ้ะโอ้ดีใจมากเลยจ้ะ
0: ค่ะ
2: โอเคนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะตอนนี้53นาทีนี่น่าจะได้อีกสัก1สาย
2: ค่ะขอคำถามแบบกระชับหน่อยแล้วกันนะคะ
3: โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะ022769718ได้สัก1สายนะคะ
2: ค่ะระหว่างรอสายนะคะเราสลับไปทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันค่ะคุณพิสมัยค่ะบอกว่าโอ้มาแล้วสวัสดีอาจารย์อาด้วยนะคะคุณชนกาลคุณนีนะคะคุณพิสมัยแซวเรื่องของการกดนวดลดน้ำหนักนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนงเยานะคะค่ะ
3: ค่ะตอนนี้มาแล้วนะคะจากจังหวัดปทุมธานี
2: ค่ะ
3: คุณขาวค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: จะเรียนถามว่าตอนนี้อายุ67แก่แต่ก่อนไม่เป็นก็ลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนดึกที1ที2อ่ะวันละ1ครั้งเวลากลับไปนอนมันก็ไม่หลับมันทําให้รบกวนการนอนแล้วก็จะนอนไม่พอเวียนหัวจะแก้ไขยังไงคะ
0: อาจจะต้องลองให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นนะคะอาจจะเพิ่มการกินพวกเครื่องเทศอะค่ะถ้าเป็นยาที่จับต้องได้ก็เป็นพวกยาหอมลิตรอุ่นพวกยาหอมนวโกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะอ๋อจะทานตอนเช้าเน
0: า
4: ะ
0: อะไรนะคะ
4: ทานตอนเช้าเนาะดื่ม
0: ทานช่วงทานช่วงเย็นเพราะว่ามีปัญหาช่วงเข้านอนใช่ไหมคะ
4: ค
0: ่
4: ะตื่นมาดึก
0: หรือไม่ก็เป็นตำรับที่มันมีพริกไทยก็ได้เนาะหรือถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่มันเป็นพวกแกงเลียงต้มยำเลียงน้ำแข็งน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนช่วยได้คือให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นแล้วเราก็ต้องไม่แน่ใจว่าน้ำกินมากหรือกินน้อยคือมันต้องกินพอดีอ่ะ
2: ก
0: ินไม่มากไม่น้อยกัน
4: กินไม่มากหรอกค่ะ
2: ก่อนนอนดื่มน้ำเยอะไหมคะ
4: ไม่ค่ะพยายามหลังเท่าที่ตกดินแล้วพยายามไม่ดื่มน้ำกลัวจะปัสสาวะก็ยังเป็นมา 2-3 อาทิตย์แล้วค่ะเนี่ย
2: มันปัสสาวะเยอะไหมคะในแต่ละคืนประมาณกี่ครั้ง
4: ครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวไม่เคยเป็นเลยนะแบบเนี้ยพอกลับไปนอนนอนไม่หลับ
2: ครั้งเดียว
3: แต่ว่าครั้งเดียวปัญหาคือนอนต่อไม่หลับ
4: ใช่มันก็เพียค่ะเวียนหัวเลยพอเราหลบนอนไม่ได้
2: นอน
4: ไม่พ
2: อก็ลองดูเหมือนที่อาจารย์อาแนะนำนะคะก็คือยาหอมจะเป็นนวโกรดก็ได้ถ้าไม่
4: และอย่างเดียวนวโกรดอย่างเดียว
2: อินทจักรมีตัวอื่นไหมคะอาจารย์อาคะ
0: เอานวโกรดหรืออินทจักรก็ได้ค่ะ1ช้อนชากับน้ำอุ่นกินช่วงหลังอาหารเย็นหรือก่อนเข้านอนชั่วโมงนึงค่ะ
4: ค่ะ
2: ลองดูนะคะปรับดู
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: การนอนไม่หลับเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะโดยเฉพาะแฟนรายการของเราก็จะเป็นอายุค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละพอตื่นมากลางดึกเนี่ยโอ้โหกว่าจะหลับ
3: ไม่หลับแล้ว
2: กว่าจะหลับนะคะก็เข้าใจเหมือนกันค่ะ
3: ค
2: ุ
3: ณมีปัญหานะรีบนอนนอนตั้งแต่ตอนประมาณ3 ทุ่มสองสามทุ่มต
2: ี
3: หนึ่งตื่นแล้ว
2: แล้วก็นอนไม่หลับมีคุณผู้ฟังหลายท่านที่เป็นแบบนี้แต่ว่าใช้เหมือนที่อาจารย์อาแนะนำก็คือลองยาหอมแต่ไม่ใช่ยาหอมอย่างเดียวมันก็ต้องปรับพฤติกรรมเรื่องของการดื่มน้ำเนาะหรือว่าอาหารอาจจะเป็นอาหารเหมือนที่อาจารย์อาแนะนำ
3: อาจารย์ครับอย่างการสร้างบรรยากาศการนอนก็มีผลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็สภาพแวดล้อมต้องเงียบนะคะปิดไฟให้มืดนะคะแล้วก็อุณหภูมิพอเหมาะไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปค่ะเอาแบบที่นอนสบายที่หลับที่นอนก็ต้องสะอาดไม่มีฝุ่นนะคะห้องนอนไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้
2: อม
0: จิตใจต้องผ่อนคลายนะคะไม่ต้องเก็บเรื่องตอนกลางวันมาคิดให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะวางด้วยนะคะ13:57 ให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าเกิดอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพที่อภัยภูเบศรนะ
2: คะ
0: ก็โทรในเวลาราชการนะคะ02แล้วก็02อีกรอบ

0: 1นะคะ87710นะคะแต่เป็นเบอร์อยู่ที่ปทุมนะคะไปซื้อเครื่องกรุงเทพมาเฉยๆนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทิ้งท้ายนะอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะไปเที่ยวงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ยังมีเวลาอีก2วันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะไปนวดไทย4ภาคกันซึ่งพวกเราไปแล้วแต่ยังไม่ได้นวดแต่ว่าพวกเราพรุ่งนี้เราไปกันใหม่นะ
2: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ยังมีเวลานะวันหยุดด้วยนะคะก็เดินทางด้วยรถสาธารณะอันนี้จะสบายหน่อยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาหาที่จอดแล้วก็ไปรถ MRT ใต้ดินนะคะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะรายการทั่วที่ถิ่นไทยมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะกับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดลยาวารีเด็ดใจค่ะพร้อมกับทีมงานรายการทุกท่านเลยนะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

เองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงน้ำน้อยไฟป่าและหมอกควันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมแก้ปัญหาภัยพิบัติให้ประชาชนเดินหน้าปฏิบัติการสร้างสายฝนเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดินหล่อเลี้ยงไร่นาป่าไม้และทุกครัวเรือนฝนทุกหยดที่ตกลงมาไม่ใช่เพียงน้ำจากฟากฟ้าแต่คือความหวังและความชุ่มชื้นของคนไทยทุกคน
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที
7: ่นายชาแนลรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก170ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวแต่คาดว่าช่วงเวลา14นาฬิกาจะลดลงต่อเนื่องเพราะน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะที่ความคืบหน้าการกู้คืนสาธารณูปโภคล่าสุดกู้คืนระบบไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งเช่นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวซึ่งถนน2เส้นถูกตัดขาดส่วนระบบประปาขณะนี้กู้คืนและส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100ครัวเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนเป็นการชั่วกล่าวแล้วดารุมนอุดมพรรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชน
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้ประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการเร่งสูบระบายน้ำการอำนวยความสะดวกในการอพยพและการดูแลด้านการดำรงชีพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าปฏิบัติการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสถานที่สาธารณะที่มีดินโคลนและสิ่งกีดขวางบนเส้นทางเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคฉีหนูอย่างน้อย10รายและมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 3,000 รายในช่วง8เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคเลฟโตสไปโรซิสหรือโรคฉีหนูอย่างน้อย10รายซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดอิโลอิโลบนเกาะปาไนทางตอนกลางของประเทศนอกจากนี้นับตั้งแต่วันที่4มกราคมถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมอีก84รายหลังฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคฉีหนูขณะที่กรมอนามัยของฟิลิปปินส์หรือ DOH ระบุว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ฟิลิปปินส์มีจำนวนผู้ป่วยโรคฉีหนูสะสมมากกว่า 3,000 รายทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมและรีบไปพบแพทย์โดยทันทีหากมีอาการมีไข้ปวดหัวหรือปวดกล้ามเนื้อรวมถึงรับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันหากมีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงของโรคคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกรัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: พี่น้องเกษตรกรชาวบุรีรัมย์เตรียมเฮจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานทองเขียวราคาประหยัดพลัสภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมพบกับการจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดราคาพิเศษรับส่วนลดสูงถึงกระสอบละ300บาทและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรคุณภาพดีในราคาประหยัดอาทิปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชสารปรับปรุงดินเคมีเกษตรอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาสุดพิเศษพิเศษสำหรับเกษตรกรที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรอง GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกสดปช.รับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุดถึง 2,100 บาทแล้วพบกันวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569 เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ สกต.บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
4: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
3: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
4: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
3: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
4: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
3: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
4: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
5: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
6: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเด้บางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: เดินทางปลอดภัยต้องใส่ใจวินัยจราจรที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอแจ้งรายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายวันนี้มีรายการดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเป็นรายการใต้สันติสุข 14:35 เป็นรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการ 15:00 ถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นช่วงรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35ช่วงเวลารายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 ถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท.มุกดาหาร 16:30 รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังรายการเคาะประเด็นเป็นข่าวเวลา 18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วข่าวท้องถิ่น 18:25 รายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18:45 รายการสบายยามเย็น 19:00 ถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 ช่วงของรายการแวดวงกีฬา 20:00 ถ่ายทอดข่าว 20:30 ช่วงเวลารายการสารวรรณกรรม 21:00 ถ่ายทอดข่าวจบแล้วช่วงเวลารายการสีสันวรรณกรรม 22:00 ถ่ายทอดข่าวและรายการสุขภาพดีวิถีไทย 23:00 ถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24:00 ปิดสถานีสำหรับภาคใหม่ในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศเฉลิมวันโพเกตรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและเวลาขณะนี้14:17ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นช่วงของรายการใต้สันติสุขค่ะ
11: ที่นี่สถานีรถไฟพัทลมท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้กลับมาพบกันกับรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะเพลงนำเข้าสู่รายการจากน้องเดียวโลกแห่งจินตนาการใช้สมองคิดอ่านโลกแห่งความคิดโลกแห่งการใช้มือเป็นเพื่อนนะคะสำหรับรายการนี้ก็มีออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 14:35 น.โดยประมาณค่ะวันนี้พี่เต้วีรยุทธการบรรจงเป็นผู้ควบคุมนำเข้าสู่รายการพี่เต้บอกว่าแม่บรรเทาสำราญใจขอเพลงโอระนายค่ะโนนายเดอร์ยอดรักโคกนาสามนะคะช่วงนี้ก็ขอนำเข้าสู่บทเพลงก่อนค่ะ

ขอบคุณพี่วิรยุทธการบรรจงนะคะขอบคุณจริงๆก็บอกว่าน้องเต้เปิดเพลงได้ถูกใจแล้วก็หายง่วงไปเลยนะคะแม่บรรเทาส่งเฟซบุ๊กมาให้แม่บุญเรียนบอกว่าสวัสดียามบ่ายจ้ะลูกตุ๊กแม่ขอเพียงขอบคุณที่ยังรักของน้องเดียวสุวรรณแว่นทองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่บันเทิงขอเรื่องสาระเกี่ยวกับคนพิการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disability Thailand คนตาบอดตามกฎหมายแบ่งจากคนตาบอดได้สองประเภทคือตาบอดสนิทมองไม่เห็นแม้แต่แสงทั้งสองข้างอีกอย่างคือคนตาบอดที่สายตาเลือนรางการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกมีความจำเป็นสำหรับพวกเราถ้าเป็นคนตาบอดเลือนรางจะเน้นสีที่ต้องคอนทราสต์หรือต้องมีการตัดกันให้เห็นชัดเจนจะเห็นได้ว่าพื้นผิวต่างสัมผัสทำไมต้องใช้สีเหลืองที่จริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สีเหลืองแต่ขอให้เป็นสีที่มีความแตกต่างจากพื้นผิวที่มีการติดตั้งให้มากที่สุดค่ะเป็นสิ่งที่สะดุดตานะคะสิ่งที่จำเป็นที่สุดของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจะอยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์มอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กสิ่งเหล่านี้คนตาบอดจะเข้าถึงสื่อได้จะต้องมีลักษณะของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานในการออกแบบการประชาสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่มีรูปภาพไม่ใช่มีแต่อินโฟซึ่งคนตาบอดไม่สัมผัสอะไรได้เลยหรือเป็นวิดีโอแต่ไม่มีเสียงบรรยายภาพนั่นก็ผิดปกติไปสำหรับการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการเห็นนะคะคนพิการเชิงประจักษ์คืออะไรคนพิการทางการเห็นก็คือไม่มีลูกตาดำเลยทั้งสองข้างหรือลูกตาสีขาวขุ่นทั้งสองข้างหรือลูกตาฝ่อทั้งสองข้างส่วนความพิการทางการได้ยินและความหรือการสื่อความหมายก็คือคนที่ไม่มีรูหูทั้งสองข้างหรือว่าประสาทสัมผัสการรับหูได้ยินเพียงน้อยนิดนะคะส่วนความเคลื่อนไหวความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายได้แก่แขนขาดอยู่ในระดับข้อมือขึ้นไปค่ะหรือขาขาดในระดับข้อเท้าขึ้นไปถึงเรียกได้ว่าความพิการค่ะพี่เต้เรียกร้องบอกว่าอยากจะเปิดบทเพลงให้แม่บุญเรียนฟังก็ขอเชิญรับฟังกันก่อนค่ะ

0: จบกันไปอีกหนึ่งบทเพลงนะคะเพลงเพราะมากเลยเพราะว่าเราโชคดีเหลือเกินที่เราได้เกิดมาบนโลกนี้ที่มีความสมบูรณ์เต็มรูปแบบไม่ว่าแต่สภาพอากาศหรือสภาพสิ่งแวดล้อมนะคะทุกคนก็จังหวังว่าจะมีเบี้ยเลี้ยงคนพิการนะคะก็คือเงินค่าพิการที่เราจะได้เบี้ยคนพิการ800บาทใช่ไหมคะแล้วเราจินตนาการได้อีกว่ารัฐบาลอาจขึ้นให้เร็วๆนี้ค่ะอาจจะเป็น 1,000 หรือ 3,000 บาทนะคะเพราะสภาพค่าครองชีพมันสูงเกินไปที่คนพิการจะแบกรับไว้การมองเห็น20ต่อ20มีความหมายว่าอย่างไรคะสำหรับโทรศัพท์สวัสดีตามสาย
1: สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณพ่อพี่ครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับยามบ่าย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้ขอเพลงด้วยด้วย
0: ค่ะคุณพ่อ
1: สมใจสมใจ
0: คุณพ่อสมใจ
1: บ้านปอแดง
0: บ้านปอแดงอำเภอ
1: ครับอำเภอบ้านด่าน
0: อำเภอบ้านด่านนะคะค่ะ
1: ครับ
0: ขอบทเพลง
1: จำได้บ่
0: จำได้ว่าเสียงแม็กก็จำได้โทรศัพท์ก็จำ
1: เรื่องอะไรจำไม่ได้ไหม
0: จำได้จำได้ค่ะจำได้
1: เป็นไงสบายดีไหมสบายดีป่ะ
0: ค่ะไปเรื่อยๆค่ะบางทีก็
1: เรื่อย
0: ๆค่ะบางทีงานหนักก็เหนื่อยบางทีก
1: ็ครับ
0: ได้พักค่ะบางที
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็จะได้หลับได้นอนเที่ยงคืนเลยเนาะ
0: ก็เห็นใจช่างหลายท่านนะคะแต่หนูไม่ถึงหรอกค่ะเที่ยงคืน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อครับ
0: ค่ะแต่ว่าลำบากช่างเต้
1: ช้านี้ถึงจะได้หลับได้นอนเนาะ
0: ช่างเต้ค่ะหลายคนที่เปลี่ยนเวรกันอยู่อะค่ะจะเป็นนายช่างส่วนใหญ่ที่จะเป็นคนที่รักษาสัญญาณวิทยุเอาไว้จนถึงเที่ยงคืนแล้วค่อย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะวันนี้ฝนไม่ตกดีอยู่ฝนไม่ตกจะได้ฟังเพลง
0: ค่ะ
1: ขอเพลงเลยเด้อขอเพลงเลยเด้อ
0: เอาเพลงแนะนำมาเลยค่ะ
1: ชวนชมของแมนเนลามิด
0: แมนเนลามิดเพลงของชวนชมใช่ไหมคะ
1: ครับเพลงชวนชมชื่อเพลงนะ
0: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
1: ชมผู้จัดด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ครับแจ๊ดดี้เลยสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็ฝากใจไปถึงแม่บุเรียนกับแม่บรรเทาสำราญใจนะคะซึ่งอยู่ในวัยเลย60แต่ว่ายังสวยสาวปิ้งอยู่เลยนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ก็มาพูดถึงเรื่องค่าของสายตา20-20คืออะไรค่ะเข้ารับการตรวจตาที่คลินิกและโรงพยาบาลจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจวัดระยะการมองเห็นเบื้องต้นนะคะหากใครที่ยังนึกไม่ออกก็นึกถึงขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ให้เราปิดตาทีละข้างและอ่านตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเริ่มจากคุณแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นแบบไหนเมื่อเราอ่านตัวเลขเสร็จเจ้าหน้าที่จะบันทึกการมองเห็นเบื้องต้นเพื่อรายงานต่อจากสุแพทย์บ้างก็อยากจะให้เราเข้าใจด้วยโดยการบอกว่าสายตาของเราปกติดีเห็นชัดเจนระดับ20ต่อ20มีความหมายอะไรกัน20ต่อ20คือระดับการมองเห็นในคนที่มีค่าสายตาปกติโดยเลข20ที่เป็นตัวเศษหรือตัวที่อยู่ข้างบนหมายถึงระยะห่างในหน่วยฟุตระหว่างผู้ทดสอบถึงชาร์จตัวเลขส่วน20ที่เป็นตัวส่วนคือตัวที่อยู่ข้างล่างจะหมายถึงระยะห่างในหน่วยฟุตซึ่งคนสายตาปกติสามารถเห็นได้ในบรรทัดเดียวกันนะคะส่วนความที่ลานการมองเห็นก็คือการมองเห็นที่อยู่ในขอบเขตความกว้างของสายตา1ดวงที่เราจะแผ่ออกไปได้ไกลขนาดไหนนะคะถ้าคุณมีระดับการมองเห็น20ส่วน30จะหมายถึงคุณมีค่าสายตาที่แย่กว่าค่าเฉลี่ยของคนปกติซึ่งคนต้องยืนห่างจากค่าของตัวเลข20ฟุตคุณจะเห็นตัวเลขชัดเจนในขณะที่คนปกติห่างจนถึงตัวเลข30ฟุตก็ยังอ่านได้ชัดเจน นี่คือค่าของระดับสายตานะคะเมื่อคุณมองเห็นอยู่ที่ระดับ20ต่อ20ก็จะมีด้วยกันหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใส่แว่นใส่คอนแทคเลนส์หรือผ่า

การติดเชื้อที่สายตาอาจจะเกิดขึ้นจากที่ฝุ่นสกปรกเข้าดวงตาหรือว่าเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งที่เราแพ้เราก็ต้องทานยาที่หมอกำหนดให้หรือว่าเป็นยาหยอดตานะคะส่วนคนที่อายุวัย30กว่าๆ40กว่าๆหรือใช้สายตาอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์นานๆโดยที่ไม่เปิดไฟอยู่นานๆก็อาจจะมีความผิดปกติของดวงตาได้เยอะเลยค่ะหาช่วงจังหวะที่ได้พักผ่อนหย่อนใจกับสายตาด้วยการมองภาพสีเขียวหรือว่าต้นไม้สีเขียวจะช่วยทำให้เราเย็นตาขึ้นนะคะก็ฝากกันไว้สำหรับเรื่องของประสาทการรับรู้ด้วยการมองเห็นค่ะส่วนประสาทการรับรู้ด้วยการได้ยินถ้าสมมุติว่าได้ยินหนักเกินไปอย่างเช่นเราเที่ยวป่าเที่ยวเทคก็จะทำให้เราอาจจะหูดับไปช่วงหนึ่งนะคะก็ฝากกันไว้สำหรับวันนี้ก็ลาปูดเพลงด้วยพี่เต้วีรยุทธนะคะส่วนพี่วิภาวีวีระหงขอกราบคุณแม่คุณพ่อพี่ๆน้องๆป้าๆยายๆนะคะทุกท่านวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถ่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ย้ำความผูกพันกับเครื่องบินที่มีบทบาทในไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบิน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ณท่าอากาศยานอาร์ตมอลนครโอ๊คแลนด์โดยมีนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมการจัดแสดงเครื่องบินพร้อมรับฟังการบรรยายของนายสตีเฟนเบโรผู้บริหารบริษัทและชมการสาธิตเครื่องบินเลส CT4 นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนสายสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์โดยเครื่องบินของบริษัทมีความผูกพันกับประเทศไทยทั้งการนำมาใช้ในกิจการฝนหลวงตามพระราชดำริและใช้เป็นเครื่องบินฝึกบินในประเทศไทยรวมถึงการฝึกบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมระบุว่าตนเองเคยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในการฝึกบินและเห็นว่าเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะและมาตรฐานความปลอดภัยสูงโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินโดยเห็นพ้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรยกระดับขีดความสามารถและสร้างโอกาสใหม่ให้อุตสาหกรรมการบินของไทยและนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกียรติรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
6: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จิตอาสาและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการด่วน18อำเภอยกระดับรับมือน้ำท่วม24ชั่วโมงเร่งสำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่
8: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครออกข้อสั่งการเน้นย้ำให้นายอำเภอทั้ง18อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเตรียมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยทันทีโดยเฉพาะการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นใน2อำเภอที่อำเภอสว่างแดนดินได้รับผลกระทบ657ครัวเรือนนาข้าวท่วม 1,400 ไร่ที่อำเภอคำตะกร้าน้ำสงครามเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรกว่า 3,200 ไร่ทั้งนี้จังหวัดสกลนครยังคงตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำในลำน้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
6: ด้านนายกิตติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าได้ขึ้นธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่สูงหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเข้าสู่เกณฑ์วิกฤตทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน0869299993หรือสายด่วน199น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: วสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการ17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือโดยกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวทุกมิติเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังข่าวปิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นระดับแรกและถ้าสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งการให้เร่งฟื้นฟูถนนสะพานและเฝ้าระวังน้ำท่วมสนามบิน
8: นายพัชรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมจุดเสียหายสำคัญบนถนนทางหลวงหรือไฮเวย์ทางหลวงหมายเลข1168ทางหลวงหมายเลข1169ทางหลวงหมายเลข1081และทางหลวงหมายเลข1371 บริเวณสะพานกิโลเมตรที่สูงบวก600โดยได้มอบถุงยางชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลสารแดงอำเภอพัวและเน้นย้ำให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทจะส่งกำลังพลเครื่องตักเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนเร่งซ่อมแซมเส้นทางสะพานและติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยทันทีนอกจากนี้ยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมณท่าอากาศยานน่านนครจากการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังระดับน้ำรอบพื้นที่จัดระบบระบายน้ำลอกคูคลองเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและแผนเผชิญเหตุเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบินและการเดินทางของประชาชนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
1: รายงานจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยกลวิธีหลอกลวงของมิจฉาชีพเพื่อเตือนแรงงานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศนายอิทธิเดชสุพงศ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเตือนประชาชนระวังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศเสี่ยงสูญเสียเงินและไปทำงานแบบผิดกฎหมายโดยวิธีการของคนร้ายมักโพสต์ภาพและข้อความโฆษณาเชิญชวนไปทำงานต่างประเทศเช่นงานเกษตรงานร้านอาหารและงานอื่นๆผ่านทางเฟซบุ๊กหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆอธิบายลักษณะงานว่าอัตราค่าจ้างสูงสวัสดิการดีไม่ต้องเรียนหรือสอบภาษาให้ยุ่งยากโดยจะให้ทำวีซ่านักท่องเที่ยวก่อนและแอบอ้างชื่อบริษัทจัดหางานที่มีอยู่จริงและถูกต้องจากนั้นจะเร่งรัดให้ผู้เสียหายโอนเงินจองสิทธิ์เป็นค่าประกันตำแหน่งงานทันทีสุดท้ายบริษัทจะปิดเฟซบุ๊กหนีทำให้เหยื่อเสียเงินแต่ไม่ได้ไปทำงานจริงหรือไปจริงแต่ถูกหลอกให้ไปทำงานผิดประเภทซึ่งวิธีป้องกันการถูกหลอกอันดับแรกประชาชนต้องระลึกไว้ก่อนว่าการโฆษณาอาจเป็นการหลอกลวงเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบริษัทกับกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดก่อนว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ไม่ควรโอนเงินง่ายๆจนกว่าจะแน่ใจ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รธนีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและคมนาคมที่จะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569จังหวัดอุดรธานีจะกลายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่เป็นตัวแทนของความสมบูรณ์และหลากหลายของทรัพยากรในภูมิภาคแห่งนี้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัย
2: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ด้วยความปลอดภัยขับรถไม่เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ไม่ดื่มแล้วขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทางเพราะอุบัติเหตุป้องกันได้ร่วมสร้างวินัยจราจรเพื่อให้ทุกคนเดินทางถึงบ้านปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ฮัลโหลพี่ป๋อง
8: ว่าไง
7: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
8: เออเอาดิ
7: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
8: ได
7: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
8: เออดี
7: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านนี่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
9: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจาก
10: เราสิไปไซนั่นใครว่าสิไปเที่ยวทะเลนี่คือไปไกลคักแท้ใครไปน้ำแน่ได้ได้มาที่ล่ะเจ้าสิเดินทางไกลเอารถไปเช็คสภาพเช็คน้ำมันเช็คล้มยางแล้วไปก่อนสิเดินทางนั่น
11: เช็คเบิดแล้วจ้า
10: ดีดีดีแล้วก็อย่าลืมขาดเข็มขัดนิรภัยศึกษาเส้นทางให้เรียบร้อยนี่น้ำใจกับคนใส่รถใส่ถนนอย่าขับรถไวอย่ากินเหล้าง่วงก็จอดนอนเข้าใจบ
11: ่ดูแล้วดูแล้ว
10: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคอยก่อนคอยมานี่คือรถอยู่

0: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.25 เมกะเฮิรตซ์จะนิพายติดตามรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะ
1: ทุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
2: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี4โมงเย
2: ็
1: น
2: ในรายการ
3: เช็คอินทีมอีสานใต
4: ้สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย9จังหวัดเครือข่ายนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:10 นไปจนถึง 17:00 นนะคะสำหรับวันนี้เป็นคิวของสท.มุกดาหารเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการอยู่กับดิฉันพัชริดาภูฟังนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากทางรัฐบาลนะคะในช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2นะคะวันนี้พิเศษนิดนึงนะคะมีแขกรับเชิญด้วยนะคะมีเรื่องใกล้ตัวนะที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของประกันภัยนั่นเองนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดมุกดาหารหรือว่าสำนักงานคปภ.มุกดาหารนะคะจะได้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่คุณผู้ชมที่ทักทายเข้ามาทางเพจกันสักนิดนึงนะคะเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2นะคะคุณอัชราปิ่นทองนะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็คุณอเนกพิทไทยนะคะส่งสติกเกอร์เยี่ยมเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณสะอาดเป็นบางวันนะคะบอกว่าสวัสดีครับนะคะเพิ่งเรียนนวดเสร็จก็เลยแวะมาทักทายใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณอเนกพิทไทยนะคะส่งสติกเกอร์หัวใจเข้ามาด้วยนะคะคุณบุญเรียนที่รักนะคะแฟนรายการประจำนะคะสวัสดียามเย็นนะคะสาวสวยนะคะคุณบรรเทาสำดานใจนะคะบอกว่าวันนี้ฉากก็น่ารักนะคะคนก็น่ารักขอบคุณมากเลยนะคะทางบุรีรัมย์ครึ้มอยู่นะคะว่าอย่างนั้นนะคะมีแดดแล้วใช่ไหมคะทางมุกดาหารยังครึ้มๆอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะในส่วนของข่าวสารจากทางรัฐบาลนะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาว่าเสียงทางเฟซไม่มีเลยนะคะรบกวนทางทีมเทคนิคของเรานะคะช่วยดูนิดนึงนะคะโอเคแล้วเนาะโอเคค่ะไปกันต่อนะคะในส่วนของข่าวสารจากทางรัฐบาลนะคะทรงศักดิ์สั่งทุกหน่วยเร่งแก้น้ำท่วมยศชนันท์เจเศษสุริยะอดุลลงพื้นที่จังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนสั่งเปิดวอลลุ่มทุกจังหวัดรับมืออุทกภัยค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งทุกหน่วยงานบูรณาการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านทั้งการติดตามปริมาณฝนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมเครื่องระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการสั่งตั้งศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์วอลลุ่มนะคะในทุกจังหวัดของภาคเหนือพร้อมกับเตรียมระบบเตือนภัยและก็เผยแล้วก็มีแผนนะคะในการอพยพรับมือมวลน้ำระลอกใหม่ด้วยนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วก็อพยพประชาชนส่วนทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการสั่งระบายน้ำและทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการกำชับกำลังพลนะคะให้มีการเร่งช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะคะสำหรับช่วงนี้เนาะสถานการณ์น้ำนะคะในโซนภาคเหนือก็ยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะมาต่อกันที่อีกข่าวนึงนะคะยังอยู่ที่เรื่องของน้ำท่วมนะคะหน่วยงานภาครัฐได้มีการออกมาตรการเร่งด่วนต่างๆนะคะเพื่อที่จะระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะโดยหน่วยงานภาครัฐนะคะหลายหน่วยงานก็มีการช่วยเหลือประชาชน องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดน่านครอบคลุมทางด้านการเดินทางนะคะสาธารณสุขค่าครองชีพกลุ่มเปราะบางสถานศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการในส่วนของด้านการเดินทางท่าอากาศยานน่านนครนะคะยังเปิดให้บริการตามปกติขณะที่รถโดยสารบขส.เส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างนะคะกลับมาเดินรถได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการกำกับในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยนะคะให้มีความเพียงพอแล้วก็ป้องกันการกักตุนและฉวยโอกาสการขึ้นราคาทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้มีการตั้งวอลลุ่มติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะหลายเป็นหลายคนแล้วก็เป็นหลายบ้านด้วยขณะที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเตรียมนะคะในเรื่องของระบบ EMS นะคะแล้วก็รีเฟอร์สำหรับเคลื่อนย้ายส่งต่อผู้ป่วยและในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาแล้วก็บ้านพักครูนะคะเพื่อฟื้นฟูหลังน้ำรดส่วน SME D Bank นะคะก็มีการออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนพร้อมกับมาตรการเติมทุนฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูกิจการด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนี่คุณบรรเทาบอกว่าเสียงมาแล้วนะคะคุณเทสุยะนะคะจากทางญี่ปุ่นนะคะทักทายเข้ามาด้วยนะคะคนในจิวะนะคะสำหรับนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะสำหรับข่าวสารจากทางรัฐบาลอีกช่วงนึงนะคะช่วงต่อไปยังมีข่าวสารนะคะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าก็ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องของประกันภัยนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะคะได้รับเกียรติจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จังหวัดมุกดาหารนะคะจะได้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะทั้งสองท่านนะคะท่านแรกนะคะคุณณัฐธิดาพรประสานแสงผู้ชำนาญงานอาวุโสหรือว่าพี่หนึ่งค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะคุณมินทิราศิราชนักวิชาการประกันภัยหรือว่าคุณมินค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง3คนก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของประกันภัยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะยิ่งในช่วงนี้เนาะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะพี่หนึ่งนะคะคุณมินเนาะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรกันเป็นพิเศษแล้วพอพูดถึงเรื่องในเรื่องของรถเรื่องถนนนะคะก็อดนึกไปถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้นะคะเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองในเรื่องของข่าวสะเทือนใจนะคะเหตุที่เป็นรถกระบะเนาะได้ชนพระธุดงค์นะคะซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเรานี่เองนะคะอยากให้พี่หนึ่งช่วยแชร์มุมมองในเรื่องนี้ให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามีแง่คิดหรือว่าการเยียวยายังไงบ้างคะจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะตอนที่เกิดเหตุในครั้งนี้ก็คือเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุรายใหญ่เลยนะคะเพราะว่า10รายนะคะที่พระธุดงค์ท่านได้มรณภาพไปนะคะแต่ทางบริษัทก็ได้เยียวยาได้เรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้รายละ500,000บาทนะคะเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีพรบนะคะที่ดีนิดนึงก็มีพรบอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็รถคันอื่นก็ให้เราระวังกันหน่อยนะคะว่ารถที่บ้านของคุณของท่านนะคะว่าได้มีพรบกันหรือเปล่าลองเช็คแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะเพราะมีการเยียวยาอยู่นะคะ
0: ก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของการเยียวยาเนาะเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เรียบร้อยไปด้วยดีนะคะซ
1: ึ่
0: งจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เราเห็นได้เลยว่าพรบนี้สำคัญมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ความเป็น
0: ผ
1: ู้สมัคร
0: ก็มีความแบบคือมันเป็นการซัพพอร์ตเอาไว้ด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนาะนะคะตรงนี้หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกับคำว่าพรบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปต่อภาษีรถนะคะก็จะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆนะคะในเรื่องของพรบแต่บางทีนะคะอาจจะมีบางเรื่องที่เรายังไม่รู้นะคะว่าพรบเนี่ยจะช่วยเราได้ยังไงบ้างมีความคุ้มครองอะไรบ้างนะคะที่จะช่วยซัพพอร์ตเราอันนี้ขอรบกวนคุณมินช่วยสรุปให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
2: โอเคในส่วนของพรบนะคะหรือเราเรียกว่าประกันภัยพรบ.เนาะก็คือประกันภัยภาคบังคับนะคะรถทุกคันต้องมีการจัดทำประกันภัยพรบ.ทุกคนทราบดีอยู่แล้วเนาะก่อนที่จะต่อภาษีเนาะทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วแหละแล้วก็ในส่วนของประกันภัยพรบ.เนี่ยจะมีในความคุ้มครองนะคะคุ้มครองคนไม่คุ้มครองรถนะคะพูดง่ายๆเลยถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความคุ้มครองจะคุ้มครองอยู่ที่คนไม่ว่าจะเป็นคนขับคนซ้อนผู้โดยสารหรือว่าคนเดินเท้าที่ถูกรถชนเขาเรียกว่าผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองจากพรบตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของประกันภัยพรบเนี่ยจะมีการจ่ายแบ่งแยกออกเป็น2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ยังไม่ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดนะคะการจ่ายเนี่ยเขาจะเรียกว่าการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเนาะอีกแบบนึงจะเป็นกรณีที่มีการพิสูจน์ถูกผิดแล้วและพบว่าทางเราเป็นฝ่ายถูกตรงนี้เราถึงจะได้รับในส่วนของค่าสินใหม่ทดแทนค่ะแล้วก็ส่วนค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยมีการจ่ายก็แบ่งออกเป็น2กรณีเหมือนกันก็คือกรณีที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจะได้รับค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามจริงนะคะสูงสุดอยู่ที่ 30,000 บาทแต่ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าเป็นการจ่ายตามจริงตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลนะคะอีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นการจ่ายในกรณีทุพพลภาพนะคะหรือกรณีเสียชีวิตตรงนี้จะสามารถเบิกในส่วนของค่าโรงศพนะคะหรือทุพพลภาพเนี่ยได้อยู่ที่ 35,000 บาทต่อราย
0: ค
2: ่ะแล้วก็อีกขยักนึงถ้าสมมติเรารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วเกิดมาเสียชีวิตในภายหลังอันนี้เราก็จะได้อยู่ที่2ขยักเลยนะคะก็คือสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาท
0: ก็คือทั้งรวมกันทั้งในส่วนของที่เป็นค่ารักษาแล้วก็กรณีที่เกิดการสูญเสียไปแล้วแล้วก็ทุพพลภาพอันนี้รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นส่วนในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นคืออันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ยังไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยก็คือก็ได้รับตรงนี้อยู่แล้วใช่มั้ยคะแล้วกรณีที่ถ้าพิสูจน์ว่าเราเป็นฝ่ายถูกในส่วนของค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยมีรายละเอียดยังไงคะ
1: ถ้าเป็นค่าสินไหมทดแทนนะคะก็จะได้ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทนะคะต่อรายนะคะแล้วก็ที่น้องบอกแล้วว่าถ้าเป็นผู้ป่วยในนะคะจะได้ค่าชดเชยรายวันในการที่นอนโรงพยาบาลนะคะก็จะได้ประมาณวันละ200ไม่เกิน20วันก็จำนวนที่จำนวน 4,000 บาทนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นการสูญเสียอวัยวะนะคะบางส่วนนะคะแล้วก็จะได้ 200,000 บาทนะคะหรือว่ากรณีสูญเสียอวัยวะอื่นใดนะคะ250,000 บาทนะคะแล้วก็สูญเสียอวัยวะ2ส่วนขึ้นไปนะคะจะได้ 500,000 บาทนะคะแล้วก็ทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงนะคะจะได้ 500,000 บาทนะคะรวมแล้วถ้าเสียชีวิตนะคะจะได้ 500,000 บาทแต่ต้องดูเป็นเคสๆไปนะคะว่าในกรณีว่าถ้าเสียชีวิตเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายถูกแล้วจริงๆเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราได้จากพรบแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่า 500,000 บาทนะคะถ้ารถมีภาคสมัครใบมากสมัยใจอีกเข้ามานะคะเราจะไปดูว่าในกรมธรรม์ของภาคสมัยใจตัวนั้นน่ะมันได้วงเงินเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นไม่เกิน1ล้านนะคะจะได้ถ้ารวมไปเสร็จแล้วก็ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกจริงๆนะคะแล้วก็มีผู้กรณีอย่างเงี้ยก็จะได้1ล้าน 500,000 บาทนะคะ
0: ฟังมาถึงนี้ก็เห็นเลยนะคะว่าจริงพรบ.เนี่ยไม่ใช่แค่เอกสารเฉยๆนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนาะเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นมานะคะอย่างน้อยเราก็จะมีสิทธิ์ตรงนี้นะคะในการรับความช่วยเหลือของเราโดยตรงเลยนะคะแล้วทีนี้ว่าสมมตินะคะว่าเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเนาะอย่างเช่นรถที่มาชนเราเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีพรบ.หรือว่ากรณีที่มีการชนแล้วหนีตามหาตัวคู่กรณีไม่ได้นะคะหรือบริษัทประกันภัยเขาเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินนะคะแบบนี้ผู้ประสบภัยจะต้องทำยังไงคะ
2: ตรงนี้ผู้ประสบภัยก็ไม่ต้องเคว้งเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีในส่วนของหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถนะคะก็คือเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานคปภ.ของเรานี่แหละค่ะเขาจะมาเหมือนเป็นที่พึ่งนะให้กับผู้ประสบภัยจากรถนะคะในกรณีต่างๆที่น้องชมพู่ได้พูดไปนะคะก็หน้าที่หลักของเขาเลยก็จะมาช่วยจ่ายในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยจากรถไปก่อนนะคะที่6กรณีเนาะ6กรณีกรณีแรกก็คือเป็นกรณีรถที่ไม่ได้ทำประกันภัยพรบ.นะคะกรณีที่2เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่รถถูกลักทรัพย์ไปแล้วไปเกิดเหตุขึ้นมานะคะกรณีที่3เนี่ยจะเป็นกรณีที่รถไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของรถนะคะตรงนี้เราสามารถมาเบิกกับกองทุนได้ส่วนกรณีที่4เนี่ยฮอตฮิตเลยก็คือการชนแล้วหนีตรงนี้ถ้าไม่รู้จะไปเบิกกับใครนะคะมีความต้องการที่จะใช้ในการค่ารักษาต่างๆสามารถมาเบิกกับกองทุนได้เหมือนกันกรณีที่5ก็จะเป็นในส่วนของรถราชการนะคะแล้วก็กรณีสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกรณีที่บริษัทประกันไม่จ่ายหรือว่าจ่ายไม่ครบนั่นเองตามที่เราชมพู่ได้กล่าวไปนะคะแต่ว่าต้องเรียนแจ้งนิดนึงนะคะว่าในส่วนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเนี่ยจะไม่ได้มีการจ่ายให้เปล่าหมายความว่ารถที่เราเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีประกันภัยพรบ.เพราะฉะนั้นเวลาเรียกคืนเงินเนี่ยค่ะจะเรียกคืนเงินกับเจ้าของรถที่ไม่ได้จัดทำประกันภัยพรบ.พร้อมกับเงินเพิ่มอีก 20%เพราะฉะนั้นมีพรบ.ดีกว่าใช่ไหมคะ
0: คุณภัยอุ่นใจดีกว่าเนาะ
2: ใช่ไหม
0: ค่ะแล้วทีนี้ช่องทางนะคะถ้าสมมติว่าจะยื่นต้องยื่นทำเรื่องขอกับกองทุนเนี่ยต้องยื่นได้ทางไหนบ้างคะ
2: ค่ะปัจจุบันนี้นะคะในส่วนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเนี่ยก็เปิดช่องทางให้ยื่นผ่านบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้นะคะก็ถ้าใครมีข้อสอบถามด้านกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถเข้าไปปรึกษาที่เราก่อนก็ได้ค่ะสำนักงานคปภ.ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วถ้าอยากจะยื่นจริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะใช้เอกสารหลักฐานยังไงต้องมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็เข้าไปปรึกษาก่อนที่จะเข้าไปที่บริษัทกลางก็ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีสายด่วนด้วยใช่ไหมคะสายด่วนอันนี้ติดต่อได้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: ติดต่อได้ตลอดค่ะสายด่วนคปภ .11864 หลังจำง่ายๆค่ะ
0: จดไว้ได้เลยนะคะเวลาเกิดเหตุอะไรก็ปรึกษาได้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของเนี่ยบางทีบางคนเนาะบางเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรานึกอะไรไม่ออกเขาชนแล้วหนีทำไงตกใจใช่ไหมคะแต่ว่าพอได้ยินแบบนี้แล้วก็อุ่นใจขึ้นมาเลยอย่างน้อยอะถ้าสมมติว่าแต่จริงๆถ้ามีพรบ.ก็ดีเนาะแต่ถ้าไม่มีก็ยังมีกองทุนตรงนี้ช่วยเหลือใช่ไหมคะนะคะแล้วทีนี้สำหรับหลักฐานเอกสารต่างๆที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะ
2: ค่ะในส่วนของเอกสารนะคะที่เราจะต้อง ยื่นในการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะง่ายๆเลยก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะของเราเองเนาะสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีนะคะแต่ว่าต้องมีการรับรองโดยพนักงานสอบสวนนะคะ
0: แจ
2: ้
0: งความ
2: ใช่ต้องแจ้งความอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเราต้องแจ้งความว่าเราเกิดเหตุจากรถจริงๆนะคะรถคันไหนที่เกิดเหตุแล้วเกิดเหตุที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้สำคัญมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขียนคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นนะ
0: คะ
2: ตรงนี้ถ้าไปบริษัทกลางเขาก็จะให้เขียนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงสมุดบัญชีธนาคารที่เราใช้รับเงินนะคะถ้าเป็นกรณีที่เราไปยื่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องแจ้งนิดนึงว่าปัจจุบันนี้เวลาเราเกิดเหตุจากรถแล้วเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเขาจะถามอยู่แล้วแหละว่ารถของเราเนี่ยมีประกันภัยพรบไหมถ้าสมมติมีเขาก็จะส่งเรื่องให้กับทางบริษัทประกันเนา
0: ะ
2: แต่ถ้าเกิดไม่มีขึ้นมาเขาก็จะแจ้งถามแหละว่ามันมีในส่วนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตรงนี้เขาก็จะยื่นเอกสารมาให้เราเซ็นแล้วก็รวบรวมเอกสารมาให้กับทางกองทุนเองเราเนี่ยไม่ต้องไปยื่นเองให้ก็ได้ใช
0: ่
2: ค่ะอันนี้เมื่อสักครู่นี้จะเป็นกรณีบาดเจ็บเนา
0: ะ
2: ถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือใบมรณบัตรนะคะแล้วก็เอกสารเขาเรียกว่าใบรับรองแพทย์นะคะที่แสดงว่าเราประสบอุบัติเหตุจากรถและเสียชีวิต
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นในส่วนของการยื่นเอกสารนะคะกรณีที่ต้องการรับความช่วยเหลือจากทางกองทุนนะคะของทางคปภ.เนา
2: ะ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วอันนี้เขามีระยะเวลาไหมคะว่าต้องดำเนินภายในเท่าไหร่
2: ค่ะสำหรับระยะเวลานะคะในการยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นต้องเรียนแจ้งอย่างชัดเจนนิดนึงนะคะว่าการยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจะต้องยื่นภายใน180วันนับจากวันที่เกิดเหตุนะคะถ้าสมมติว่ามายื่นหลังจากนั้นแล้วอันนี้จะไม่ได้สิทธิ์ในส่วนนี้นะคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้น่าจะตอบคำถามคนนี้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะถามเข้ามาว่าสอบถามข้อมูลได้ไหมครับเกิดอุบัติเหตุไม่มีพรบต้องยื่นกองทุนภายในกี่วันนะคะก็คือตรงนี้เนาะใช่ไหมคะ180นะคะต้องอันนี้ต้องจ
1: ำวันที่เกิดเหตุ
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเกินวันไปนี่ก็คือเสียสิทธิ์ไปเลยไหมคะ
2: เสียสิทธิ์ไปเลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องยื่นภายใน180วันนะคะตัวเลขนี้ต้องจำไว้นะคะก่อนที่จะหมดช่วงนี้มีคำถามยอดฮิตนะคะที่หลายคนอาจจะสงสัยบ่อยๆกันในเรื่องของการขับรถกรณีที่ไม่ได้มีใบขับขี่เบิกพรบได้ไหมคะ
1: เบ
0: ิ
1: กได้ค่ะ
0: เบิกได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติว่ากรณีที่เราล้มเองอ่ะสมมติว่าอ่ะถนนลื่นค่ะช่วงนี้ฝนตกเนาะล้มเองไม่ได้มีคู่กรณีอันนี้เบิกได้ไหมคะ
1: เบิกได้ค
0: ่
1: ะ
0: เบิกได้นะคะแล้วก็อีกกรณีนึงนะคะอันนี้อาจจะมีบ้างเนาะแบบคือไม่ได้มีใครทำแหละแต่ว่าเจ้าเหมียวเจ้าน้องหมาที่ไหนก็ไม่รู้วิ่งตัดหน้าไปรถล้มเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้เบิกได้ไหมคะ
1: เบิกได้ค่ะในกรณีการที่มีพรบนะคะพรบนี่คุ้มครองซ่อมคนไม่ซ่อมหมดพูดกันง่ายๆเลยน่าจำได้เลยว่าซ่อมแต่คนอย่างเดียวไม่ได้ซ่อมรถนะคะก็คือทุกกรณีถ้าเราได้เกิดอุบัติเหตุแล้วจากรถนี้เราก็เบิกได้หมดเลยจากพรบ.
0: นี่ค่ะก็คือคุ้มครองคนคุ้มครองร่างกายเราแต่ว่าตัวรถเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายให้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคำถามยอดฮิตนะคะวันนี้ก็ได้รับความรู้แบบแน่นๆเต็มๆเลยนะคะในหลายๆเรื่องเลยอีกสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะนะคะในเรื่องของใบขับขี่กรณีที่ใบขับขี่หมดอายุแล้วเกิดอุบัติเหตุประกันภัยจะคุ้มครองไหมคะกรณีนี
1: ้คุ้มค่ะมันพรบเป็นภาคบังคับใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นภาคสมานใจถ้าเป็นภาคสมานใจว่าถ้าไปเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเขาจะไม่จ่ายเพราะว่าคุณไม่มีเหมือนมีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีใบขับขี่แต่ว่าถ้าเป็นพรบเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุ้มครองค่ะ
0: คุ้มครองใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วสมมติว่ามีรถแล้วบางคนแบบไม่ได้ทำประกันภัยพรบอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะ
1: ผิดค่ะ
0: ผิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตามเขาเรียกว่าพรบภาคบังคับใช่ไหมคะเหมือนเจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้ครอบครองรถหรอเป็นผู้ใช้รถนั่นเองถ้าไม่ทำพรบก็มีการปรับนะคะก็คือโทษของเขาก็คือ 10,000 บาทนะคะใช่ๆค่ะ 10,000 บาทแล้วก็คนที่ใช้รถไม่รถคันนั้นไม่มีพรบก็เหมือนกันค่ะปรับ 10,000 บาทแล้วก็ผู้ที่ใช้รถก็คือเจ้าของรถเองยังใช้รถคันดังกล่าวคันเดิมอะไรไปใช้งานบนท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น2กระทงเลยใช่มั้ยคะตรงนี้ที่แบบว่า2กระทงคือ 20,000 บาทนั่นเอง
0: เพราะฉะนั้นก็มีพรบไว้ปลอดภัยกว่านะคะวันนี้เราได้รับความรู้เยอะมากๆเลยนะคะจากทางสำนักงานคปภ.จังหวัดมุกดาหารนะคะที่ได้มาให้ความรู้เราในวันนี้ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะคะพี่หนึ่งมีอะไรอยากจะฝากเตือนผู้รับฟังในการขับรถเดินทางไหมคะ
1: อยากฝากนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะเพราะว่า พูดตรงๆว่ามุกดาหารเนี่ยตกทุกวันเลยอาทิตย์เป็น2อาทิตย์ติดกันคือจะตกกันทุกวันราคานี้เสร็จปุ๊บถ้าเราใช้รถเนี่ยอยากจะให้ก่อนสตาร์ทอ่ะคิดสักนิดนึงว่ารถคันนี้มีพรบหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็ยามรถที่จะไปไหนก็เตรียมให้ความพร้อมให้เหมือนกับหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยเหมือนเสื้อกันฝนอะไรอย่างเงี้ยที่จะเตรียมให้พร้อมที่จะเดินทางนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดคืออยากให้มีพรบค่ะ
0: นะคะคุณมินมีอะไรฝากไหมคะ
2: นิดนึงเนาะพรบเนี่ยถ้าสมมติเป็นรถมันคิดตามอัตราซีซีเนาะในการซื้อพรบแล้วกันเนา
0: ะ
2: ถ้าสมมติเป็นรถเวฟของเราธรรมดา125ซีซีเนี่ยเสียแค่323บาทนะคะถ้าหารเฉลี่ย1ปีเนี่ยตกวันละไม่ถึง1บาทเลยเนาะแต่ความคุ้มครองเนี่ยมันเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างนี้ก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าพรบเนี่ยหลักร้อยเนี่ย323บาทที่เราจ่ายไปเนี่ยนะคะคุ้มครองเราถึงหลักแสนไม่เพียงแค่คุ้มครองเรายังคุ้มครองเขาเรียกว่าผู้ใช้รถทุกคนบนท้องถนนนะคะตรงนี้ก็อยากฝากนิดนึงนะคะเสียหลักร้อยแต่ได้ความคุ้มครองถึงหลักแสนนะคะถ้าสมมติว่าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยต่างๆเรื่องเกี่ยวกับพรบหรือประกันภัยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าอยากปรึกษาสำนักงานคอพอก็สามารถเข้ามาปรึกษาสำนักงานคอพอของเราได้นะคะสำนักงานคอพอของเราก็มีหลายๆจังหวัดเลยใช่ไหมคะพี่หนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะก็เข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราได้
0: ค่ะก็ใครที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามเข้าไปได้หรือว่าจะสายด่วนก็ได้นะคะ1186เนาะนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่1นะคะคุณณัฐธิดาพรประสานแสงนะคะผู้ชำนาญงานอาวุโสแล้วก็คุณมิ้นนะคะคุณมินทิราศีราชนักวิชาการประกันภัยจากทางสำนักงานคปภ.มุกดาหารเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะคะก็สำหรับรายการเช็คอินเขตอีสานใต้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะคะพบกับทางสวทอำนาจเจริญนะคะและต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งผลิตโดยสวทสุโขทัยค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
3: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่ผลิตรายการและกระผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะพาย้อนล้ำลึกถึงพระราชประวัติและภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันครับ
3: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุโขทัยโดยรายละเอียดวันเดือนปีของแต่ละครั้งมีดังนี้ครั้งที่1ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2501เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือโดยเสด็จถึงยังจังหวัดสุโขทัยและประทับแรมวันที่1ถึง2มีนาคมพระองค์และพระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมประชาชนทั่วไปพระองค์ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางพัฒนาโครงการต่างๆรวมถึงทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยครั้งที่2วันที่25มกราคม2507เสด็จพร้อมพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณโบราณสถานวัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและหลักฐานประวัติศาสตร์สำคัญของสุโขทัยที่3วันที่25มกราคม2509อีกครั้งที่ทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันกองทัพไทยโดยคราวนี้ที่ประตูดอนแหลมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยพระองค์ได้แสดงพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์โบราณสถานพร้อมพระราชกระแสรับสั่งในการศึกษาขุดค้นและบูรณะโบราณสถานให้คงอยู่สืบไปครั้งที่4วันที่26ธันวาคม2515เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยทรงศึกษาลักษณะผังเมืองและศิลปกรรมเพื่อส่งกระตุ้นการอนุรักษ์ให้กรมศิลปากรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

0: งที่5วันที่1กุมภาพันธ์2519เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่เยาวชนที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพระราชกรณียกิจที่ทรงส่งเสริมเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เข้มแข็งด้วยวิถีลูกเสือและคุณธรรมครั้งที่6วันที่16กุมภาพันธ์2521เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านท่าแพพัฒนาอำเภอศรีสัชนาลัยและราษฎรอำเภอทุ่งเสลี่ยมในหลายพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทรงเยี่ยมพี่น้องราษฎรอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงรับทราบปัญหาความเป็นอยู่และพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาและครั้งที่7วันที่12ธันวาคม2535เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระพุทธสิริมาลวิชัยและทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิริมาลวิชัยณวัชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่าโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: สำหรับในช่วงที่2ช่วงของตามรอยพระเมตตาเราจะไปรับชมรับฟังคณะครูอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยถึงความประทับใจที่ได้ร่วมแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกันครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศร เอ็มโอดค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในเรื่องของโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะคะก็จะเป็นในเรื่องหนึ่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยได้มอบหมายให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานในสังกัดอะค่ะได้มามีการคัดเลือกนะคะเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าไปร่วมงานตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีกิจกรรมนี้ทุกๆปีและทางวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเองเนี่ยก็ด้วยคณาจารย์ครูอาจารย์ของวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะที่จะได้ฝึกซ้อมเด็กๆเพื่อที่จะส่งเข้าในการคัดตัวในครั้งนี้ซึ่งก็โชคดีในปีนี้แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยได้เข้าไปในรายการนี้ร่วมแสดงในโขนในครั้งนี้นะคะจำนวน8คนด้วยกันแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะคะเนื่องจากว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเด็กๆเหล่านี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปแสดงในงานนี้ด้วยค่ะ
3: ค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงชลดายิ้มแย้มค่ะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในการที่เราจะได้เด็กๆที่เข้าไปออดิชั่นนะคะก็คือเราเปิดใบประกาศรับสมัครนะคะผ่านทางภาควิชานาฏศิลป์ค่ะเด็กๆก็จะได้รู้ข้อมูลนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวค่ะในช่วงของการเตรียมตัวนะคะก็จะมีคุณครูนะคะที่เป็นทางด้านโขนแล้วก็ละครนะคะช่วยในการติวให้กับเด็กๆค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจและก็สร้างท่ารำที่ถูกต้องค่ะสำหรับในการไปครั้งนี้นะคะวิทยาลัยก็ได้นำพาเด็กๆนะคะไปร่วมออดิชั่นนะคะแล้วก็จะประกาศผลหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับว่าได้รับข่าวดีนะคะว่าสุโขทัยเราเนี่ยได้นักเรียนถึงจำนวนนักเรียนและนักศึกษาจำนวนถึง8คนนะคะก็มีทั้งตัวพระตัวยักษ์แล้วก็ตัวลิงนะคะซึ่งพระนั้นก็จะแบ่งออกเป็นละครพระแล้วก็โขนพระค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆกลุ่มนี้นะคะก็จะได้เข้าไปทำการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกันค่ะแล้วก็จะจัดเข้าอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมต่อไปค่ะจากจุดเริ่มต้นของ การแสดงโขนมูลนิธิซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าโขนสมเด็จนะคะในปีแรกเมื่อปี2546เนี่ยเราจัดการแสดงตอนพรหมมาสดังนั้นในปีนี้เป็นปีที่สำคัญยิ่งเด็กของที่เราออดิชั่นได้ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอถูกแสดงที่ส่วนกลางแต่ในที่สุโขทัยค่ะเราจะนำการแสดงโขนชุดพรหมมาสนี้มาแสดงที่พระเมรุจำลองที่วัดไทยชุมพลในปีนี้ให้กับคนสุโขทัยได้รับชมค่ะ
4: สวัสดีครับผมนายประภัทรเมธีบุญรัตน์ผู้เข้าร่วมออดิชั่นโขนสาขาโขนพระครับถ้าพูดถึงเรื่องของความภาคภูมิใจใช่ไหมครับก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับก็จะสืบสานแล้วก็จะทำต่อยอดต่อไปครับผมเรียนโขนตั้งแต่ม.1ครับตั้งม.1จนถึงม.6ครับก็รู้สึกว่าอยากที่จะไปออดิชั่นครับเพราะว่าอยากจะไปลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับปีนี้ก็เปิดออดิชั่นโขนตอนนางสีดาครับก็เลยอยากจะไปลองครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลอยชมพูสุขชูผู้เข้าร่วมออดิชั่นสาขานครพระค่ะจุดเริ่มต้นนะคะของหนูคือตอนหนูอยู่มัธยมต้นค่ะหนูได้ไปดูโขนตอนสะกดทับนั่นก็คือแรงบันดาลใจแรกค่ะที่ทำให้หนูอยากขึ้นไปอยู่ณจุดๆนั้นพอจบช่วงม.ต้นนะคะหนูก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะพอหนูอยู่ม.6หนูก็ตั้งใจที่จะเข้าไปคัดเลือกเพื่อที่จะไปอยู่ณจุดนั้นเพื่อทำตามความฝันของตัวเองตอนม.ต้นค่ะก็สำหรับหนูนะคะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้สืบสานต่อของโขนที่พระพันปีได้สร้างไว้ก็ได้เป็นตัวแทนสืบสานโขนชั้นสูงของไทยค่ะหนูก็จะทำที่ตรงนั้นให้เต็มที่ค่ะในสิ่งที่หนูตั้งใจไว้เพื่อสืบสานให้คนอื่นได้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปค่ะ
6: สวัสดีครับกระผมนายพรากรพิมฝายเรียนเอกคนพระครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็คือผมมีความฝันว่าอยากไปยืนเวทีอันทรงเกียรตินี้ครับก็เลยสานฝันตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อมายืนเวทีนี้ครับก็รู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองครับที่เป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงโขนส่งเสริมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีครับก็ตื่นตันครับไปปีแรกก็มีโอกาสได้ติดได้แสดงโขนเลยครับก็ตัวผมนะครับจะสืบสานต่อยอดโขนมูลนิธิของพระพันปีไปตลอดครับเพื่อไม่ให้สูญหายไปครับ
7: สวัสดีครับกับผมนายชัยชนะกินีครับผู้เข้าคัดเลือกโขนออดิชั่นครับเล่นเป็นโขนลิงครับ
8: สวัสดีครับผมนายกันกมลมาเกาะผู้ออดิชั่นโขนลิงครับ
7: จุดเริ่มต้นผมครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนประถมครับแล้วมีครูจากที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยครับไปฝึกสอนครับผมก็เล่นตั้งแต่ป.5เลยครับแล้วก็มีโอกาสได้มาศึกษาต่อที่ม.ต้นก็เข้าต่อที่นี่ครับเรียนจนถึงปี3นี่แหละครับตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีแล้วครับ
8: ส่วนผมนะคือรุ่นมีพี่ชายที่เรียนอยู่นี่แล้วแบบเค้าเรียนโขนลิงเหมือนกันก็เลยแบบมีความฝันที่อยากจะมาเรียนที่นี
7: ่ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นไปในตัวไม่คิดว่าจะได้ด้วยครับ
8: ความรู้สึกเดียวกันแล้วตื่นเต้นมากตอนนี
7: ้ก็ถ้าไปแสดงที่นู่นใช่ไหมครับก็จะกลับมาเล่าประสบการณ์ที่ไปแสดงอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่มาให้น้องๆฟังครับ
8: ส่วนผมจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ดีกว่าเดิม
7: ก็อยากจะบอกน้องๆรุ่นหลังนะครับมาเรียนเลยครับมันสนุกมากครับเวลาได้ไปคัดไปอะไรเงี้ยเจอเพื่อนเจอพี่น้องนี่แบบสุดๆนะสนุกมากมันสนุกตรงที่แบบว่าเราอยู่ต่างวิไลกันเนี่ยมันแบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับ
9: สวัสดีครับผมนายวิทวัฒน์พันอยู่นะครับผู้ออดิชั่นโขนยักษ์ครับสำหรับจุดเริ่มต้นของผมนะครับประมาณปี2559นะครับผมได้ดูโขนตอนสืบมันคาครับเป็นตอนแรกทำให้มันเป็นภาพจำของผมนะครับในการแสดงโขนพอถึงช่วงม.3นะครับผมก็ได้มีโอกาสเล่นโขนตอนนั้นบทบาทแรกที่ได้รับคือเสนายักษ์ครับแล้วพอปีต่อมานะครับครูได้เห็นความสำคัญของผมทำให้ผมได้เล่นทศกัณฐ์มาเรื่อยๆครับจนถึงจบม.6ครับแล้วก็ได้มาต่อที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยที่นี่ครับพอถึงปี3นะครับผมก็อยากออดิชั่นโขนนะครับก็เลยลองออดิชั่นจนติดโขนครับสิ่งที่ชอบที่สุดนะครับคือโขนเนี่ยมันฝึกความอดทนครับซึ่งพอเรามีความอดทนแล้วครับ เราไปทำงานอะไรอย่างอื่นนะครับเราก็จะมีความอดทนกับงานนั้นเพิ่มขึ้นครับเลยทำให้เป็นการชอบเรียนโขนครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบการแสดงเป็นคนชอบแสดงออกอยู่แล้วครับที่นี่นะครับเรียนสายครูครับพอผมจบไปแล้วครับผมก็จะสอนเด็กถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาจากที่นี่นะครับให้กับเด็กแล้วก็จะพัฒนาเด็กต่อไปเรื่อยๆครับโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนครับสำหรับโขนนะครับโขนไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับที่เห็นจะต้องมีถีบเหรียญจะต้องมีเต้นเสาก็คือเป็นการฝึกให้สรีระร่างกายสวยงามครับคือถ้าเราอดทนกับโขนได้แล้วนะครับทุกอย่างจะสบายหมดครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยครับสำหรับโขนแล้วก็อยากให้น้องๆนะครับมาช่วยกันเรียนโขนมาช่วยกันต่อยอดช่วยกันสืบสานครับสำหรับโขนนะครับเป็นสิ่งที่พระพันปีหลวงนะครับได้สนับสนุนได้คิดได้ต่อยอดได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่อยากให้หายไปครับอยากให้ทุกคนนะร่วมกันช่วยรักษาวัฒนธรรมของเราไว้ครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาวัฒนธรรมที่พระพันปีหลวงนะครับได้สืบสานมาครับแล้วก็ผมก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
10: ผมครูอัธทนเดชกูลนะครับครูในวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสอนวิชานาฏศิลป์โขนเอกโขนลิงครับถ้าจะพูดถึงน้องๆที่ไปออดิชั่นนะครับออดิชั่นโขนพระราชทานในปีนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มน้องๆที่มีโอกาสนะครับเราไปถึง24คนแล้วได้มาถึง8คนเนี่ยก็ถือว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราจริงๆแล้วเราก็อยากจะได้ทั้งหมดแต่ว่าด้วยจำนวนของผู้แสดงเนี่ยมันมีจำกัดนะครับก็เลยได้มาเพียงเท่านี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยรวมถึงหมวดโขนนะในภาควิชานาฏศิลป์ไทยด้วยครับครับถ้าเราพูดถึงสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็พระองค์ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สร้างให้เกิดการแสดงโขนแล้วก็แรงกระเพื่อมของการแสดงโขนเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ซึ่งการแสดงโขนเนี่ยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโขนที่เรารู้จักกันทุกวันเนี่ย

0: วงการโขนเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นที่นิยมมากๆซึ่งกลายเป็นการแสดงที่จะต้องจัดทำกันทุกๆปีก็เลยเป็นหนึ่งส่วนนะครับที่ทำให้วงการโขนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับนี้จนถึงระดับที่เรียกว่าเรายื่นศิลปะวัฒนธรรมในส่วนของการแสดงโขนเนี่ยต่อยูเนสโกจนได้เป็นเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกได้ส่งให้เราถึงขั้นนี้นะครับมันก็กลายเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของคนในชาติรวมถึงของประชาชนชาวโลกด้วยเพราะทุกวันนี้การแสดงโขนไม่ใช่แค่การแสดงโขนของคนไทยแล้วเป็นการแสดงโขนที่เป็นมรดกของชาวโลกด้วยครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยากจะเข้าชมการแสดงของการแสดงมูลนิธินะครับโขนศิลปาชีพในครั้งนี้ตอนสีดานะครับเราจะเริ่มทำการแสดงกันตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี้นะครับไปร่วมเป็นแรงและกำลังใจให้กับน้องๆชาวนาฏศิลป์ทุกๆคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยฝากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยควบคุมการผลิตโดยนางสาวมัทธิดาธรรมราตินามาศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองและทีมงานสวทสุโขทัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมพร้อมเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสม48ชั่วโมงใน11จังหวัด
5: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการฝนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสมต้องเฝ้าระวังพิเศษ48ชั่วโมงในพื้นที่11จังหวัดประกอบด้วยพิษณุโลกสุโขทัยกาฬสินธุ์สกลนครน่านแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์กาญจนบุรีและตากปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงต่อสถานการณ์แม่น้ำป่าสักที่คาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงค่ำวันนี้
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงระดับร้ายแรงมากจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สถานี S3 ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ในช่วงเวลา 14:00 นระดับน้ำอยู่ที่ 7.96 เมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียง 0.34 เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะล้นตลิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวและเขตเทศบาลเมืองหล่มสักเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำบริเวณบ้านเรือนอาคารและร้านค้าหากมีความจำเป็นต้องอพยพหรือขอรับความช่วยเหลือขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนเพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพิ่มจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
4: จังหวัดลพบุรีเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งณจุดรับสิ่งของมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านโดยขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจผ่านการบริจาคในครั้งนี้โดยทางศูนย์เน้นรับเฉพาะสิ่งของและเครื่องมือทำความสะอาดและอาหารแห้งเท่านั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมและขอความร่วมมืองดรับบริจาคสิ่งของประเภทน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บและการขนส่งทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่13 PX กองทัพบกสาขามณฑลทหารบกที่13ผู้ที่ประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันศุกร์ครับศุกร์ที่21สิงหาคม2569ครับวันนี้มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับทั้งหลายๆพื้นที่ทั้งจังหวัดน่านแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับข้อความจากคุณผู้ฟังวันนี้ทาง FM 92.5 MHz ครับที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่แล้วก็มี FM 95.5 MHz ครับทักทายจากทาง FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่ด้วย AM ครับ819 KHz AM 891 KHz และ AM 1467 KHz นะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยทุกพื้นที่ครับตอนนี้ก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเพจ Facebook ของเราก็ออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลครับก็สามารถที่จะร่วมกันส่งกำลังใจนะครับในเรื่องราวของอุทกภัยที่เกิดขึ้นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนครับวันนี้นอกเหนือจากบอลในการดำเนินรายการก็ยังมีช่างเทคนิคของเราครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับหลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นและวันนี้ครับไลฟ์สตรีมมิ่งคุณอัคคเดชคัมภีระครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราดังนั้นครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับอัปเดตสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้มีข้อความจากคุณจิราพรตันทองส่งข้อความมานะครับมี Minecraft ด้วยนี่นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับเพิ่มเติมมาใครมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของเรารายงานตัวมาชลบุรีครับตอนนี้คุณชนนิการนะครับวันนี้มาแล้วคุณชนนิการแก้วตานะครับวันนี้บอกฟังสัญญาณชัดเจนคุณรจนาบุรณกิตตินะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกเจ้าประจำเลยนะครับวันนี้มาจากข้อความของคุณมารินีนะครับติดตามฟังกันอยู่ทุกๆวันแล้วก็เกาะติดสถานการณ์เรื่องราวของอุทกภัยฟังทางสวท FM 95.5 MHz ครับวันนี้ใครที่กำลังฟังอยู่ครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับให้กำลังใจด้วยแล้วก็กดแชร์ในเพจ Facebook ด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าเลยทีเดียวเรื่องราวของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยครับในหลายๆพื้นที่ล่าสุดครับต้องบอกว่ารัฐบาลเดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยจะใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสด้าครับเพื่อที่จะจำลองน้ำท่วมเมืองน่านนะครับแล้วก็ช่วยประเมินพื้นที่เสี่ยงวางแผนอพยพล่วงหน้าครับวันนี้21สิงหาคม2569ครับล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้นะครับในการประเมินแล้วก็การจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติล่วงหน้าโดยล่าสุดครับทางด้านของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสด้านะครับได้มีการจัดทำเป็นภาพแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านกรณีระดับน้ำนะครับที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้ตำบลในเวียงนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงระดับนะฮะ 201.50 เมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยล่าสุดครับภาพจำลองดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าพื้นที่นะครับที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นวงกว้างและที่สำคัญครับในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการประเมินเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลแล้วก็อ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับโดยแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะแบ่งสีเป็นสีต่างๆโดยสีฟ้าอ่อนครับแสดงถึงระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่า 0.5 ถึง 1 เมตรสีฟ้าถึงสีน้ำเงินครับระดับน้ำเนี่ยก็จะเป็น 1 ถึง 3 เมตร ตรส่วนสีน้ำเงินเข้มครับถึงสีกรมท่าเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 เมตรและสีแดงเข้มมากกว่า5เมตรซึ่งส่วนใหญ่ครับก็อยู่ตามแนวร่องน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับก็ยังมีแผนที่ระบุข้อมูลสำคัญในพื้นที่ทั้งเส้นทางคมนาคมนะฮะแหล่งน้ำอาคารบ้านเรือนแล้วก็โรงเรียนนะครับรวมถึงโรงพยาบาลทำให้สามารถนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการประเมินครับว่าพื้นที่ใดเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายนะครับประชาชนเรื่องของทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงรวมถึงการวางแผนในการอพยพประชาชนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยล่วงหน้าภาพจำลองนี้ครับที่ตอนนี้ทั้งในส่วนของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการนำภาพจำลองนี้ครับซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นข้อมูลสำคัญนะฮะแล้วก็นำข้อมูลนี้เนี่ยเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าหากระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบมีระดับน้ำประมาณเท่าใดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ในการที่จะคาดคะเนในการอพยพได้ล่วงหน้านะครับซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลก็ใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสดาตัวนี้แหละจำลองน้ำท่วมเมืองน่านนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงไว้เป็นข้อมูลที่เรียกว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสดาจำลองเรื่องของน้ำท่วมที่เมืองน่านครับเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็วางแผนอพยพล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ได้รับผลกระทบนะฮะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามข้อมูลแล้วก็รายงานเรื่องนี้แบบต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามกันโดยมีการเกาะติดน้ำท่วมภาคเหนือทุกช่วงเวลาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ครับ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งข่าวยามเช้านะครับช่วงเวลาของวันจันทร์ถึงวันศุกร์6นาฬิกา10นาทีถัดมาครับตีคล้องร้องข่าวนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา6นาฬิกา30นาทีรายการบันทึกสถานการณ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ติดตามเกาะติดน้ำท่วมภาคเหนือนะครับเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา13นาฬิกาแล้วก็พฤหัสบดีถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกาก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือครับไปพร้อมกันหมุนตามวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา15นาฬิกาเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยไปพร้อมกันจับประเด็นเป็นข่าว17นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับร่วมเกาะติดอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องสำคัญนะครับในทุกๆจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งจังหวัดน่านนะครับในที่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เฝ้าระวังครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับอาสาช่วยประชาชนครับ92จุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาแล้วก็ยังมีข่าวหลักนะครับข่าวภาคหลัก7นาฬิกา12นาฬิกาครับ1ทุ่ม19นาฬิกาแล้วก็2ทุ่มก็จะเกาะติดแบบนี้แบบเรียลไทม์นะฮะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่กับเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันเลยนะครับจะได้รับรู้รับทราบถึงข้อมูลเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ครับแล้วก็ยังมีข่าวต้นชั่วโมงทุกๆต้นชั่วโมงครับสวท.ทั่วประเทศไทยรับสัญญาณออกอากาศดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกต้นชั่วโมงก็จะรายงานเรื่องของอุทกภัยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเกาะติดสถานการณ์กันนะครับเรียกว่าได้ทั้งข่าวได้ทั้งรายการได้ทั้งข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมติดตามครับรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็มีสวท.ภูมิภาคในพื้นที่ดังนั้นครับพี่น้องประชาชนก็ติดตามเรื่องนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าทางด้านของท่านยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับท่านก็ปักหลักบัญชาการครับอยู่ในพื้นที่นะครับจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายล่าสุดครับสั่งระดมกำลังเยียวยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายซึ่งต้องบอกว่าใครที่ติดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหน้ำมาเร็ว ็วน้ำมาแรงนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านลงพื้นที่ครับคุณผู้ฟังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดน่านเป็นวันที่2นะครับนั้นได้รายงานครับว่าเดินทางไปยังศูนย์พักคอยที่เทศบาลเมืองน่านเพื่อพบปะสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพราะต้องบอกว่าอุทกภัยครั้งนี้ค่อนข้างมาเร็วแล้วก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับพี่น้องที่น่านเนี่ยต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากท่านพบว่าผู้ประสบภัยนะฮะก็ตอนนี้กำลังใจดีครับรู้สึกปลอดภัยนะครับที่มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะกลับไปฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนในเร็วๆนี้นะครับก็เรียกว่าหลายๆคนจากการลงพื้นที่ไปก็รู้สึกอุ่นใจครับที่มีภาครัฐเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องของอาหารเรื่องของที่หลับที่นอนเรื่องของห้องน้ำห้องท่านะครับมีอาหารให้ดูแลอยู่ตลอดทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับมีเรื่องของสุขอนามัยที่ดีเรื่องของที่หลับที่นอนที่ดีที่ศูนย์พักคอยครับโอกาสนี้ครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวก็กำชับเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องให้ดูแลเรื่องสำคัญนะครับเรื่องอาหารเรื่องของความสะอาดของน้ำดื่มเครื่องนอนนะครับเรื่องของการจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์นะฮะต่างๆด้วยเพราะบางท่านครับเป็นผู้สูงอายุบางทีก็มีโรคประจำตัวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยก็ต้องจัดเรื่องของหยวกยาบางคนป่วยเจอฝนนะครับเป็นไข้ก็ต้องมีหยวกยาไว้คอยบริการที่ศูนย์พักคอยด้วยเพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนแต่การลงพื้นที่ไปดูแลติดตามนะฮะที่ศูนย์พักคอยนะท่านยศชนันก็บอกว่าทุกคนก็กำลังใจดีนะครับนอกจากนี้ครับท่านก็ไปต่อที่ศูนย์นะครับเป็นชุมชนภูมินแล้วก็ชุมชนท่าลี่เพื่อไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจพร้อมมอบทั้งน้ำดื่มนะครับแล้วก็ถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังไปต่อครับที่ชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียงนะครับเพื่อไปแจกถุงยังชีพแล้วก็ไปประเมินสถานการณ์ด้วยเนื่องจากก็สถานการณ์ยังคงเรียกว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำนะฮะตอนนี้เนี่ยในบางจุดก็สูงถึง 1.50 เมตรคาดการณ์ว่ามวลน้ำและลอกใหม่นะฮะก็อาจจะไหลมาสมทบเพิ่มเติมด้วยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับก็เน้นย้ำถึงการเตรียมเรื่องของความพร้อมหลังจากนี้ระดมสรรพกำลังครับในการเร่งทั้งเยียวยาทั้งฟื้นฟูและก็ซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายเพราะอย่างที่บอลบอกว่าโอ้โหน้ำเนี่ยช่วงเวลาที่ฝนตกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาของเมื่อวันก่อนนะครับต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่ครับน้ำลดแล้วเนี่ยปรากฏบ้านเรือนเสียหายปรากฏว่าต้องซ่อมแซมทั้งเรื่องของดินทั้งเรื่องของโคลนกวาดล้างบ้านต่างๆเหล่านี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับนำคณะนะฮะเดินทางต่อไปยังจุดสะพานกรมโยธาธิการครับซึ่งตรงนี้ครับคุณผู้ฟังตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านซึ่งตรงนี้เชื่อมระหว่างตำบลเวียงสาตำบลไหลน่านนะฮะเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆก็มานะครับแล้วก็สอบถามเรื่องของสารทุกข์สุขดิบกันเรื่องของกำลังใจกันนะฮะแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ก็พบนะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยก็ได้หนุนสูงขึ้นแล้วก็ไหลทะลักตัดตัวสะพานด้วยคุณผู้ฟังจะเห็นจากภาพข่าวว่าหลายๆสะพานชำรุดจะเห็นภาพข่าวเลยว่าน้ำมาแรงนะครับแล้วก็เป็นน้ำป่าด้วยทำให้หลายๆพื้นที่ถนนขาดนะครับสะพานขาดด้วยส่งผลให้ประชาชนครับไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมาได้ขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงครับก็มีความเป็นห่วงเรื่องมวลน้ำเนี่ยที่ไหลเข้าท่วมชุมชนโดยรอบทำให้เจ้าหน้าที่ชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยต้องเร่งครับระดมกำลังกันในการนำกระสอบทรายมาวางเรียงคุณผู้ฟังนึกภาพตามเนาะเป็นแนวกั้นน้ำนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นนะครับความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนเห็นไหมแล้วก็มีผู้นำชุมชนจิตอาสาก็นำกระสอบทรายนี่แหละคุณผู้ฟังมาช่วยกันนะฮะวางเป็นแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนด้วยทางด้านท่านรัชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพร้อมคณะก็ได้ยืนยันนะครับว่าจะอยู่ ่บัญชาการอยู่ในพื้นที่นี่แหละนะครับไม่ไปไหนพร้อมสั่งการพร้อมประสานความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินท่านก็บอกว่าจะอยู่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายเพื่อความอุ่นใจครับของพี่น้องประชาชนนะฮะที่เรียกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับดังนั้นก็นี่คือส่วนหนึ่งครับที่หลายๆคนก็ส่งกำลังใจแล้วก็จะเห็นน้ำท่วมไม่เท่าน้ำใจคนไทยนะครับกำลังใจจากคุณผู้ฟังส่งเข้ามาหลั่งไหลเข้ามานะครับทั้งใน TikTok ด้วยตอนนี้ก็บอกว่าชาวน่านสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราก็ผ่านวิกฤตไปนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับในหลายพื้นที่จากภาพข่าวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลายคนก็เข้าบ้านแล้วเนาะไปกวาดทำความสะอาดนะครับไปเรื่องของการดูแลบ้านไปฟื้นฟูนะครับในพื้นที่ด้วยทางด้านของข้อความคุณผู้ฟังเนี่ยมากมายเหลือเกินครับที่ส่งมาแล้วก็เป็นกำลังใจคุณบังออนบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านทุกๆคนด้วยนะครับผ่านวิกฤตไปด้วยดีเราก็จะจับมือกันนะครับคุณอเนกพริกไทยนะครับบอกว่าเอาไปล้านไลค์เลยสำหรับคนไทยที่ร่วมกันส่งกำลังใจนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่เรียกว่าส่งต่อกันเข้ามานะครับคุณนพดลผ่องสำเภานะครับมาในเพจของสวทด้วยสวัสดีครับมีคุณสุวรรณาครับจากจังหวัดลพบุรีครับอากาศคลึ้มๆนะครับวันศุกร์แบบนี้ก็ฟังรายการไปด้วยแล้วก็ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกๆคนไปด้วยคุณรัตนพรนะฮะธรรมพรดำรงครับวันนี้พี่โซนิกด้วยนะครับสวัสดีทีมงานทุกคนส่งกำลังใจให้ชาวน่านด้วยคุณพิสมัยอย่าลืมแชร์ลงกลุ่มด้วยคุณติมคลองเตยด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวดังนั้นนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับกำลังใจที่ส่งเข้ามาก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่จะช่วยเยียวยานะครับให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเราจับมือกันแล้วเราก็ฝ่าวิกฤตอุทกภัยทุกๆครั้งเราก็สามารถฝ่าไปได้เพราะกำลังใจจากพี่น้องคนไทยนะครับมาดูความช่วยเหลือของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับต้องบอกว่าท่านมีโอ้โหทำงานอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับลุยน้ำนะฮะจะเห็นภาพในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่แบกผู้สูงอายุครับคุณตาคุณปู่คุณย่าขึ้นหลังลุยฝ่าน้ำเข้าไปเลยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เรียกว่าลงไปทุกบ้านทุกซอกทุกซอยตรงไหนที่น้ำสูงนี่ภาพข่าวเราจะเห็นเลยน้ำสูงเทียมอกนะถ้าเห็นเลยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกว่าฝ่าน้ำสูงเทียมอกเลยครับบุกเข้าไปช่วยคุณปู่คุณย่าที่ติดเตียงอยู่แล้วก็แบกขึ้นหลังมานะครับนี่ก็เป็นความประทับใจที่ต้องนี่แหละครับเรียกว่าหลายๆคนก็บอกว่าชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดท่านก็ไปพร้อมนะครับนายธีรพัฒน์คัตชมาศนะฮะซึ่งเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.พร้อมคณะครับในพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านไปมอบถุงยางชีพนะครับให้พี่น้องประชาชนแล้วก็มีข้าวกล่องด้วยข้าวกล่องนี้สำคัญมากเป็นข้าวกล่องครัวพระราชทานพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนครับผู้ประสบอุทกภัยนะฮะที่ในพื้นที่ดังกล่าวที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพบปะพูดคุยนะครับถามถึงความเดือดร้อนแล้วก็ให้กำลังใจนอกเหนือจากชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ก็ต้องการกำลังใจเช่นเดียวกันเพราะเจ้าหน้าที่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหทำงานกันแบบเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับก็ส่งกำลังใจจากสวทของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากทางด้านของสื่อกลางที่เรียกว่าติดต่อข้อมูลประสานกันมาแบบเรียลไทม์เลยจุดนั้นจุดนี้เป็นอย่างไรนะครับก็มีการสื่อสารมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกำชับเลยทุกหน่วยงานต้องเร่งกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็อย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านบอกเลยให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตรงนี้ความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจสำคัญที่สุดนะครับเรื่องของอาหารการกินนะครับความสะอาดนะครับสุขอนามัยต่างๆนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่เรียกว่าสั่งการมานะครับแล้วก็ให้ดูแลพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ให้เต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเรียกว่านำทั้งผู้ป่วยนำทั้งผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงภาพนี้เราจะเห็นทุกวันนะฮะหลายคนที่ตามข่าวเรื่องน้ำท่วมนี่จะเห็นเลยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์มีแบก ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับขึ้นหลังมาน้ำสูงมากน้ำสูงจริงๆแล้วท่านก็ลุยเพื่อที่จะไปช่วยนะครับในบ้านที่แบบเรียกว่าเดือดร้อนนะครับเราจะเห็นภาพเลยนะครับเรียกว่าตอนนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ครับก็ระบุว่าตอนนี้ได้มีการส่งคุณผู้ฟังเป็นเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปเร่งฟื้นฟูเพราะว่าบางจุดต้องบอกข่าวดีเนาะน้ำลดละนะฮะอ่ะก็ต้องไปทำความสะอาดกันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปดูแลนะครับหลายๆคนเริ่มยิ้มได้เพราะว่าน้ำลดละแต่ว่าปัญหาหนักอีกอย่างนึงต้องกวาดบ้านล้างบ้านใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ต่างๆนะครับเรื่องของระบบน้ำประปาเรื่องของการหุงหาอาหารต่างๆเรื่องของไฟฟ้าก็เข้าไปฟื้นฟูนะครับทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าก็เรียกว่าเดินหน้ากันครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลอันนี้เป็นข้อห่วงใยมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางด้านของรัฐบาลก็ย้ำผู้ป่วยที่จังหวัดน่านเนี่ยจากที่มีข่าวต่างๆว่าจะถูกตัดขาดไหมจากการรักษาพยาบาลล่าสุดครับทางเพจของสวท.ก็ลงเอาไว้นะครับในวันนี้เลยบอกว่าผู้ป่วยน่านเนี่ยไม่มีการถูกตัดขาดโรงพยาบาลน่านนะครับก็ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่นะครับโดยเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านเนี่ยส่งผลให้การใช้ชีวิตของพี่น้องยากลำบากขณะเดียวกันครับรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ครับก็เร่งปรับแผนการให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินหลายๆคนบอกว่าความเจ็บความป่วยคุณบอลมันห้ามไม่ได้บางทีปวดหัวปวดท้องนะครับช่วงกลางค่ำกลางคืนตีหนึ่งตีสองมีผู้ป่วยฉุกเฉินครับแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้นะครับแล้วก็ได้รับยาอย่างต่อเนื่องเพราะอย่าลืมในขณะเดียวกันยาประจำในแต่ละท่านผู้ป่วยสูงอายุเขามียาที่ต้องทานทุกๆวันถูกต้องไหมครับแม้สถานพยาบาลบางแห่งได้รับผลกระทบแต่ไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนนี้ก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลน่านครับมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในห่วงเวลาของน้ำท่วมอาจจะต้องมีความจำเป็นที่งดให้บริการตรวจรักษาทั่วไปเป็นการชั่วคราวก่อนนะฮะระหว่างวันที่20ถึง23สิงหาคมแต่ยังคงให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับโดยได้มีการย้ายจุดให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลสนามนะฮะกรณีเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินนะฮะท่านก็ไปที่นะครับจุดบริการก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านซึ่งตรงนั้นนะครับคุณผู้ฟังเป็นโรงพยาบาลสนามนะฮะเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการเร่งด่วนในสถานการณ์อุทกภัยส่วนผู้ป่วยผ่าตัดครับที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน่านก็ยังคงได้รับการบริการตามประกาศของโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้ครับต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโรงพยาบาลน่านเนี่ยก็ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ในภาวะน้ำท่วม2จุดนะครับยังคงออกหน่วย2จุดเพื่อกระจายการบริการทางการแพทย์เนี่ยไปให้ใกล้กับประชาชนได้มากที่สุดจุดแรกครับอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาน่านจุดที่2ครับพี่น้องครับอยู่ที่สาขาวัดนิ่งเมืองจุดนี้ครับประชาชนสามารถเข้ารับยาป้องกันโรคฉี่หนูต้องบอกว่าโรคฉี่หนูจะมาพร้อมกับน้ำท่วมใช่ไหมฮะตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นปวดหัวปวดท้องมีนะครับ2จุดที่บันบอกไปแล้วก็มีการรับบริการด้านสุขภาพเพื่อลดความจำเป็นในการที่ท่านเนี่ยต้องเดินทางมายังโรงพยาบาลหลายเส้นทางถูกตัดขาดเพราะว่าน้ำท่วมก็มีจุดบริการที่เป็นหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ในภาวะน้ำท่วมมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกย้ำกันก็คือบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาน่านจุดนึงแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือสาขานะครับที่วัดมิ่งเมืองนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาก่อติดสถานการณ์อุทกภัยกันต่อเพราะว่ายังมีอีกหลายๆจุดนะครับที่มีการสื่อสารมาเรื่องของการช่วยเหลือก่อติดกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก่อติดกันต่อครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบ

0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
2: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
1: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
1: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
2: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
4: มากลับมาติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีทักทายมาจากกาญจนบุรีด้วยนะครับบอกตอนนี้นะครับอยู่ที่กาญจนบุรีด้วยฝนตกหรือเปล่านะครับคุณฝนทักมาบอกว่าวันนี้ติดตามกันอยู่คุณจิรารัตน์สวัสดีมานะครับจากที่ไหนเนี่ยต้องรายงานมาด้วยนะครับมีคุณจ้อจี้ที่เป็นไก่โอชื่อน่ารักเลยทีเดียวเอาส่งเข้ามาจะร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ก่อติดสถานการณ์อุทกภัยกันนะครับผ่านทางสวทของเราครับอยู่เคียงข้างอย่างที่บอกเลยนะครับทุกท่านที่เรียกว่าอยากจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงของเวลานี้นะครับอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับภาคเหนือโดยเฉพาะทั้งจังหวัดน่านแล้วก็หลายอำเภอนะครับที่มีเรื่องของน้ำท่วมอยู่ล่าสุดครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สุโขทัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนอกจากการติดตามแล้วเนี่ยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.ท่านก็ย้ำครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัปเดตสถานการณ์แบบเรียลไทม์ได้ทุกช่วงเวลานะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนครับท่านก็แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เผชิญกับเรื่องของปริมาณฝนนะครับที่ตกสะสมแล้วก็มวลน้ำหลากด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เฝ้าระวังความเสี่ยงสูงสุดดังนั้นครับก็มีการกำชับให้หน่วยงานด้านการสื่อสารนะครับในการที่จะรายงานข้อมูลข่าวสารเพราะว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็สนอกสนใจเรื่องของน้ำท่วมที่พื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพื้นที่ที่จังหวัดน่านโดยการดำเนินการครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการสานต่อนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ห่วงใยครับที่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยท่านก็กำชับครับให้ทุกๆหน่วยงานเนี่ยเร่งสนับสนุนแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมทก็ได้มีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน Joint Information Center JIC น่านขึ้นนะครับตรงนี้ครับจะเป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตซึ่งตรงนี้ครับจะทำงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับทราบ1สถานการณ์ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ป้องกันข้อมูลข่าวสารที่สับสนยังไม่ได้รับการยืนยันแล้วก็มีการกำชับให้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเกาะติดสถานการณ์และก็รายงานข่าวทุกช่วงนะครับพร้อมส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะครับแน่นอนว่าเรื่องของเบื้องต้นครับทางจังหวัดน่านตอนนี้ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อยู่ที่ว่าการอำเภอปัวมีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์พักพิงและก็เตรียมพร้อมอพยพพี่น้องประชาชนก็มีการเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆไปยังจุดที่ปลอดภัย7แห่งประสานขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทานแล้วก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะจัดตั้งโรงครัวประจำศูนย์พักพิงในแต่ละพื้นที่ทางด้านการสาธารณสุขครับก็ให้โรงพยาบาลส มเด็จพระยุพราชปัวเนี่ยครับเตรียมความพร้อมเรื่องของการรองรับสถานการณ์ครับคุณผู้ฟังแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าของรัฐบาลครับในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่นำเรียนกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าเราก็ได้มีการเกาะติดทั้งวันครับทุกต้นชั่วโมงทุกภาคข่าวนะครับแล้วก็ทุกรายการเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนให้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนครับขณะนี้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์อสมทนะครับก็ได้เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดในทุกช่วงข่าวทั้งข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็ข่าวหลักของสถานีโดยทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะครับผ่านทาง NBT 2 HD สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ทางด้านของการติดตามเนี่ยข่าวต้นชั่วโมงทุกวันนะครับทุกต้นชั่วโมงแล้วก็ทุกๆรายการด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ครับทราบข้อมูลข่าวสารทางช่องทางออนไลน์ในเพจ Facebook ก็เช่นเดียวกันรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนของอสมทครับก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยแล้วก็ทางช่อง Mcot นะครับแล้วก็ทาง Facebook ของสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศรวมถึงสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92 MHz นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ข้อมูลได้แม่นยำด้วยไม่คลาดเคลื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความจากคุณนพดลครับที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีขอร่วมส่งกำลังใจนะครับคุณนพดลบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่จังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงอีกหนึ่งกำลังใจนะครับชาวน่านนะฮะมีจากผู้เตยนะครับวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับคุณทองพูลส่งกำลังใจมาเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ทยอยครับใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เพิ่มเติมนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมกันจับมือเพื่อฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องเดินหน้าในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นตอนนี้ครับท่านก็สั่งการนะครับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจะเห็นเลยว่ารัฐบาลครับทุกหน่วยงานทุกกระทรวงนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเรียกว่าระดมทุกสรรพกำลังครับเร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆจุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ล่าสุดครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการสั่งการสนับสนุนเรื่องเฮลิคอปเตอร์2ลำเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฮลิคอปเตอร์ครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจนะครับนำรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านขึ้นบินคุณผู้ฟังบินสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านทั้งอำเภอภูพีอำเภอเวียงสาที่จังหวัดน่านเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็วางแนวทางให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีจากสถานการณ์อุทกภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้ในขณะเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13ที่แพร่ก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่นะครับที่ตำบลวรนครตำบลศิลาเพชรตำบลศิลาแรงตำบลอ้วนตำบลท่าวังผาด้วยนะครับที่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวครับอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านด้วยต้องบอกว่าทุกจุดครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยระดมทุกสรรพกำลังไปในจุดต่างๆครับเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผลจากการปฏิบัติงานครั้งนี้ก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับพร้อมอพยพประชาชนนะฮะผู้ที่ประสบภัยเนี่ยออกมาจากพื้นที่เสี่ยงอันนี้สำคัญนะครับในจุดที่ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องบอกว่าทางการมีการแจ้งกันว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นก็ได้มีการนำพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุต่างๆออกมาแล้วก็มีการดูแลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากสถานการณ์โดยรวมครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็จะติดตามแล้วก็เตรียมกำลังทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเดินหน้ากันครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตามในจุดต่างๆต้องบอกว่าในทุกๆจุดนะครับวันนี้ก็มีกำลังใจส่งเข้ามาครับหมายเลขโทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ครับบอกว่าโอ้โหตอนนี้ทั้งสายโทรศัพท์ทั้ง SMS นะครับทั้งใน TikTok ด้วยแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยข้อความก็เห็นภาพข่าวนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังเป็นแรงใจให้กับพี่น้องชาวน่านที่ต้องบอกว่าประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้แล้วก็ฝ่าฟันวิกฤตน้ำท่วมพ่ายน้ำใจครับน้ำใจของเราต้องบอกว่ามหาศาลเหลือเกินที่ส่งมาจากทั่วทุกสารทิศทั่วทุกพื้นที่นะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดน่านและทุกๆอำเภอที่ได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันครับอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันมาดูในส่วนของตชด.ครับตอนนี้ภาพข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ทำงานกันแบบตลอด24ชั่วโมงในส่วนของตชด.ครับตอนนี้เร่งนะครับในการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ก็ต้องบอกมีสัญญาณที่ดีคือประชาชนในหลายพื้นที่ก็เข้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ไปหนึ่งทำความสะอาดบ้านเรือนนะฮะหลังน้ำลดแต่ภารกิจของตำรวจก็ยังไม่จบเพราะว่าต้องช่วยดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนภายหลังสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านตอนนี้อย่างที่ทราบกันว่าก็เริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังหลงเหลือเรื่องดินเรื่องโคลนเรื่องข้าวของนะครับที่เสียหายบางทีแล้วตอนที่มีการแจ้งเตือนเนี่ยก็ต้องมีการยกบางคนยกตู้เย็นใช่ไหมฮะยกเตียงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ายกตู้เสื้อผ้ายกไปขึ้นที่สูงก่อนแต่เนี้ยพอสถานการณ์คลี่คลายแล้วต้องยกลงก็ต้องใช้เรื่องของผู้ที่มาช่วยเหลือในการฟื้นฟูกันทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านสั่งการครับให้ทุกๆหน่วยงานเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนทันทีนะครับในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับการกำชับติดตามสถานการณ์ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับในช่วงที่เกิดอุทกภัยครับต้องบอกว่าทางด้านของพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับก็ได้มีการระดมนะฮะกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้ามาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งการสนับสนุนการอพยพการดูแลความปลอดภัยจัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติด้วยนะครับลงพื้นที่ไปประสานกับพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านคุณผู้ฟังเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกจุดอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อสถานการณ์น้ำตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเนาะสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายน้ำเริ่มลดลงภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนจึงเปลี่ยนจากการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูเพราะว่าน้ำตอนนี้ก็หลายจุดเริ่มดีขึ้นนะครับก็เข้าสู่การฟื้นฟูก็จะมีกำลังจิตอาสาภัยพิบัติกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่325แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ลงพื้นที่ช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินนะฮะความเสียหายความเดือดร้อนต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับ เห็นไหมฮะว่านี่คือกำลังใจและก็นี่คือความช่วยเหลือนะครับจากทุกภาคส่วนที่ระดมทุกสรรพกำลังมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ทางด้านพม.กันหน่อยนึงครับพม.ท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านก็ส่งทีมพม.น่านคุณผู้ฟังลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจะเห็นเลยว่ากลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ครับจากกรณีน้ำป่าไหลหลากกรณีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอโปจังหวัดน่านนะครับแล้วก็มีที่ภูเพียงที่อำเภอสันติสุขนะครับส่งผลให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับท่านก็แสดงความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้พิการนะครับที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับก็กำชับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านพร้อมทีมพม.จังหวัดน่านครับเร่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งจังหวัดน่านและก็มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเนี่ยเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับผู้ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ก็กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเฝ้าระวังครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะในขณะเดียวกันตอนนี้ก็ยังคงมีประกาศคุณผู้ฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าจะยังคงมีฝนที่ตกหนักอยู่ในห้วงเวลาของสัปดาห์นี้ด้วยดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ย้ำด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดน่านก็ได้มีการมอบหมายครับให้ทีมพม.จังหวัดน่านประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ต่างๆทั้งพื้นที่อำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครับเพื่อรองรับผู้อพยพนะครับทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ใหญ่แล้วก็วัยแรงงานด้วยนะครับที่ต้องบอกว่ามาอยู่ที่นี่ซึ่งในขณะนี้เนี่ยอย่างที่นำเรียนตอนต้นว่าระดับน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายทำให้ผู้อพยพบางส่วนคุณผู้ฟังก็เริ่มทยอยกลับบ้านเพื่อกลับไปล้างบ้านใช่ไหมฮะไปทำความสะอาดบ้านจัดเก็บสิ่งของที่ตอนแรกที่ทางการแจ้งบอกว่ายกของขึ้นที่สูงเอาหลายคนก็ยกเอาตู้บ้างตู้เย็นบ้างเตียงต่างๆเหล่านี้นะครับตอนนี้ก็พอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ต้องจัดเก็บสิ่งของให้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดตั้งนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีที่อำเภอเมืองน่านด้วยนะครับซึ่งก็เป็นโครงการพลังวัดแน่นอนครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการอพยพผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางยังมีการเตรียมครับถุงยังชีพนะฮะเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ที่อพยพด้วยนะครับต้องบอกว่าเรื่องของข้าวปลาอาหารนะครับอาหารกล่องต่างๆนะครับจากนี้ครับก็ยังมีการติดตามเรื่องของกลุ่มผู้เปราะบางด้วยแล้วก็จัดเตรียมเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะนี่ก็เป็นภารกิจของพม.นะครับท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการส่งทีมพม.น่านเร่งช่วยเหลือติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะฮะที่จังหวัดน่านขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงนะฮะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองนะครับท่านก็สั่งการกลางที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการสั่งทุกหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ผลกระทบจากน้ำท่วมที่น่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครับแล้วก็คุณครูบุคลากรทางการศึกษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับกำชับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามนะฮะสถานการณ์เรื่องน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนนะครับโดยเฉพาะทั้งบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการเตรียมสถานศึกษาพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้เป็นศูนย์พักพิงนะฮะโดยเฉพาะให้เป็นจุดให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์ความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้ส่วนกลางจะได้สนับสนุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงขณะเดียวกันครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานะครับเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ตรงนี้ครับก็จะมีการนำเอาคุณครูนักเรียนนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่เพื่อไปบริการในการตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายแล้วก็มีการจัดตั้งครัวอาชีวะนะครับประกอบเรื่องของอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการ

0: ให้นะครับกับผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยข้อความในสวทของเราก็ยังคงหนาแน่นเหลือเกินสวัสดีคุณอาร์ตด้วยนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณข้าวฟ่างด้วยนะครับมีคุณสุเทพวันนี้บอกแชร์เรียบร้อยแล้วคุณตรินครับคุณตรินบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านในทุกๆพื้นที่ด้วยขอให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายโดยเร็วนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจด้วย1กด1ไลค์1แชร์นี่นะครับในเพจของเราแล้วก็มาทักทายกันใน TikTok ด้วยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลังไมค์การสื่อสารต่างๆเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่จะต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยนะครับจะฝากเป็นข้อความไว้นะครับหรือว่าประสานกันในส่วนของข้อมูลข่าวสารก็สามารถที่จะส่งต่อกันมาได้นะครับในทุกๆพื้นที่นะครับมีข้อความจากคุณเหมียวอ้วนด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยกันต่อทั้งข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็รายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยที่น่านเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ผู้ทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT to HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือป้าเดียว
4: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ชีวิตมนุษย์

เองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: พี่น้องเกษตรกรชาวบุรีรัมย์เตรียมเฮจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานทองเขียวราคาประหยัดพลัสภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมพบกับการจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดราคาพิเศษรับส่วนลดสูงถึงกระสอบละ300บาทและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรคุณภาพดีในราคาประหยัดอาทิปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชสารปรับปรุงดินเคมีเกษตรอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาสุดพิเศษสำหรับเกษตรกรที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรอง GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกสดปช.รับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุดถึง 2,100 บาทแล้วพบกันวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569 เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ สกต.บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้พัฒนาชุมชนห้วยราชร่วมเตรียมความพร้อมคัดเลือกบ้านสนวนนอกชิงรางวัลหม่อมงามจิตปุรชัดเหล่ากาชาดบุรีรัมย์ร่วมรับบริจาคโลหิตตามโครงการพลัสฟันเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตชนประธานบุรีรัมย์เสริมแกร่งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านกระนังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนสร้างความร่วมมือบริหารจัดการน้ำรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการช่วยเสนอความเห็นหวังเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนท้องถิ่นและพัฒนาประเทศนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันความร่วมมือรอบด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนต้มยำกุ้งอาหารไทยมรดกโลกให้ยังคงมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตมุ่งต่อยอดสร้างคุณค่าอาชีพและรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะพ พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชร่วมเตรียมความพร้อมคัดเลือกบ้านสนวนนอกชิงรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมประจำปี2569โดยบ้านสนวนนอกหมู่ที่2ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการพิจารณาเป็นหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเมื่อวันที่20สิงหาคม2569เวลา 13:30 นางสาวกิ่งการสุอนันต์พัฒนาการอำเภอห้วยราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชลงพื้นที่ร่วมประชุมณศูนย์ทอผ้าบ้านสนวนนอกหมู่ที่2ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์การประชุมมีจ่าเอกสายรุ้งชื่นชูปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานการประชุมปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอห้วยราชพร้อมด้วยนายสถาพรศรีนามผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวกิ่งการสุอนันต์พัฒนาการอำเภอห้วยราชเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้แทนส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนบ้านสนวนนอกหมู่ที่2ตำบลสนวนเข้ารับการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นโดยมีการพิจารณาความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งด้านผลิตภัณฑ์ความเข้มแข็งของชุมชนและความเข้มแข็งของกลุ่มบ้านสนวนนอกถือเป็นชุมชนที่มีทุนทางปัญญาโดดเด่นด้านงานหัตถกรรมและการทอผ้าชาวบ้านร่วมกันสืบสานองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสะท้อนถึงความร่วมมือความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชนการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการรวบรวมศักยภาพและจุดเด่นของชุมชนเพื่อผลักดันบ้านสนวนน่องให้พร้อมสำหรับการรับการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและร่วมชิงรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569ต่อไปเหล่ากาชาดบุรีรัมย์ร่วมรับบริจาคโลหิตตามโครงการพลัสวันเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยและคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะตามโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตประจำปี2569เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองและต่อชีวิตแก่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 นณหอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์นางณัฐดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาไทยร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตพลัสวันบลัชโดเนชั่นมอร์บลัชมอร์ไลฟ์ซึ่งดำเนินงานตลอดช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม2569เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะเพื่อช่วยเหลือและต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์สำหรับผลการออกหน่วยในครั้งนั้นครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน85รายขณะที่มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน18รายและผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะอีกจำนวน18รายการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการให้และจิตอาสาของชาวบุรีรัมย์ที่พร้อมร่วมกันเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองและส่งต่อโอกาสในการรักษาและชีวิตให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป ชนประธานบุรีรัมย์เสริมแกร่งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านกระนังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนสร้างความร่วมมือบริหารจัดการน้ำโครงการชนประธานบุรีรัมย์เดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มบริหารการใช้น้ำชนประธานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร1วันสำหรับผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านกระนังเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569เวลา9นาฬิกานายราเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายดุสิตนาพินิจหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่6พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานหลักสูตร1วันสำหรับพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านกระนังการอบรมจัดขึ้นณศาลาบ้านกระนังตำบลบ้านปลืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างพร้อมเพรียงภายในกิจกรรมเจ้าหน้าที่ได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชลประทานกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและชุมชนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการและการใช้น้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มบริหารการใช้น้ำถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสามารถร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแนวทางและสร้างความร่วมมือในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการช่วยเสนอความเห็นหวังเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนท้องถิ่นและพัฒนาประเทศนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกกท.ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรประวัติสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายทรงศักดิ์กล่าวก่อนการประชุมว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญและมีเจตนาอยากให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยพัฒนาและมีบุคคลที่คิดว่าจะเข้าใจบริบทในการพัฒนาของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยมีวาระหลายเรื่องสำคัญที่อยากให้คณะกรรมการช่วยกันให้ข้อคิดข้อสังเกตแสดงความคิดเห็นและกำหนดแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปทั้งนี้ในแต่ละการประชุมที่ตนเองเป็นประธานอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนานเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และการประชุมวันนี้จะต่อเนื่องจากครั้งก่อนที่มีเรื่องการปรับปรุงคณะอนุกรรมการในกกท.จำนวน12คณะและแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก1คณะโดยมีนายวุฒิสารตันชัยเป็นประธานซึ่งจะทำให้คณะอนุกรรมการกกท.มีทั้งสิ้นจำนวน15คณะเพื่อการกรองการทำงานเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไปนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันความร่วมมือรอบด้านทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน21สิงหาคม2569วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับจากประเพณีของชาวเมารีก่อนหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์โดยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุม4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมทั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและพลังงานและเกษตรกรรมยั่งยืนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและความร่วมมือภาคเอกชนด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยรวมการลงนามทั้งหมด5ฉบับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อทั้งสองประเทศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนต้มยำกุ้งอาหารไทยมรดกโลกให้ยังคงมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตมุ่งต่อยอดสร้างคุณค่าอาชีพและรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนนางโชติกาอัครกิจโสภาคุณอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดการประชุมเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมและรักษาต้มยำกุ้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกโดยมีผู้เข้าร่วม งานประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เพาะปลูกสมุนไพรนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมเขตบุคลากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนกลุ่มเยาวชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับต้มยำกุ้งไม่ได้เป็นเพียงอาหารไทยที่คนทั่วโลกรู้จักแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของคนไทยกับธรรมชาติและชุมชนการที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินับเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันสืบสานรักษาภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่การจัดทำแผนขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐชุมชนผู้ปฏิบัติและทุกภาคส่วนเพื่อให้ต้มยำกุ้งยังคงมีชีวิตสร้างคุณค่าสร้างอาชีพและรายได้โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนไว้ควบคู่กันกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมุ่งหวังให้แผนขับเคลื่อนเป็นกรอบการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและตอบสนองต่อบริบทของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องกับต้มยำกุ้งโดยตรงเพื่อนำไปพัฒนาให้มีความรอบด้านสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการสุภาลัยย้ายที่ทำการแห่งใหม่แล้วขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่เป็นเลขที่309หมู่ที่1ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา30340อีเมลลำตะคอง @rid.go.th โท ทรศัพท์หมายเลข044-984-4015 044-984-4016เริ่มมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ที่จะช่วยให้หน่วยงานราชการและกระทรวงมีความรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งจากเดิมตั้งที่อำเภอเมืองนครราชสีมาเปลี่ยนเป็นอำเภอสีคิ้วจึงแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการทำธุระด้วยได้ทราบอย่างทั่วกันองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกอำเภอรำปลายมาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน1โครงการได้แก่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกเขียนหมู่ที่12ตำบลเมืองแฝกอำเภอรำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ราคากลางเป็นเงิน 775,602 บาท 87 สตางค์ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาต่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์วันที่21สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกโทรศัพท์หมายเลข044-666-2263แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร. 67/2569 ลงวันที่7สิงหาคม2569จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์โดยวิธี pavement in placeดีไซซิ่งทางหลวงหมายเลข2074ตอนลำน้ำมูลพุทธไทยสงฆ์ผิวจราจรกว้าง14เมตรไหลทางกว้างข้างละ 0.00 ถึง 2.50 เมตรหนา 0.10 ระยะทาง 1.310 กิโลเมตรตำบลบ้านจานอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างกิโลเมตรกม57บวก745ถึงกม59บวก055เริ่มสัญญาวันที่8สิงหาคม2569สิ้นสุดสัญญาวันที่5ธันวาคม2569ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดสภูทองวงเงินค่างาน 25,871,000 บาทถ้วนจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชวนเที่ยวงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัดช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้เลือกซื้อสินค้าปัจจัยการเกษตรราคาประหยัดนะสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าปัจจัยการเกษตรราคาประหยัดปุ๋ยยาฆ่าแมลงเคมีเกษตรและอุปกรณ์ทางการเกษตรวันที่22ถึง23สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044-621-1185จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้น นายกรัฐมนตรีลุยงานต่อที่นิวซีแลนด์พร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบภาคเอกชนหารือผู้นำเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างประโยชน์กลับสู่คนไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนางเพนนีซิมมอนส์รัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวซีแลนด์เป็นผู้มาต้อนรับโดยในช่วงเย็นนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์เพื่อหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศครับสำหรับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ก่อนเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมแถลงข่าวก่อนที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ผู้ผลิตอากาศยานของนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการบินและแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญอันได้แก่1การเมืองและความมั่นคงทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติประการที่2เศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางด้วยกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสาขาที่3คือวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพและสาขาที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน ACMEX หุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับอันได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การฆ่ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือเทฟตาขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นเลยครับว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยโดยรัฐบาลได้ปักหลักซิงเกิลคอมมานด์คุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงระดม6กระทรวงเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำ N1 อำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Command ปักหลักติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพพร้อมระดม6กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกษตรกรแรงงานไปจนถึงการซ่อมบ้านและเครื่องมือทำกินหลังน้ำลดครับทีนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์ทำให้การรับมือสถานการณ์ในจังหวัดน่านมีจุดบัญชาการร่วมที่สามารถติดตามข้อมูลและสั่งการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้การแจ้งเตือนการอพยพและการจัดสรรกำลังและเครื่องมือไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งทางรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและอพยพไปยังจุดปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนขณะเดียวกันก็ได้เตรียมกำลังเครื่องมือและมาตรการฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายสามารถเข้าสำรวจความเสียหายเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงคุมฉลากใบเสร็จสัญญาชู4สิทธิ์ยกเลิกสัญญาดับฝันเต็นท์รถหัวหมอต่างๆกรอไมปิดข้อมูลรถโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านถนนรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยรถมือสองคือทางเลือกของคนที่อยากมีรถหรือมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบอาชีพแต่ยังไม่พร้อมจ่ายราคารถป้ายแดงซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากการปิดบังข้อมูลหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นแล้วจึงกำหนดให้การกำกับดูแลธุรกิจนี้เป็นภารกิจเชิงรุกของทางสคบและสั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจถึงหน้าร้านพร้อมประสานกรมการปกครองตรวจใบอนุญาตค้าของเก่าและกรมการขนส่งทางบกตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ควบคู่กันไปด้วยทีนี้การตรวจในครั้งนี้ก็เน้นตรวจ3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือฉลากที่แสดงไว้ที่ตัวรถหลักฐานการรับเงินและสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้วซึ่งเป็นจุดที่ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบมากที่สุดแล้วครับโดยเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่สคบมากที่สุด3อันดับแรกนั่นก็คือจ่ายเงินจองหรือเงินมัดจำไปแล้วขอคืนไม่ได้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือแก้ไขเลขใหม่หรือที่เรียกกันติดปากว่ากรอใหม่และเรื่องที่3เรื่องของข้อมูลรถมันไม่ตรงกับเล่มทะเบียนจนโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ครับในส่วนของบทลงโทษนั้นกรณีไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องก็ผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินและสัญญาอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับพร้อมได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนที่จะซื้อรถมือสองก็ขอดูใบอนุญาตค้าของเก่าและใบทะเบียนพาณิชย์ของร้านกันเสียด้วยและอย่าลืมอ่านฉลากบนตัวรถแล้วเทียบกับเล่มทะเบียนให้มันตรงกันโดยเฉพาะเลขตัวรถเลขเครื่องยนต์และเลขใหม่แล้วก็ยังมีให้ขอลองขับทุกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมอ่านสัญญาให้ครบทุกบรรทัดก่อนเซ็นและที่สำคัญทุกครั้งที่จ่ายเงินต้องได้หลักฐานการรับเงินกลับมาทุกครั้งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้อง ไปกันที่การสำรวจน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อด้วยการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่20สิงหาคม2569โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะเมื่อน้ำลดและประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งจำเป็นที่ต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมกันด้วยแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำอีกว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีและนี่แหละครับคือแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์เขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันโดยกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขและอำเภอเมืองน่านก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงซึ่งเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากกระทบบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นส่งมอบให้แก่ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งทางร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไปติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาที่เป็นธรรมรวมทั้งได้กำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดครับในขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศไทยก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีทันใดหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจากปี1991สู่ปี2026ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพมาร่วมกันหน่อยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกและแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้ประทับใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

แต่จังสองคนได้เขาเดินทางมาเยินยางมองเห็นมาออกพอห้างมองเห็นมาออกพอห้างหุ่นตังละไม่เมียใช่เลยเจ๊สมบ่อายเมียพี่ชายเขานั่นไปคุยบ้าง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศตุรกีอียิปต์และกาตาร์ประนามกรณีการโจมตีรอบล่าสุดของอิสราเอลที่บั่นทอนความพยายามสร้างสันติภาพในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูหน่วยงานเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและประปาได้เกือบครบแล้วแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวจากนั้นระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องและจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูได้เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาโดยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดจากนั้นจะฟื้นฟูต่อไปที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาเมื่อน้ำลดระดับลงทั้งหมดแล้วส่วนความคืบหน้าการกู้คืนระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งที่ตำบลภูคาอำเภอปัวระบบประปาสามารถส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100หลังคาเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวแล้ว
2: ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องฝนอยู่ฝนจะตกร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอส่วนใต้ครับอำเภอน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยนาหมื่นนะครับพื้นที่ส่วนใต้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยลดลงเรื่อยๆตรงนี้ก็อยู่ในช่วงที่น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่การฟื้นฟูวันนี้เราเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ของอำเภอปัวและก็อำเภอท่าวังผาการฟื้นฟูในลำดับต่อไปก็จะเป็นอำเภอเมืองนะครับแล้วก็หลังน้ำลดที่เวียงสาแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูของอำเภอเวียงสาต่อ
1: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรซ่อมแซมเส้นทางถนนในจังหวัดน่านเพื่อคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด
3: แม่พิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วรวมถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายไปใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไปนอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงในอนาคตนกศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกลล้างโคลนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมคาดการว่ามวลน้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้และกำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือฝนตกระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้ นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งโดยระดมเครื่องจักรกลหนักรถเกรดดินและรถฉีดน้ำเข้าตักดินโคลนออกจากพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดยังสามารถเดินทางได้ตามปกติถนนที่ถูกตัดขาดเพียงเส้นทางเล็กภายในหมู่บ้านเท่านั้นด้านการบริหารจัดการน้ำมวลน้ำจากอำเภอปัวได้เคลื่อนถึงตัวอำเภอเวียงสาแล้วและคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ65%จึงยังสามารถรองรับมวลน้ำก้อนนี้ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมวอรูมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กระจายข่าวผ่านสื่อสารตามท้องถิ่นทั้งวิทยุชุมชนและหอกระจายเสียงพร้อมกำชับปภ.จังหวัดในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพื้นที่รับน้ำป่าอย่างจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้ามอนิเตอร์ระดับน้ำและกลุ่มฝนผ่านระบบเรดาร์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีหากสถานการณ์เริ่มวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
4: ผมได้สั่งให้อธิกรมชลประทานนะครับลงพื้นที่และตัวผมก็จะลงไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ได้ทำในเบื้องต้นไปแล้วทางกรมชลประทานก็ได้มีการไปช่วยเอาน้ำก็ฉีดน้ำและฉีดทำความสะอาดทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องเรื่องความเสียหายต่างๆผมก็ให้ยกลงไปดูก็คงจะหาทางเป็นเยียวยาประชาชนอย่างไรครับ
1: ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่รองรับน้ำด้านล่างพร้อมเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลสุขอนามัยและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะนี้คพ.ได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชุมชนและแหล่งน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวสำรวจปริมาณขยะและจัดระบบขนส่งขยะจากบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ได้รับความเสียหายโดยตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำยมเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับปริมาณน้ำไหลหลากจากตอนบน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการสำนักชลประทานที่4เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสต้า ปิดแบบสำรองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในอำเภอเมืองสุโขทัยเตรียมรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมโดยให้เฝ้าระวังหากระดับน้ำที่สถานี YC สูงใกล้แต่50เมตร90เซนติเมตรถึง51เมตร40เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปโดยขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แต่ยังไม่ล้นตลิ่งจึงได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานประเมินปริมาณฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ล่วงหน้าควบคู่กับบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
6: อันนี้ก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับที่กรมชลประทานเฝ้าติดตามอยู่นะครับคือลุ่มน้ำยมนะครับโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยนะครับที่ขีดความการระบายน้ำที่อยู่ที่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เราบริหารจัดการที่จุดควบคุมที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์อยู่นะครับตอนนี้ก็ผมได้มอบหมายให้ท่านรองที่ดีนะครับรองสมพลสวยสมนะครับลงพื้นที่บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับจะบริหารจัดการนะครับถ้าดูจากสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะครับก็ยังที่จะออกยมน่านได้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
5: อธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งโดยกรมชลประทานมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลที่จะระดมเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทำงานร่วมกับแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ในการนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือให้ใช้6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์โดยให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งการอำนวยการการสั่งการและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวการเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถการเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดการจุดเสี่ยงน้ำท่วม737แห่งพร้อมเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำจากภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจากทั้งหมด737แห่งซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเกือบ170สำหรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือได้ติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำในเขื่อนยังไม่สูงมากและหากเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคาดว่าจะเป็นเพียงเฉพาะจุดไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกทั้งในปีนี้อาจต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามยังคงไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามปริมาณฝนระดับน้ำการเตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลอง และการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport มากกว่า1ล้านคนแล้วโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passportแล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานกระทรวงดีอียืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นหรือนำไปฝึก AI โมเดลของตนเองได้และไม่มีการเก็บข้อมูลหลังการประมวลผลเสร็จสิ้นคณิษฐาลือสัตย์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและประชาชน
10: ตลอดวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้งการหารือระดับผู้นำและการขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมกับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานขณะที่ด้านความมั่นคงจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์นอกจากนี้มีการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือระหว่างท็อปไฟอิงลิมิเต็ดกับ NC Aero นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ได้รับการยกระดับสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีความใกล้ชิดและมีพลวัตมากยิ่งขึ้นพร้อมนำมาซึ่งประโยชน์และความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมNC Aero โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมเครื่องบินเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินพร้อมกันนี้การบินไทยมีแผนเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570เพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณ นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาการธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: รัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการตุรกีอียิปต์และกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาออกแถลงการร่วมประณามกรณีที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายพร้อมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความพยายามของทั้งภูมิภาคและนานาชาติในการดำเนินการตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแถลงการร่วมดังกล่าวยังเน้นย้ำว่าประชาคมระหว่างประเทศและคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ15ข้อและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้สำนักข่าวท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของฟิลิปปินส์มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 10,000 เปโซหรือประมาณ 6,000 บาทให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน583ครัวเรือนที่เมืองคาลุมปิดจังหวัดบูลาคันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาหลังฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมยังคงส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศมานานกว่า2สัปดาห์แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเมืองคาลุมปิดเพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ขณะที่หลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญน้ำท่วมรุนแรงด้วยจังหวัดบูลาคันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมีประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า5ล้านคนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่13ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าว อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
15: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
16: อุทกภัยมาเยือน
14: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับโดยผมณธนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นของกรมเสียงท้องส่งนะครับวันนี้ศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะครับหลังข่าวภาค19นาฬิกานะฮะข่าวภาค19นาฬิกาเราก็เจอกันนะครับทุกช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับในกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดด้วยนะครับกรุงเทพมหานครฝนตกช่วงเย็นที่ผ่านมานะประมาณ16นาฬิกาสัก40นาทีนะฝนตกหนักมากนะช่วงนี้เนี่ยฟ้าฝนนะก็ตกนะครับเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนแล้วนี่ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวน่านนะรวมถึงชาวหลุมสักเพชรบูรณ์ด้วยนะซึ่งจะมีน้ำไหลลงมานะฮะน้ำป่าไหลลงมานะครับก็ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ทางปภ.ด้วยที่จะเตือนภัยมาเป็นระยะนะครับการขนของเก็บไว้ที่สูงต่างๆนะการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอะไรต่างๆรอติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็คำแนะนำนะจากเจ้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยล่ะนะครับทางปภ.ด้วยล่ะมาไทยด้วยล่ะแล้วก็มีสื่อของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งวิทยุทั้ง NVT นะเราจะนำเสนอข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังนะครับแวดวงกีฬาวันนี้ครับเริ่มที่การเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาชุดเอเชียนเกม2026ครับโดยวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวงานสิริวรรณวรีฟอร์ทีมไทยแลนด์เปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาในเอเชียนเกม2026ครับนอกจากท่านรัฐมนตรีแล้วนะครับมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับที่ห้องบรมโรงแรมเฟรมอนสุขุมวิท20นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับบอกว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีนะทรงตอบรับชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยและผ้าไทยมาถ่ายทอดบนเวทีระดับนานาชาติผ่านการออกแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบที่ร่วมสมัยโดยเห็นว่าการออกแบบในครั้งนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นในความสวยงามแต่ยังนำเรื่องราวของประเทศไทยมาถ่ายทอดผ่านรายละเอียดต่างๆจนออกแบบมาเป็นชุดพิธีการที่มีเอกลักษณ์สง่างามและสามารถสื่อสารความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงเชื่อมั่นว่าชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งนี้จะไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับทัพนักกีฬาไทยแต่ยังเป็นอีกหนึ่งภาพแทนองค์ของศักยภาพด้านแฟชั่นและงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีโลกด้วยนะครับหัวใจชุดอยู่ที่การนำผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครนะครับโดยผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีความสง่างามและสอดคล้องนะลงตัวด้วยสำหรับนักกีฬานะครับเครื่องแบบประกอบด้วย4ชิ้นนะครับเสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ตนะครับ3กระเป๋านะเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นนะฮะกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อนะครับเน็กไทที่ผูกด้วยไดมอนด์นอชนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของสิริวรรณวรีนะครับเสื้อสูทตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือนะครับองค์ดีไซน์ทรงเดิมเติมรายละเอียดผ้าผ่านด้านของชิลูเอ็ดอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับด้วยแจ็คเก็ต3กระเป๋าโดยกระเป๋าทรงอกนะครับประดับด้วยตราสัญลักษณ์ทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะครับและหลังปักวาดไทยแลนด์พร้อมลูกเล่นรูปหัวใจบนจุดอักษรไอเสริมด้วยกระดุมพิมพ์โลโก้สิริวรรณวรีสีฟ้าจำนวน4เม็ดบริเวณด้านหน้าและอีก4เม็ดจัดวางไว้แนวเฉียงบริเวณปลายแขนเสื้อนะครับกางเกงนะครับรูปแบบของกางเกงนะก็เป็นแต่เย็บจากผ้าสูตรสากลสีเดียวกับเนื้อผ้านะครับนะเป็นอัตลักษณ์ของเสื้อชุดแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายทอดวัฒนธรรมภาพนะครับนำวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารเคียงคู่กับต้นโพอันเป็นสัญลักษณ์ประเทศไทยขณะนำอีกฝั่งหนึ่งก็เอาปราสาทนาโกย่าและก็ดอกซากุระนะครับที่สะท้อนเอกลักษณ์ของประเทศภาพญี่ปุ่นนะครับผ่านเชื่อมโยงเข้าผ่านลวดลายนะครับเซลอะนะครับซึ่งลวดลายนะลายมงคลดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะฮะเซอิโอกะนะครับซึ่งหมายถึงความสงบความเจริญรุ่งเรืองและการเดินทางอันราบ
รื่นก่อนปิดท้ายด้วยลายจักสานที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกันนะครับนะฮะก็นี่คือเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าในชุดพิธีการรวมถึงเน็กไทด้วยนะฮะดิมอนด์น็อตนะครับสิริวัณณวรีนะครับแล้วก็ได้ไดแบบหลายๆคัดหลายคนนักกีฬาทีมชาติไทยนะที่ได้ร่วมสวมใส่นะครับนะมาถ่ายทอดตามคอนเซปต์ไม่ว่าจะวิวกุลวิทยสารอยู่บลังทับทิมแดงนะครับบีมพิมพิชาโกกรำสุทัศนีเสวตบุตรนะครับเทนนิสภริพักวงพัฒนกิจอดีตนักเตะเทควันโดนะดีกรี2เหรียญโอลิมปิก2เหรียญทองโอลิมปิกนะมาด้วยนะครับซึ่งชุดพิธีการชุดนี้นะฮะตามภาพเลยนะครับก็จะได้เห็นในการสวมใส่ของนักกีฬาไทยในพิธีเปิดเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีการแข่งขันกัน19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับเราจะเห็นความสวยงามนะความสวยงามของเสื้อผ้าความเป็นไทยวัฒนธรรมของไทยนะครับแล้วก็สอดคล้องประสานกับทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะอยู่ในเนื้อของเสื้อพิธีการนะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของเอเชียนเกมนะครับไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับ BWF World Tourนะครับ World Championship 2026นะครับที่กรุงนิวเดลีประเทศญี่ปุ่นขอจะประเทศอินเดียขออภัยนะฮะอินเดียนะไม่ญี่ปุ่นเอเชียนเกมนะแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะแข่งกันที่นิวเดลีประเทศอินเดียนะครับนักกีฬาของไทยได้บายครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและได้เหรียญน้อยก็คือเหรียญทองแดงก็คือหมิวพรประวีช่อชูวงครับมือ10ของโลกนะครับผ่านเข้าสู่รอบนี้วันนี้โปรแกรมเดิมต้องเจอกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของญี่ปุ่นนะครับแต่ปรากฏว่าทางด้านของโนกุฮาระนะครับอดีตแชมป์โลกปี2017นะครับถอนตัวจากการบาดเจ็บนะครับทำให้หมิวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะเจอกับยามากุชินะอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นซึ่งในรอบ8คนเนี่ยเอาชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-0เกมนะครับ21-10 21-17หมิวกับอากาเนะเจอกันมาบ่อยนะฮะแต่ว่าโอกาสที่ชนะมีนะถึงแม้ว่าจะแพ้กันมากกว่านะฮะเหมือนกับหมิวเจอกับเฉินยู่เฟยอ่ะในรอบที่แล้วนะครับในทุกๆครั้งเนี่ยมักจะแพ้มากกว่าชนะแต่หมิวก็กลับมาชนะได้นะฮะคราวนี้เจอกับอากาเนะยามากุชินะหมิวมีโอกาสที่จะชนะเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันวิวกุลุตวิทยาศาสตร์นะครับมืออันดับที่2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025นะครับเจอดาวรุ่งจากฝรั่งเศสครับอเล็กลานิแยนะครับมือ10ของโลกจากฝรั่งเศสในเกมที่1นะครับวิวกุลุตเนี่ยแซงนะครับไล่แซงและมาชนะ21-19นะครับคะแนนตามหลังและได้แซงชนะนะครับนํา 1-0 ครับเกมที่2เหมือนจะเข้าทางทางด้านของวิวนะครับนําอยู่11-3นะครับออก

ใจครับนำในช่วงของเซสชันแรก11ต่อ5นะครับแล้วออกมาแล้วก็นำทิ้งระยะห่าง3แต้ม4แต้ม5แต้มและชนะเราไป21ต่อ16นะครับวิวก็ตกรอบไปวิวตกรอบและอีกคนหนึ่งก็คือบาสเดชพลโพรานุเคราะห์นะครับกับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานเมื่อวานในรอบ8คู่สุดท้ายเนี่ยบาสเดชพลโพรานุเคราะห์นะครับซึ่งเดิมที่เป็นมือ4ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการต้องแข่งกับเดิมที่ต้องแข่งกับทอมกีเคลกับเดฟิลเดรูนะฮะมือ5ของโลกจากฝรั่งเศสนะครับแต่ว่านัดที่แล้วที่บาสเดชพลนะแต้มสุดท้ายที่เอาชนะคู่ของญี่ปุ่นในรอบ16คนน่ะนะฮะก็คือโออิชิชิโมกามิกับซากายะโอบาระนะครับแต้มสุดท้ายเนี่ยทางด้านของบาสเดชพลเนี่ยเล่นสุดตัวเลยทุ่มไปเล่นสุดตัวนะทำไมหัวเข่านะหัวเข่าและสะโพกบาดเจ็บครับในจังหวะที่ไปเล่นลูกสุดท้ายนะแต้มสุดท้ายบาดเจ็บกระเพกทำไมต้องถอนตัวจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับบาสเดชพลบอกว่าขอแสดงความก็เสียใจกับแฟนคลับที่ตามเชียร์แต่เขาก็เสียใจไม่แพ้กันนะครับที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปตอนนี้ขอรักษาตัวให้หายก่อนนะครับเหลือแค่หมิวพลประวีช่อชวงนะครับในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะที่อินเดียนะครับนะฮะWorld Championship นะครับก็รอเชียร์กันนะพรุ่งนี้เจอกับทางด้านของอากาเนะยามากุชิจะรายงานให้ทราบนะครับจากแบดมินตันนะครับเราไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Volleyball Continental Championship นัดแรกกลุ่ม B นะครับซึ่งแข่งขันกัน 21-30 สิงหาคมที่เฉินเจิ้นโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองเฉินเจิ้นประเทศจีนนะครับซึ่งวันนี้นักวอลเลย์บอลสาวไทยแชมป์เก่าอันดับที่17ของโลกเจอกับออสเตรเลียอันดับที่80ของโลกนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะส่งผู้เล่นผสมนะทั้งตัวจริงตัวหลักผสมกันนะตัวจริงแล้วก็ดาวรุ่งมาผสมประสานกันนะครับซึ่งตัวหลักก็จะไม่ว่าจะเป็นชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับแนนทัดดาวนึกแจ้งออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรบุ๋มบิ่มชัชชนอนโมกศรีบีมพิมพิชากกรัมนะทิพย์แก้วกัลยากมุนทลาและแป้นเปียนแป้นน้อยนะสลับกันมานะเรามีดาวรุ่งน้องๆหลายคนเพราะว่าดีกรีที่ชั้นเนี่ยเราเหนือกว่าออสเตรเลียนะแต่ว่าเราขอความมั่นใจในนัดแรกนะครับและเราก็ชนะออสเตรเลียไปนะครับยังไม่ยากนะครับ3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ15 25ต่อ15และ25ต่อ18นะเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของวอลเลย์บอลสาวไทยนะจะเจอกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดทางโมโน29ผมไม่แน่ใจนะว่าในวันที่เจอกับอินโดนีเซียนัดที่2เนี่ยจะเป็นโมโน29รอบโมโนแม็กนะคุณผู้ฟังนะก็ติดตามทางเพจของวอลเลย์บอลนะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเขาจะแจ้งให้ทราบนะเพราะว่าบางทีก็ถ้าเกิดโมโนช่อง29ก็ดูฟรีส่วนโมโนแม็กนะก็อาจจะมีเสียตรงเสียตังค์ต้องเข้าใจนะเขาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดให้ชมนะไม่ใช่มาฟรีๆนะครับในฐานะผู้ชมผู้สนับสนุนเราก็อุดหนุนเขานะครับส่วนถ้าเกิดดูไม่ได้จริงๆนะก็การดูกีฬาก็จะนำผลการขันมาแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะส่วนเรื่องของกอล์ฟไปรายการกอล์ฟอีกรายการหนึ่งนะก็คือการแข่งกอล์ฟรายการ LPGA Tour รายการ KPKC Women Open นะครับ LPGA Tour รายการ CPKC Women Open นะครับที่ประเทศแคนาดานะครับ20สิงหาคม2569นะครับโปรเมเอเดียจุธานุการโปรกอล์ฟสาวไทยอดีตมือหนึ่งของโลกนะครับแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2016นะครับเปิดหัววันนี้นะทำได้4อันเดอร์พาร์66นะครับก็เป็นสาวไทยที่ทำผลงานดีที่สุดนะอยู่ที่8ร่วมเท่ากับอีกโปรอีก5คนนะครับผู้นำก็เป็นมิยูยามาชิตะนะครับโปรญี่ปุ่นมือ7ของโลกนะครับวันเดียวก็8อันเดอร์พาร์นะครับตามหลังเรานำเราอยู่ครึ่งหนึ่งอ่ะเรา4นะญี่ปุ่นเนี่ยมียูยามาชิตะไป8นะครับแล้วก็นำไม่พอเนี่ยเพื่อนร่วมชาติญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งนาซาฮาตาโฮกะนะครับก็อยู่ที่27อันเดอร์พาร์นะครับเบอร์1ของโลกตอนนี้นะโปรอเมริกันเนลลี่คอสตานะครับอยู่ที่14ร่วม3อันเดอร์พาร์นะครับของเราคนอื่นๆนะวันแรกเนี่ยก็มีโปรฮัทสวิชาวินิจฉัยธรรม2อันเดอร์พาร์นะครับโปรพราวชนิตีวรรณแสนนะครับกับโปรเมียปาจารีอนันต์นันทการก็3 19ร่วมนะครับ1อันเดอร์พาร์นะครับส่วนโปรโมโมริยาจุธานุการนะครับอีเวนต์พาร์70อยู่ที่63นะนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับ เราไปติดตามเรื่องของฟุตบอลหญิงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เป็นการแข่งขัน ฟุตบอลหญิง รอบรองชนะเลิศนะระหว่างทีมชาติไทยนะ เจอกับมาเลเซียนะครับก็ใครได้ดูก็ได้เห็นแล้วนะว่าทีม ขอไปนะครับคุณฟังครับ
ทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มไม่สมราคานะเอาชนะเอาชนะมาเลเซียนะไป5ประตูต่อ1นะ5ประตูต่อ1นะครับซึ่งในการแข่งขันฟุตบอลซีการดี้เมเดกาคัพ2026นะที่3ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตูจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียนะครับขออภัยนะครับคุณผู้ฟังก็ไทยเจอกับมาเลเซียนะปรากฏว่าของชุดใหญ่ของเราเหนือกว่ามาเลเซียนะและมาเลเซียเจอใบแดงด้วยนะในครึ่งแรกที่ผมดูอยู่ลูกแรกเนี่ยโซเฟียจินี่สกัดเข้าประตูตัวเองอ่ะไทยนำ 1-0 นะครับแต่พอไทยนำแป๊บเดียวท้ายครึ่งแรกเนี่ยมาเลเซียตีเสมอนะนีน่าบินตินะครับครึ่งหลังโค้ชของเรานะโค้ชธิดารัตน์วิวาสุขูเนี่ยแก้เกมเลยนะแก้เกมแล้วเราเล่นดีขึ้นฮะกวินธิดากิขุนทศนะครับยิงให้ไทยนำ 2-1 กนกออนวรรณทองนะยิงเบิ้ลเลยนาทีที่64เคลียร์ปั๊บก็บุกไปยิงต่ออีกไทยนำ 3-1 และ 4-1 ครับสุดท้ายนะซูซาน่าก็เต็มนะครับยิงไว้ให้ไทยนำ5ประตูต่อ1และชนะไปด้วยสกอร์นี้นะครับธิดารัตน์วิวัฒน์สุขูนะผู้ฝึกสอนของเรานะฮะสัมภาษณ์หลังที่ชุด U17 ปีของเรานะชนะ5ประตูต่อ1ชนะมาเลเซียนะฮะแล้วก็เข้าชิงนะก็บอกว่าเด็กเล่นตามแท็กติกนะถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะค่อนข้างจะอึดอัดนะแต่ครึ่งหลังเราแก้เกมมานะเป็นเกมที่ดีขึ้นนะเราพยายามให้เด็กทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจเวลาที่เด็กมีความมั่นใจในตัวเองแล้วสามารถโชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างดีนะเขาไม่กดดันลงไปได้ทุกนัดนะครับเราพยายามกระตุ้นให้เด็กกล้าเล่นนะครับรอบชิงนะครับจะไปชิงกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซีย A หรือว่าจอร์แดนนะซึ่งจะแข่งขันกันนะรอบชิง23สิงหาคมนะครับเวลา 20:00 นนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงเป็นกำลังใจให้นะครับนะส่วนฟุตบอลชายวันนี้นะสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่า AFC นะให้ขออภัย AFC นี่ไม่ใช่สิฟุตบอลแห่งอาเซียนเป็น AFF นะสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน AFF นะครับก็เป็นการแถลงข่าวจากการแข่งขันนะเป็นธรรมเนียมแหละนะจัดแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกกับเวียดนามอันดับที่99ของโลกในสูสีกันเลยนะอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าเนี่ยนะซึ่งมีการแถลงข่าวกันวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับของเรานำโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ยศกรบุรพากองหน้าของทีมนะครับฮัสซันบอกว่าความพร้อมของทีมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในจุดที่เวลาที่ดีนะเรามีความเราได้มีการพักมีเวลานะในการเตรียมตัวมากกว่าเวียดนาม1วันเราได้ฟื้นฟูร่างกายมากขึ้นแล้วก็เตรียมแผนและแท็กติกอีก1วันนะแล้วก็ได้ดูวิธีการเล่นของเวียดนามด้วยซักซ้อมแผนการเล่นแล้วก็จบการซ้อมวันนี้นะเรามีการประชุมนักกีฬากันอีกครั้งนึงตื่นเต้นนะในการแข่งขันรอบชิงแชมป์เลิศนะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเวียดนามเนี่ยมีผู้เล่นโอนสัญชาติจากบราซิลด้วยนะทางด้านของแอนโทนีฮัสซันบอกว่าไม่ได้ติดใจเรื่องนี้นะฮะเรามุ่งมั่นที่จะเกมรอบชิงชนะเลิศในเลขแรกนะฮะตามแผนของเรานะเราเตรียมพร้อมมากมายนะเตรียมพร้อมมาก่อนเวียดนาม1วันเราฟื้นฟูร่างกายเตรียมแท็กติกนะครับเรารู้เราดูวิธีการเล่นของเวียดนามซ้อมการเล่นนะฮะมั่นใจว่านะเราจะชนะนะแล้วก็จะมีผลงานดีที่สุดนะแล้วก็เราไม่สนใจนะว่าเวียดนามจะมีผู้เล่นโอนสัญชาติมาไม่สนใจนะนะไม่ได้ดูด้วยซ้ำนะเราดูเรื่องของเราเอนจอยกับเกมของเราแผนการเล่นของเรานะฮะแล้วก็เอาผลชนะของเราให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับขณะที่ยศกรบุรพานะกองหน้าทีมชาติไทยนะบอกว่าช่วงนี้เรามีความพร้อมนะโค้ชก็ได้ให้เตรียมทีมพร้อมในการเจอกับเวียดนามนะครับในการเจอเวียดนามรับชิงชนะเลิศนะก็ถือว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับรับมือเวียดนามการเล่นที่หนักนะแล้วก็ดีที่มี VAR เวียดนามคงไม่กล้าตุกติกอะไรแต่ผมคิดว่าฟุตบอลก็คงมีการปะทะกันปกติแหละพร้อมที่จะเจอกับทุกสถานการณ์นะครับนะคือยศกรบุรพากองหน้าตัวใหญ่นะผมเชื่อว่าเวียดนามไม่กล้านะยศกรบุรพาตัวใหญ่ถ้าไปวิ่งใส่วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเนี่ยนั่นแหละตัวเล็กไงแต่ยศกรบุรพาเนี่ยบึกเลยฮะเวียดนามคงคิดหนักนะเล่นกับยศกรบุรพานะครับบัตรเข้าชมยังมีนะครับพรุ่งนี้นะครับไทยชิงกับทางด้านของเวียดนามนะฮะราชมังคลากีฬาสถาน20:00 นนะครับถ่ายทอดสดทาง
แอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับโหลดฟรีทุกเครือข่ายนะฮะก็ขอบคุณทั้งทางด้านของนายกสมาคมฟุตบอลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางด้านของ True Vision นะครับที่ร่วมกันนะมอบนะให้คนไทยได้ดูฟรีรอบชิงชนะเลิศทั้ง2นัดนะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านทีวีดิจิตอลแต่ว่าทาง True Vision Now ทุกคนสามารถโหลดได้ฟรีดูได้ฟรีนะครับทุกเครือข่ายนะเครือข่ายไหนก็โหลดดูได้ฟรีได้นะครับนะฮะก็ได้เชียร์กันนะครับอยากจะไปเชียร์บรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศที่ราชมังคลากีฬาสถานให้คนมากกว่า 20,000 คน 30,000 คนไปราชมังคลากีฬาสถานบัตรมีจำหน่ายอยู่บัตรราคานี่ขั้นต่ำน่าจะเป็น300นะที่ผมดูน่าจะเป็น300ถึง600บาทนะครับแล้วก็ภาวนาว่าฝนคงไม่ตกนะฝนคงไม่ตกนะเพราะฝนตกก็อีกแบบนึงอ่ะทำให้รูปเล่นรูปแบบการเล่นของเราก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะฮะเพราะว่าเราเล่นบอลกับพื้นนะครับแล้วโต้กลับนะฮะแล้วก็ถ้าฝนตกการคอนโทรลบอลทั้งไทยแล้วก็ทางด้านของเวียดนามก็จะมีปัญหาแหละนะเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยนะครับภาวนาฝนจะตกแล้วกันนะครับเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับเรื่องของจักรยานนะจักรยานนะฮะประเภทคล้ายกับ BMX แหละนะฮาร์ดเทรลนะที่มาเลเซียนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนักกีฬาของเรานะลงไปแข่งขันด้วยนะก็ผลการขันจะเป็นอย่างไรได้แชมป์หรือไม่ไปติดตามกันนะครับในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะก็ทางด้านของการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะที่ประเภท Cross Country นะ Eliminator รายการ Sea All International Mountain Bike Challenge 2026ที่มาเลเซียนะครับพลเอกดิชัยเหงวศรีนะเสมึกนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนักสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะบอกว่าเตรียมทีมชุดเอเชียนเกมนะครับไปแข่งขันรายการเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขาจักรยานนานาชาติรายการ Sea All International Mountain Bike Challenge 2026นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ Asian Inter Asian Continental Series 2026นะครับที่กูซิงรัฐสลาวักประเทศมาเลเซียนะครับมีการจัดเก็บคะแนนสะสมระดับโลกด้วยเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมของเราเนี่ยสมาคมกีฬาจักรยานส่งทาง

0: ก็เป็นที่สองแต่ว่าผู้ตัดสินก็บอกว่าเช็ค VAR หน้าเส้นนะบอกว่าพงศ์พีระเนี่ยไปทำไปปาดผู้เล่นของคาซัคสถานช่วงเข้าเส้นชัยเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงได้นะครับรอบชิงครับทางด้านของภูสิริชิงเจอกับทางด้านของมาเลเซียครับมูฮัมหมัดไซยาลิฟนะครับปั่นสูสีสูสีกันมาสุดท้ายเร่งเครื่องไปเรสนะครับเอาชนะคว้าอันดับที่1รายการ Cross Country Eliminator ในการแข่งขันระดับ Asia Continental Series นะครับก็เป็นการในการสำคัญนะครับกับเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028นะครับแล้วก็เป็นการตอกย้ำคว้าแชมป์เอเชียนะครับในการคว้าแชมป์เอเชียอย่างสมภาคภูมินะนี่คืออีกรายการหนึ่งนะที่นักกีฬาไทยนะไปคว้าแชมป์นะในการก่อนไปเอเชียนเกมนะครับส่วนการแข่งขันกีฬาเทควันโด President Cup 2026นะครับที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานนะครับจบเมื่อคืนที่ผ่านมานะก็วันสุดท้ายลงแข่งขันกัน5คนนะก่อนหน้านั้นไทยได้มา1ทอง1เงิน1ทองแดงนะครับวันสุดท้ายเนี่ยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกีตาร์กมลชนกศรีเคนนะครับรอบแรกชนะปากีสถาน 2-0 ยกนะรอบ2นะเจอกับลีสยูมินจากเกาหลีใต้ชนะ 2-1 ยกรอบรองเอาชนะคาริมีเชียนาจากอิหร่าน 2-0 ยกรอบชิงมาเจอกับใครเจอเกาหลีครับฮามินเชียวนะครับปรากฏว่าแพ้ไป 0-2 ยกได้เหรียญเงินนะครับน้องกีตาร์นะฮะรุ่นน้ำหนัก49กิโลนะฮะรุ่นพานิพักเลยรุ่นนี้นะฮะเป็นตัวแทนของพานิพักนะครับน้องเทนนิสนะฮะส่วนรุ่น87กิโลกรัมชายครับแจ็ควูดี้เมเซอร์นะก็ถึงรอบรองแชมเปี้ยนนะครับแพ้กับทางด้านของโกลัวกาลีปาติกันจากคาซัคสถาน 0-2 ยกก็ได้เหรียญทองแดงมาครองนะครับรุ่นอื่นๆนี่แพ้หมดเลยนะรุ่น57กิโลกรัมหญิงขนมจีบนัดกำมลวัฒนาเนี่ยแพ้อิหร่านตกรอบ2 68กิโลกรัมชายเนี่ยบิวธนภูมิเฟื่องน้อยแพ้อุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบ2อยู่ครับแพ้ตกรอบ16คนสุดท้ายนะฮะอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงนี่ตัวเต็งเหรียญเอเชียนเกมนะคนนี้ความหวังของเราแพ้ดาเนียลโอซอกิยุปจากอิหร่านนะฮะตกรอบ16คนสุดท้ายนะไม่แน่ใจว่าใจล่องลอยไปเอเชียนเกมหรือเปล่านะสรุปนะไทยได้มา1ทอง1เงินแล้วก็2ทองแดงนะครับตามเป้าหมายของที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งไว้ก่อนหน้านั้นนะครับ1เหรียญทองจากชุติการจงกลรัตน์วัฒนา53กิโลกรัมหญิงนะครับส่วนเหรียญเงินเมื่อคืนนะกมลชนกศรีเคน46กิโลกรัมหญิงนะครับกับพัชรกันพูนเกิด49กิโลกรัมหญิงนะครับเหรียญทองแดงได้จากกริดนะพร้อมปัจจุนะ74กิโลกรัมชายแล้วก็แจ็ควูดี้เมเซอร์นะครับได้เหรียญทองแดง87กิโลกรัมชายวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทณวัง

0: ปทุมมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวานกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายประชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธ์จันเครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้เสนอรายชื่อขึ้นประกอบด้วยผู้แทนของรัฐบาลผู้แทนมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงนอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการเตรียมพร้อมจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569ระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับกันที่4วรรณประเวศของเทศมหาชาติในวันที่28กันยายน2569โอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสสำคัญดังกล่าวมาริชโยรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบรอดคาสต์ไทยทีวีชั่นจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ Her in Frame เธอในภาพนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้
3: วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง Her in Frame เธอในภาพนั้นณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทบอสคาร์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าและมีความหมายในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนำเสนอเรื่องราวของความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาและหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหน้าที่สำคัญในการกักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและชุมชนบ้านห้วยต้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยทั้งนี้ภาพยนตร์ Her in Frame เธอในภาพนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาโดยสามารถกดบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณบ้านศิลาแดงจังหวัดน่านเร่งสั่งการนำเครื่องจักรหนักตักดันดินโคลนฟื้นฟูชุมชนเป็นการด่วน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากณบ้านศิลาแดงหรือบ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูเขตชุมชนพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากกระแสน้ำและดินโคลนถล่มพร้อมทั้งได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชนที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดนายชนันท์จึงได้เน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ว่า ได้สั่งการให้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาตักและดันดินโคลนออกจากชุมชนทันทีเนื่องจากปริมาณดินโคลนหนาแน่นเกินกำลังคนจะรับไหวและได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 33 ครัวเรือนที่เสียหายหนักพร้อมกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างว่ารัฐบาลได้เตรียมผลักดันการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนของอำเภอโซนเหนือของจังหวัดน่านเพื่อเป็นจุดชะลอและดักน้ำควบคู่ไปกับการขุดลอกลำน้ำน่านเพื่อเพิ่มความลึกในการรับน้ำรวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวเป็นต้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคจัดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569พลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลงถอดบทเรียนสู้ภัยวิกฤตพร้อมเปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปสนับสนุนพลังงานสะอาด
5: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เป็นประธานเปิดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลง The Power of Knowledge The Power of Change ณสำนักงานใหญ่กปภ.เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงโดยเปิดเผยว่ากปภ.มุ่งเน้นการปรับตัวและพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็วพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรนำประสบการณ์จริงมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรสไตรเปอร์ผ่านกิจกรรมภายในงานอาทิการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการบรรยายพิเศษการมอบรางวัลประปาวิวัฒน์และการเสวนาถอดบทเรียนวิกฤตจริงเช่นปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายและอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อวางแนวทางป้องกันและรับมือในอนาคตนอกจากนี้กปภ.ได้เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปอาคารจัดการพลังงานและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันกปภ.ให้บริการใน74จังหวัด234สาขาครอบคลุมกว่า 6.8 ล้านหลังคาเรือนท่ามกลางความต้องการใช้น้ำสะอาดที่เพิ่มขึ้นกปภ.จึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปริมาณเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณลุ้นรับ GPF Point รวมกว่า10ล้านคะแนนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกได้ทบทวนและสร้างวินัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงความรู้ทั้ง6ด้านได้แก่ความรู้และสิทธิประโยชน์กบข.การวางแผนเกษียณด้วยเครื่องมือดิจิทัล My Digital Twins การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลความรู้ด้านการลงทุนตัวช่วยทวีค่าเงินกบข.และบริการและเครื่องมือของกบข.รวมถึงมีรูปแบบคำถามที่ออกแบบให้มีความหลากหลายกบข.มุ่งหวังให้สมาชิกทุกคนมีพื้นฐานความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอย่างมั่นคงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียพร้อมรับฟังข้อเสนอที่สมเหตุสมผลเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่นายลาฟรอฟกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียจะเดินหน้าเจรจากับสหรัฐต่อไปเนื่องจากสหรัฐแสดงท่าทีพร้อมเจรจาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจจุดยืนของรัสเซียแต่สหรัฐจะต้องผลักดันให้ยูเครนและชาติยุโรปที่สนับสนุนยูเครนให้ยอมรับแนวทางที่รัสเซียต้องการทั้งนี้รัสเซียควบคุมพื้นที่ราว1ใน5ของดินแดนยูเครนหลังสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานเกือบ4ปีครึ่งนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียที่ระบุว่าทางการออสเตรเลียตั้งข้อหาชายที่ถือ2สัญชาติทั้งรัสเซียและออสเตรเลียวัย27ปีในความผิดฐานแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติหลังพยายามส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของยูเครนให้รัสเซียโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยรับการฝึกทหารในรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคมปี2567และเดินทางไปยูเครนในปี2568เพื่อเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนก่อนจะกลับมาออสเตรเลียและยังติดต่อกับบุคคลที่เขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองรัสเซียด้านสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำออสเตรเลียยืนยันว่ายังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลียและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวทำเนียบขาวสหรัฐออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งอวกาศของสหรัฐและสร้างการเข้าถึงบริการขนส่งอวกาศที่น่าเชื่อถือมีราคาสมเหตุสมผลและทันสมัยโดยมีเป้าหมายที่จะมีการปล่อยและกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกของจรวดขนส่งบนแผ่นดินของสหรัฐมากกว่า 1,000 ครั้งต่อปีภายในปี2573ทั้งนี้บันทึกความตกลงดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอวกาศและอำนวยความสะดวกให้เอกชนสามารถเข้าถึงฐานปล่อยจรวดและการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับการบริการสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทัพนักตบสาวไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะออสเตรเลียขาดลอย 3-0 เซต 25-15 25-15 และ 25-18 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่งผลให้ทอมกีเซลและเดลฟินแดรูคู่มือวางอันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งในรอบนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยไม่ต้องลงแข่งขันขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกชนะบายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขอถอนตัวออกจากการแข่งขันแบรนด์สิริวรรณวรีเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ภายใต้แนวคิด The Art of Unity ติดตามได้จากรายงาน
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางราตรีรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
8: สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมอยู่ในจุดที่ดีได้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมแท็กติกมากกว่าเวียดนาม1วันทุกคนพร้อมและตื่นเต้นกับรอบชิงส่วนสถิติที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสำคัญเพราะทุกเกมมีบริบทต่างกันโฟกัสสำคัญที่สุดคือเกมนัดชิงชนะเลิศและการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้านยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในครั้งนี้คือการคว้าแชมป์โดยทุกคนจะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการพบกับเวียดนามเพื่อเก็บชัยชนะในบ้านก่อนบุกไปคว้าแชมป์และรับถ้วยแชมป์ที่บ้านของเวียดนาม
10: เป้าหมายของเราเป็นแชมป์ครับผมมองว่าโค้ชแล้วพี่ทุกคนครับก็จะเตรียมพร้อมเจอเขาครับก็จะทำแบบให้ดีที่สุดครับก็จะเอาเก็บชัยชนะที่บ้านของเราให้ได้ครับแล้วก็ไปรับถ้วยที่บ้านของเขาครับ
8: สำหรับรอบชิงชนะเลิศเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนสนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง TrueVision Now ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
13: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
14: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติ ความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะกลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อค่ะประพันธ์โดยจักรจันทรความเดิมในตอนที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ได้เล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายคนโตหายตัวไป28ปีตั้งแต่ตอนที่น้องชายอายุ12ปีจนถึงตอนที่เขาอายุ40ปีพี่ชายก็กลับมาแต่พี่ชายก็ดูมีพฤติกรรมหลายอย่างที่แปลกไปจนชาวบ้านมองว่าเป็นคนสติไม่ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะยังคงเป็นคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเชิญไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อซึ่งมานำเสนอกันเป็นตอนจบในวันนี้ค่ะ
1: แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่ห์เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งมาหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสกไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสกไปทุบเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสกอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานกับ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเอาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะเอาป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จดสิทธิ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

แต่สายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปพร้อมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสหรือว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับแร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถแร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมาใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพี่เสกกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดจะไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันทิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

แล้ววันรุ่งขึ้นผมขับรถออกตามหาพี่เสแต่เช้าจากนั้นจึงเลยเข้าตูเมืองไปเปิดสำนักงานเพื่อปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ปิดไว้ตามเดิมก่อนกลับเข้าบ้านผมแวะตลาดสดเพื่อซื้อหมูไก่และข้าวของเก็บไว้เพื่อให้แม่ทำกับข้าวตลาดดูเงียบเหงาผู้คนส่วนใหญ่ระมัดระวังตนเองจากไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดด้วยการใส่หน้ากากทางเข้าตลาดมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือผมเดินเอาข้าวของที่ซื้อไปใส่ไว้ในรถแล้วก็แวะร้านชำที่คุ้นเคยกันเพื่อซื้อน้ำแข็งและน้ำอัดลมเจ้าของร้านบอกกับผมว่าแกกับเมียได้เงินเยียวยากันทั้งสองคนคนละ 5,000 แกว่าขนาดไอ้คนขายพระเครื่องออนไลน์ที่เช่าพระกับมันยังได้เลยผมถอนหายใจลึกลงปอดยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วก็เดินกลับขึ้นรถระหว่างขับรถกลับบ้านผมครุ่นคิดต่างๆนานาคิดว่าจะไปหาพี่เสที่ไหนเป็นกังวลว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมาพบจะเป็นเรื่องเอาได้แต่แวบหนึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเจ้าของร้านชำสองผัวเมียจึงไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินทั้งที่ยังเปิดร้านขายของอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นปกติยังไม่นับรวมไอ้คนที่ขายพระเครื่องออนไลน์ที่กล่าวถึงนั่นอีกพรานคิดไปถึงผู้คนมากมายในภาพข่าวที่เดือดร้อนจริงๆแต่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าระบบ AI มีปัญหาในการคัดกรองผมเอาข้าวของที่ซื้อมาจากตลาดไปเก็บที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนจากรถกระบะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขับวนเพื่อหาพี่เสไปทั่วขับไปตามตรอกซอกซอยทุกซอยขับไปตามทิวไม้ปลายนาจนสุดท้องทุ่งคุ้งน้ำขับล้อไปตามถนนริมคลองซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปไกลขับรถจนล้าจนตะวันเริ่มทิ้งตัวรับทิวไม้ฟากตะวันตกพลบค่ำผมขับรถกลับเข้าบ้านผมท้อใจแต่ไม่ถอดใจความหวังดีของผมในครั้งนี้กลายเป็นคมมีดกรีดใจทำร้ายความรู้สึกของพี่ชายตัวเองผมหยิบไฟฉายเดินตรงไปยังบริเวณลานที่พี่เสเคยนำวัสดุตลอดจนขยะรีไซเคิลต่างๆมากองเอาไว้ซึ่งบัดนี้เตียนโล่งเพราะว่าฝีมือผมและก็คนรับซื้อของเก่าผมเดินเข้าไปในเพิงสังกะสีมองไปรายรอบในใจนึกอยากจะงัดลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมาด้วยใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในลังแต่ก็ละอายใจเกินกว่าจะทําในพลันนั้นเท้าผมสะดุดเข้ากับไม้กระดานแผ่นหนึ่งที่กองวางอยู่กับพื้นเป็นแผ่นไม้สีน้ำตาลเจาะรูสองมุมมีโซ่ขนาดย่อมร้อยไว้สำหรับแขวนผมหยิบแผ่นไม้กระดานขึ้นพลิกดูข้อความสีขาวที่เขียนด้วยสีน้ำมันเลือนรางด้วยกาลเวลาข้อความว่าพิพิธภัณฑ์

สองวันสองคืนที่พี่เสไม่กลับเข้าบ้านผมนอนหลับหลับตื่นตื่นตลอดคืนแม่เป็นทุกข์จนไม่เป็นอันทำอะไรถามใครต่อใครในหมู่บ้านก็ไม่มีใครพบเห็นบางคนว่าทำไมไม่ไปแจ้งความเรื่องคนหายไว้ก่อนผมเป็นทนายความผมย่อมรู้แต่ผมรู้ว่ามันเปล่าประโยชน์ช่วงบ่ายของวันนั้นแม่ขยันขย้อยผมพาไปวัดผมกับแม่สวมหน้ากากเช่นคนอื่นๆก่อนออกจากบ้านที่วัดผู้คนยังมาให้สมภารดูดวงกันเช่นปกติจะแปลกตาก็ตรงที่ทุกคนในวันนี้ล้วนใส่หน้ากากคุยกันไม่เว้นแม้แต่พระลูกวัดและสมภารทุกคนนั่งอยู่ห่างกันตามจุดกำหนดผมกับแม่รอนานหลายคิวกว่าจะได้ดูดวงแม่นำเงินหย่อนใส่ตู้บริจาคแล้วก็ใส่พานอีกจำนวนหนึ่งถวายให้ท่านสมภารก่อนดูดวงท่านสมภารบอกให้แม่เขียนวันเดือนปีเกิดของพี่เสใส่กระดาษมองดูสักพักแล้วก็หลับตาทำปากขมุบขมิบยกมือขึ้นมานับนิ้วไปมาจึงลืมตาขึ้นเดี๋ยวมันก็กลับมาเองไม่ต้องเป็นห่วงท่านสมภารพูดจบแม่ก็ก้มลงกราบด้วยความศรัทธาแล้วก็สบายใจผมขับรถกระบะพาแม่กลับไปส่งที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เพื่อความคล่องตัวออกตระเวนหาพี่เสเช่นที่เคยบ่ายสี่โมงเย็นผมวนรถมาจอดบริเวณหน้าวัดหัวใจผมเต้นตูมตามด้วยความดีใจคิดเพลย์ไปว่าหรือว่าความเชื่อของแม่ที่มีต่อท่านสมภารจะเป็นจริงเพราะว่าผมเห็นรถจักรยานของพี่เสจอดพิงอยู่ใต้ร่มไม้ผมจอดรถแล้วก็รีบจ้ำเดินแต่เมื่อไปถึงผมเห็นเพียงรถจักรยานไม่เห็นเจ้าของรถใจผมก็รู้สึกห่อเหี่ยวลงในทันทีผมเดินดูรอบๆ บริเวณก็ไม่พบจึงตะโกนเรียกหาพี่เสตะโกนอยู่นานจนเจ็บคอแวบหนึ่งได้ยินเสียงคลื่นคล้ายคล้ายเสียงสัตว์คำรามดังแว่วมาจากพงหญ้าผมรวบรวมสติและความกล้าแหวกเข้าไปดูผมเห็นพี่เสนอนหลับกลนคลอกก็คลอกทั้งที่ตัวทั้งตัวแช่อยู่ในแอ่งน้ำผมเรียกอย่างไรก็ไม่ยอมลุกขึ้นผมจึงลงไปเขย่าตัวพี่เสงวงเงียลืมตาขึ้นใบหน้าอิดโรยขอบตาคล้ำดำตามตัวมีรอยยุงกัดเต็มไปหมดพี่เสหยัดตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินลงไปอาบน้ำล้างตัวในคูน้ำที่ลึกลงไปก่อนที่จะกลับขึ้นมานั่งบนยาสูบพ่นควันฉุยฉุยกลับเข้าบ้านเถอะพี่เสผมพูดอย่างวิงวอนพี่เสนิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วก็บอกให้ผมนั้นกลับไปก่อนผมไม่อยากจะเซาซีเพราะว่าเดี๋ยวจะพานหงุดหงิดโกรธผมขึ้นมาแล้วก็หายไปอีกผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวกล่องน้ำดื่มแล้วก็ยาเส้นมาทิ้งไว้ให้แม่ดีใจพลางยกมือไหว้ขึ้นท่วมหัวเมื่อผมเล่าว่าเจอพี่เสแล้วมันยังไม่กลับเข้าบ้านก็ช่างมันเถอะเองก็อย่าเพิ่งไปกวนใจมันผมรับคำแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนในเปลยวนหน้าบ้านด้วยความอ่อนล้าและก็

ันตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อเวลาจนจะโพลเพลเห็นพี่เสสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่กำลังนั่งคุยกับแม่อยู่ที่ระเบียงบ้านผมถอนหายใจลึกลงปอดอย่างโล่งอกครู่หนึ่งพี่เสจึงลุกแยกจากแม่แล้วก็เดินไปทางเพิงสังกะสีผมลุกจากเปลแล้วก็เดินตามไปพี่เสก้มหน้าก้มตาเก็บกวาดบริเวณรายรอบแล้วก็หยิบป้ายไม้ที่มีข้อความเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ขึ้นแขวนไว้ตรงด้านหน้าเพิงสังกะสีผมหยุดยืนมองพี่เสผมคล่องออกไปที่พี่เสนิ่งเงียบพี่เสผมขอโทษพี่เสหันมาพยักหน้าแล้วก็แขวนป้ายพิพิธภัณฑ์ต่อจนเสร็จเอ็งว่าพิพิธภัณฑ์ข้าเนี่ยดูดีไหมพี่เสถามผมยิ้มแล้วก็เดินไปนั่งลงที่ม้านั่งซึ่งทำมาจากปีกไม้มองดูพี่เสจัดเรียงข้าวของในเพิงสังกะสีเอ็งอยากรู้ใช่ไหมว่าในกล่องไม้มีอะไรจู่ๆพี่เสก็ร้องถามในสิ่งที่ผมอยากรู้ขึ้นมาพี่หายไปไหนมาทำไมผมหาพี่ไม่เจอผมพูดเสียงราบเรียบสวนกลับไปพี่เสเดินลงมาซุดตัวนั่งข้างๆผมแล้วก็มวนยาขึ้นจุดสูบข้าก็ไปนอนใต้สะพานทางที่เองขับรถไปคุ้งน้ำนั่นแหละคืนแรกตอนดึกๆหนาวชิบหายตลอดทั้งคืนกลัวก็กลัวเองรู้หรือเปล่าว่าในทุ่งกว้างแถวบ้านเราอ่ะมีหมาป่าซ่อนอยู่มันอยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันคอยกัดกินเนื้อคนยากไร้ที่อ่อนล้าบางตัวก็กัดกินความหวังกัดกินอนาคตผมนิ่งเงียบเพราะรับรู้ว่าพี่เสไม่ปกติและคงเพราะว่าพี่เสแกเป็นคนแบบนี้ใครต่อใครในหมู่บ้านจึงพากันว่าพี่เสนั้นวิกลจริตที่ข้าหายไปตอนเด็กๆวันที่เล่นซ่อนแอบกันก็เพราะข้าซ่อนเองแล้วดันไปเจอไอ้หมาป่าพวกนี้แหละมันจะกินความฝันข้าถ้าก็เลยต้องหนีแต่ว่าไงนะผมร้องถามด้วยความตกใจพี่เสนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อเมื่อคืนเนี่ยข้าจับมันได้ตัวหนึ่งมันจะกินความฝันของข้าแต่ข้าไม่ใช่เด็กๆแล้วข้าก็เลยฟาดมันตายด้วยท่อนฟืนจากนั้นก็ชำแหละแล้วก็ย่างเนื้อมันกินจนอิ่มในท้องของมันนะมีแต่ความฝันของเด็กๆกับความหวังของคนยากจนเต็มท้องไปหมดข้าก็เก็บเอาหัวหมาป่าความฝันและก็ความหวังใส่กระสอบปุ๋ยกลับมาด้วยพรุ่งนี้อ่ะข้าจะเอาความฝันความหวังไปคืนให้เด็กๆแล้วก็ชาวบ้านส่วนหัวของมันข้าก็จะสตั๊ฟแขวนไว้ให้เอ็งดูไว้ในพิพิธภัณฑ์ผมหัวเราะนึกขันกับจินตนาการและก็เรื่องเล่าของพี่เส

0: ได้คิดไปถึงบางเรื่องราวตอนเด็กๆ เพราะว่าหลังจากที่พี่เสหายตัวไปไม่นานก็มีข่าวรัฐประหารเกิดขึ้นจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมาก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งค่าเงินบาทลอยตัวคนทำธุรกิจล้มละลายกันไม่น้อยปีนี้พี่เสกลับมาพร้อมกับวิกฤตไวรัสโควิด-19 ประชาชนทั่วโลกเสียชีวิตมากมายเศรษฐกิจชะงักงันเพราะว่าไม่สามารถทำมาหากินได้เป็นปกติผมคิดประติดประต่อเรื่องไปเรื่อยพี่เสกหยิบแฉลงส่งให้ผมและบอกให้ผมค่อยๆงัดตะปูที่ตอกลังไว้ออกช้าๆผมใคร่รู้แล้วก็ปฏิบัติตามเมื่อถอนตะปูออกจนหมดฝาลังก็หลุดพิเศษทำราวกับว่าทุกอย่างในลังที่ขนหอบหิ้วกลับมามันมีค่าขนานับข้าวของประดามีในลังไม้ที่ผมเห็นมีอยู่สองสามอย่างม้วนวิดีโอสภาพกโรโกโสหนังสือพจนานุกรมเก่าคล่ำและซากวัสดุดึกดำบรรพ์ครับคล้ายรูปหล่อจำลองแบบลอยตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมองเผินๆคล้ายชิ้นส่วนฟอสซิลแตกหักแหว่งวิ่นจากบรรพการพี่เสลงนั่งหยิบสิ่งต่างๆออกจากลังขึ้นวางเรียงบนชั้นที่ต่อไว้หยาบๆในเพิงสังกะสีพี่เก็บพจนานุกรมนี้ไว้ทำไมอ่ะผมถามด้วยความสงสัยเอ็งรู้หรือเปล่าว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงก็แค่ในพจนานุกรมที่เอ็งเห็นอยู่ตรงหน้านี้เท่านั้นล่ะพี่เสเปิดพจนานุกรมหน้าที่มีเชือกขั้นเอาไว้แล้วก็ยื่นให้ผมดูยุติธรรมผมอ่านถ้อยคำแล้วก็ความหมายของมันในวงกลมที่วงรอบไปด้วยหมึกดำแล้วก็มองไปที่กระสอบปุ๋ยใบเคืองรอยคราบเลือดซึมไหลเป็นทางออกมานอกกระสอบแห้งกลางผมเอื้อมือกระตุกเชือกที่มัดปากกระสอบปุ๋ยหลุดออกมากลิ่นคาวเลือดอวนเหม็นคลุ้งขึ้นถีบจมูกสายตาจ้องมองสิ่งที่อยู่ภายในพลันนั้นความรู้สึกของผมเหมือนดิ่งจมลงไปในภวังค์เรื่องเล่าของคนที่ใครๆมีหมู่บ้านต่างก็ว่าเขาเป็นคนวิกลจริต
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับทรทรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

0: แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดย้ำสถานพยาบาลต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องพร้อมเตรียมเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบาง
4: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือวันนี้ข้อมูลยืนยันมีผู้เสียชีวิตสะสม3รายที่จังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอน1รายมีผู้บาดเจ็บ4รายที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาพรวมยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดได้แก่น่านเพชรบูรณ์แพร่ตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกและสุโขทัยจากคาดการณ์24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังคือแม่สอดลุ่มน้ำเมยจึงให้ยืนยันระดับน้ำและผลกระทบทุก 2-3 ชั่วโมงประสานเส้นทาง EMS Refer สำรองค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบางในจุดเสี่ยงสูงอำเภอแม่สอดอำเภอศพเมยอำเภอเนินมะปรางและอำเภอศรีสำโรงส่วนการดูแลประชาชนเขตสุขภาพที่1ภาคเหนือตอนบนได้เตรียมศูนย์พักพิงไว้ 1,569 แห่งรองรับได้ 480,204 คนเปิดทำการแล้ว31แห่งได้แก่น่าน30แห่งแม่ฮ่องสอน1แห่งมีผู้เข้าพักรวม189คนให้การดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 4,640 คนดูแลสุขภาพจิตประชาชนแล้ว 1,201 คนส่วนเขตสุขภาพที่2ภาคเหนือตอนล่างมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 3,769 คนเปิดศูนย์พักพิง2แห่งที่วัดหม่อนแก้วจังหวัดสุโขทัยและวัดชมพูจังหวัดพิษณุโลกมีผู้เข้ารับบริการรวม78คนพร้อมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ 5,393 กล่องยาน้ำกัดเท้า 5,350 หลอดและเตรียมทีมพร้อมออกปฏิบัติการณรมนอุดมพรรายงาน
3: มวลน้ำจากจังหวัดน่านได้ทยอยไหลเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วบางส่วนโดยคาดการว่ามวลน้ำจะมีปริมาณรวมประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรยืนยันว่ายังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ข้อมูลณเวลา16นาฬิกาของวันนี้เขื่อนยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้อีก 2,986 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 31.4 ของความจุอ่างกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็นจัดถุงยังชีพกว่า 1,000 ชุดเร่งส่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้เร่งประสานภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเร็วซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและยาเวชภัณฑ์จากเครือข่ายผู้ประกอบการและองค์การเภสัชกรรมโดยวันนี้ได้นำสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนมาคัดแยกและจัดเตรียมเป็นถุงยางชีพประมาณ 500-1,000 ชุดเพื่อความเหมาะสมต่อการขนส่งและแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งนำไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเร่งส่งต่อสิ่งของทั้งหมดไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนจังหวัดน่านโดยเร็วที่สุดปริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตย้ำสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและสุโขทัยเริ่มคลี่คลายลงแต่ต้องเฝ้าระวังอิทธิพลพายุที่จะเกิดขึ้นช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมและวันที่29สิงหาคมส่งผลให้มีฝนตกหนัก
6: นายเสรีสุภราทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและสุโขทัยว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจากปริมาณฝนที่คาดว่าจะลดลงตามลำดับจนถึงปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมและวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลพายุบริเวณเกาะไฮล้ำ ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนกับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขณะที่การติดตามอิทธิพลของพายุยังพบเกิดขึ้นอีกหลายลูกปัจจุบันเกิดไปแล้ว18ลูกซึ่งเป็นไต้ฝุ่น5ลูกแล้วยังคงมีโอกาสเกิดอีกประมาณ 7-9 ลูกติยาพันยังเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: ไฟไหม้แค่เสี้ยววินาทีทุกอย่างอาจไม่เหลือเช็ดปลั๊กไฟก่อนนอนไม่ก่อกองไฟใกล้วัสดุติดไฟง่ายมันตรวจถังแก๊สและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำอาคีภัยป้องกันได้เริ่มที่บ้านคุณด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์
1: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
2: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
1: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
3: สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลก่อเกิดเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงจวบจนปัจจุบันการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนรวมปกป้องเชื่อชูสถาบันที่เป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติให้คงอยู่สืบไป
4: แผ่นดินจริงไทยมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม
3: ่สวท.สุรินทร์ FM 97.5 MHz 3คำจำไม่ยากถ้าอยากฟังเพลงเพราะโทรศัพท์044-514-115
5: เชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

ครับท่านฟังที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมวันนี้กระผมคุณเกษรินทร์มาเป็นมวยแทนนะท่านกฤษดานะครับนะเนื่องจากว่าติดภารกิจเดินทางไปราชการนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีกระผมนะก็ขออนุญาตมาดำเนินรายการแทนท่านกฤษดาแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปสู่เรื่องราวอื่นๆเล็กๆน้อยๆไม่เยอะนะครับนะเรื่องราวอื่นๆพอมาประกอบพอให้เป็นพิธีมาฟังเพลงกันดีกว่าครับนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ที่สุดเธอยังมีฉันผลงานของแก้วลายทองเธอยังมีฉันนะไม่ได้อยู่โดดเดียวนะครับ

มีฉันนะครับบ่งบอกให้กำลังใจนะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดท่านไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะครับถึงแม้ความรู้สึกจะไม่ได้คบหาสมาคมหรือว่าใครๆไม่อยากจะพูดคุยด้วย จะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นะครับนะท่านไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับอย่างน้อยผมก็มาเปิดเพลงให้ท่านฟังได้ผ่อนคลายนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นมวยแทนก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับนะเอาละมาหยิบผลงานนะจากการแนะนำจากทางบ้านเมื่อสักครู่นะครับแนะนำมาก็จัดไปนะครับนะแต่ว่าก็เตรียมเพลงไว้เยอะพอประมาณนะเสถียรทำมือครับกำลังใจที่เธอไม่รู้จากการแนะนำของคุณย่าอนุเสน่ห์มอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษในเหล่าทหารกล้าทุกท่านครับ

าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอุปสรรคนานาและความตึงเครียดไม่ว่าจะด้านความรักด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านนะต่างประเทศภาวะสงครามต่างๆนานานะครับนะหวังว่าเพลงนี้คงจะให้กำลังใจท่านฟังหยิบผลงานของพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับทางนี้ก็คัฟเวอร์ของคาราบาวนะครับในเพลงขี้เมาใจดีนะครับนะใจดีขนาดไหนนะเพราะขนาดไหนไปฟังกันครับ

คนฟังครับนะลายสโลกีตาร์ก็คือพี่เล็กคาราบาวนะครับนะอันนี้ก็เป็นผลงานการแสดงสดของพงศิษฐ์คัมภีร์โดยมีเล็กอัพเป็นคาราบาวเล็กถ้าว่าเป็นมือสโลนะครับนะเป็นคนเสิร์ฟเพื่อช้างนะช้างชาวสุรินทร์น่าจะได้นะได้ผลรับในสิ่งนี้นะก็คงอยากระดมทุนนะเพื่อช่วยเหลือช้างนั่นเองในเพลงขี้เมาใจดีแล้วคนมีเมาใจดีไหมน่าจะใจดีมากกว่าเอาละนะในสถานการณ์ที่ว่ามีน้ำท่วมนะที่จังหวัดน่านนะโดยภูมิประเทศจังหวัดน่านก็จะเป็นลักษณะรูปตัว V เพราะฉะนั้นถ้าฝนตกหนักนะไม่มีต้นไม้ที่หนาแน่นเหมือนสมัยก่อนการที่จะเห็นน้ำหลากพร้อมดินโคลนมาก็ค่อนข้างเยอะให้กำลังใจครับเพลงน้ำท่วมไรอันกาดบัณฑิตผู้ร้องครับ

ำท่วมนะครับร้องโดยหลายท่านกาดบัณฑิตนำมาฝากท่านผู้ฟังครับด้วยสถานการณ์ที่ว่าน้ำเยอะทางเหนือครับทางบ้านเราก็มีน้อยถึงตกก็นั้นเนื่องจากว่ามันขาดช่วงไปนานน้ำก็ไม่ค่อยจะมีนะวันนี้ขาดวรรณกรรมไปรับการอ่านบทกลอนดีๆโครงกับกวีที่สวยหรูวันนี้จะไม่มีนะครับคนเก๋ไม่ถนัดอ่ะก็ว่ากันไปนะครับนะถือว่าท่านผู้ฟังผมคงจะได้รับความผ่อนคลายจากเสียงเพลงนี่แหละนะอันนี้ก็ตั้งใจอย่างยิ่งนะครับมาดูผลงานของพงศิษฐ์คัมภีร์ครับจะไปหา

ฮาต้องขออภัยหัวเพลงอินโทรก็ไม่มีเพลงนี้ก็ขึ้นมาก็เร็วซะเหลือเกินขออภัยไปดูจังหวะเร็วๆสนุกกันบ้างครับพงเทพกระโดดชนาน

ยาวไปครับท่านฟังเริ่มจะคลื่นเครงกันแล้วพ่อเทพกระเรียนชนายฝนจางนะ

หรือจะเริ่มเบาๆไปก่อนนะขออภัยหยิบปล่อยของอุ้มพวัชชัยชูเหมือน

0: ยาสีฟันหลอดเนี่ย
1: ครับท่านฟังนะขาดตอนไปนิดนึงไหนๆก็เพลงเร็วจบลงนะเชื่อมต่อไม่ได้ขออภัยมัวแต่ไปดูคอมเมนต์นะครับนะก็อาจจะแปลกหูแปลกตาไปบ้างทั้งเสียงก็ไม่เพราะรูปแบบรายการก็ก็ว่ากันไปนะครับหยิบผลงานของแก้วลายทองอีกสักเพลงนะครับเสียงเพรียบแห่งชีวิต

้วลายทองนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังอีกเพลงหนึ่งจากทางบ้านแนะนำมานะครับแนะนำผลงานของคาราวานนะสำหรับชื่อท่านที่แนะนำมาสายตาไม่ดีมองไม่เห็นนะครับจากภูผาถึงทะเล

ำป่าตีนโตคาราวานเร็วๆมาแล้วก็ต่อไปสักนิดหนึ่งนะครับนะก่อนที่ท่านจะได้พักผ่อนหรือว่าท่านใดติดภารกิจก็ทำต่อไปนะครับขอแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำนะไม่ผิดกติกาสังคมผมคิดว่าท่านทำดีแล้วแหละนะไม่ถึงก็ดีมากแต่ก็ไม่ผิดกติกาสังคมอันนี้ก็อยู่รอดไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมทำไปแต่ท่านนะอาจจะผลผลิตมาเป็นสิ่งที่ดีนะคาราบาวมาจนได้ครับท่านผู้ฟังบิ๊กเสี่ยว

สำหรับการอยู่เป็นเพื่อนกันพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับเพลงสุดท้ายก่อนจะจากลาไปคาราบาวเช่นกันราชาเงินผ่อนครับสำหรับวันนี้กระผมคนเกศสีสันวรรณกรรมขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ยังถูกตัดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง

0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ถูกตัดขาดจากถนนและสะพานได้รับความเสียหาย
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะพื้นที่ดอยภูคาซึ่งหลายชุมชนยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายพร้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพื่อเป็นจุดรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นฐานประสานความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเร่งด่วนประสานจังหวัดน่านและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังตกค้างโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ถนนถูกตัดขาดพร้อมย้ำให้นำเทคโนโลยีและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากกิสดามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่และกำหนดจุดให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพติยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงคมนาคมพลิกโฉมพื้นที่รอบสถานีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งคลินิกคัดกรองมะเร็งเชิงรุกต้นแบบสถานีสุขภาพเชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้เช่าอาคารอเนกประสงค์สถานีรฟม.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีระหว่างการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อเดินหน้าโครงการพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าด้านสาธารณสุขปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีรฟม.พัฒนาให้เป็น NCI Wellness and Cancer Prevention Center at MRT สถานีรฟม.บนถนนพระราม9เป็นศูนย์บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เน้นการป้องกันโรคการค้นหาความเสี่ยงการตรวจคัดกรองและการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการให้บริการผู้ป่วยนอกและการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเป็นการทดลองสร้างต้นแบบของสถานีสุขภาพหรือ Health Station ที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งโดยสามารถรองรับผู้รับบริการได้มากถึง 60,000 รายต่อปีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ทางการญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่กองเรือแปซิฟิกของรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการญี่ปุ่นยื่นประท้วงรัสเซียในวันนี้หลังได้รับแจ้งว่ากองทัพรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นทั้งนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียดำเนินการทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งที่รัสเซียครอบครองและญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์แต่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใดขณะที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับทางการญี่ปุ่นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับมาแล้วสุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วครับผู้ฟังที่รออยู่ก็ขอบคุณอย่างยิ่งทีเดียวนะครับจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับแต่ถ้าวันพฤหัสก็จะเพิ่มตั้งแต่หลังข่าว3ทุ่มถึง5ทุ่มเลยนะก็ติดตามได้นะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์หลายท่านเดินทางอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนึกถึงเสมอครับให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากทางภาคเหนือต้องติดตามข่าวหน่อยเนาะแล้วก็เห็นว่ามีการช่วยเหลือกันคนไทยไม่ทิ้งกันสามัคคีกันดูแลกันละกันนะครับบริจาคสิ่งของเงินทองอะไรก็เท่าที่กำลังเราจะสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับสมุนไพรก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะฮะในปัญหายามภัยพิบัติอาจจะต้องมีสมุนไพรติดบ้านเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรที่เราทำเป็นแคปซูลเอาไว้นะกระมิ่นชันก็ดีนะครับหรือว่าพวกจากมังคุดนะผลิตภัณฑ์จากมังคุดกาซิดีนยาทาแผลจากผลิตจากเปลือกมังคุดเป็นหลักสมุนไพรเปลือกมังคุดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ามีไว้นะประจำครัวประจำบ้านนะประจำยาที่ติดบ้านไว้นะครับก็ดูความจำเป็นว่าตัวไหนมีความจำเป็นจะต้องติดบ้านไว้ก็ควรจะมีนะเลือกใช้สมุนไพรให้เหมาะสมนะครับหรือจะปลูกทิ้งไว้ใช้ในภาวะทั่วๆไปนะครับก็ได้ก็ต้องแต่ว่าต้องศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของการใช้การปลูกสมุนไพรที่ถูกต้องด้วยนะครับฝากเอาไว้เลยนะฮะอ่ะคืนนี้คืนวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะ21สิงหาคมนะครับ2569คืนนี้จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมานะครับหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้นะก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษากับทางหมอปอนนะเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกที่จะสามารถเอาไปดูแลสุขภาพรักษาดูแลสุขภาพก็หลังเบรกครับหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษากันเหมือนเดิมนะอาจารย์ปอนท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณมนโลม
3: โอเคเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับเชิญครับ
4: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับผมสถานการณ์บ้านเราตอนนี้ก็ยังคงเป็นไปในลักษณะของความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนาะ
3: ครับ
4: ทั้งมรสุมด้วยนะครับผม
3: แล้วยังดีไม่มีแผ่นดินไหวแรง
4: ใช ช่
3: จะมีปัญหาก็น้ำท่วมที่จะหนักหน่อยครับ
4: ใช่คือต้องบอกว่ามันก็เป็นความมันก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับผมแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโรคร้อนเหมือนกันนะครับผมหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมส่วนหนึ่งก็ไม่ส่วนหนึ่งหลักๆ ก็มาจากมนุษย์ด้วยกันเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมระวังเรื่องของอาหารระวังเรื่องของขยะอะไรนี้ละกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยถึงผลกระทบนึงนะครับผมที่มันอาจจะมาในลักษณะของสิ่งรอบตัวนะครับผมแต่มันก็จะเกิดจากร่างกายเรานี่แหละเป็นตัวที่ต่อต้านนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันในหัวข้อของพืชลมพิษนะครับ
3: ครับ
4: พืชลมพิษเนี่ยก็ คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นหูแล้ววันนี้ขออภัยเจ็บคอ
3: ใช่ครับเชิญครับ
4: คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นกับคำว่าพืชลมพิษอยู่แล้วนะครับพืชลมพิษก็ตรงตัวเลยนะครับผมถ้าเราเคยเห็นกันหน่อยก็จะเป็นเหมือนกับคนที่มีอาการระคายเคืองเมื่อไปสัมผัสหรือว่าถูกกับวัสดุหรือว่าพื้นผิวหรืออะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็เกิดเป็นผื่นขึ้นมานะครับผมพืชลมพิษเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เล่นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับผมเป็นผื่นที่มีปฏิกิริยาของผิวหนังเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนะครับผมหรือสารก่อภูมิแพ้เนี่ยโดยผื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมักจะเกิดขึ้นเป็นตุ่มโนนสีแดงนะครับมีอาการคันนะครับผมคล้ายๆกับผื่นยุงกัดนะครับผมบางครั้งก็อาจจะมีอาการบวมรอบๆผื่นเข้าไปอีกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนเราเนี่ยถ้าเป็นก็มักจะหายได้ในวันนึงนะครับผม24ชั่วโมงนะครับผม
3: ครับ
4: แต่บางคนถ้าภูมิคุ้มกันผื่นมันกระตุ้นมากหน่อยมันก็อาจจะเรื้อรังเป็นสัปดาห์ได้เหมือนกันนะครับผมสาเหตุหลักๆที่เรามักจะพบนะครับผมคนที่ขึ้นผื่นลมพิษเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะเหมือนกันถ้าอย่างใกล้ตัวหน่อยอาหารนะครับผมบางคนแพ้อาหารอะไรกินแล้วผื่นขึ้นหรืออาหารที่มันถูกถนอมไว้มีการใส่สารกันบูดนะครับผมหรือสีผสมอาหารบางอย่างเนี่ยกินแล้วโอ้ขึ้นเลยนะครับผมอย่างที่สองยานะครับผมบางคนเนี่ยก็ยาบางชนิดเนี่ยกินแล้วแพ้ยาก็ทำให้เกิดผื่นลมพิษได้นะครับผม
3: ครับ
4: ติดเชื้อนะครับผมติดเชื้อก็คือก็จะเหมาะกับช่วงนี้หน่อยช่วงนี้จริงๆก็คือจริงๆไวรัสก็ระบาดนะครับผมโควิดแถวบ้านผมเยอะขึ้นมากเลยคุณบรม
3: โอ้ใช่ตอนนี้ระบาดเยอะใช่
4: โควิดเนี่ยก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เขาเหมือนจะเงียบไปนะครับผมแต่จริงๆตัวเขาก็อาจจะยังอยู่แล้วก็มันก็กลายพันธุ์นะอาจจะเล่นกับภูมิคุ้มกันของพวกเรานี่แหละนะครับผมผู้สูงอายุคนที่เจ็บป่วยได้ง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไวรัสนะครับผ
3: ม
4: ฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงต้องระวังเรื่องนี้กันต่อไปเหมือนกันนะครับผมนอกจากเรื่องของไวรัสและแบคทีเรียเชื้อราหรือพยาธิก็ทำให้เกิดลมพิษได้ทั้งหมดเลยนะครับผมหรือใครที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อนะครับผมอย่างเช่นต่อมไทรอยด์นะครับผมหรืออิทธิพลทางกายภาพบางอย่างนะครับผมบางคนเนี่ยก็คือตอบสนองผิดปกติเจอความร้อนเจอความเย็นนะครับผมมีการรัดหรือใส่เสื้อผ้ารัดแน่นหรือใส่เนื้อผ้าบางอย่างแสงแดดหรือการออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการผื่นกำเริบได้นะครับ
3: ครับ
4: แพ้สารที่สัมผัสนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนอกลมผ้าเนาะแพ้ขนสัตว์แพ้พืชอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างผมนี่แพ้หญ้ากับผ้ากำมะหยี่ผมเจออะไรคันๆนี้ไม่ได้เลยนะ
3: ครับ
4: หรือบางคนแพ้แมลงนะครับผมอย่างเช่นพิษจากแมลงเช่นพึ่งต่อยอะไรเงี้ยนะครับผมหรือโรคบางอย่างเช่นขออนุญาต
3: ครับ
4: โรคบางอย่างที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับผมเช่นโรคมะเร็งนะครับผมหรือโรคที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับผม
3: ครับ
4: ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีการกระตุ้นให้กับมีการหลั่งสารต่อต้านเขาเรียกอะไรสารภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบขึ้นมาก็อาจจะทำให้เราเนี่ยภูมิไวนะครับผมหรือบางคนเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบอะไรเงี้ยนะครับผมผื่นก็อาจจะเป็นหายๆนะครับผมแน่นอนว่าพอเรามีอาการอย่างเงี้ยบางทีถ้ามันเป็นแล้วหายไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผิดสังเกตอะไรนะครับผมแต่ผู้ป่วยลมพิษจำนวนมากเนี่ยแม้ว่าแพทย์จะพยายามหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้วเนี่ยมันก็ยังหาสาเหตุไม่เจอคือมันเป็นนั่นแหละเรารู้ว่ามันเป็นแต่บางทีมันไม่รู้ชัดว่าเป็นจากอะไรนะครับผม
3: ครับ
4: แต่หลักๆเนี่ยมันก็มักจะ พอมันเริ่มเป็นบ่อยๆเนี่ยคนที่เป็นเขาจะเริ่มสังเกตได้ว่าเขาไวต่ออะไรบางสิ่งนะครับผมก็จะนำไปสู่การปรับพฤติกรรมนะครับผมก็คือรู้แล้วว่าแพ้อะไรโดนอะไรแล้วคันก็ต้องเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับผมการรักษาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการควบคุมนะครับผมป้องกันไม่ให้ลุกลามก็คือหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องอาการกำเริบขึ้นมาแล้วเป็นนะครับแล้วได้ยานะครับเช่นยาที่ช่วยแบบต้านการอักเสบนะครับผมลดอาการคันและบวมนะครับผมลดการหลั่งสารต้านการอักเสบในร่างกายนะครับผมหรือขึ้นยกระดับขึ้นหน่อยยาสเตียรอยนะครับผมสเตียรอยก็ตรงตัวเลยมันเป็นยากดภูมินะครับผมถ้าภูมิเราทำงานไวเกินตอบสนองต่อสิ่งต่างนี้อย่างเงี้ยมากเกินก็จะกลายเป็นการใช้ยากดภูมินะครับผมแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าพอสาเหตุมันไม่ชัดเจนเนี่ยการกินยามันก็จะเป็นเหมือนการระงับปลายเหตุมากกว่านะครับผมแต่ก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมอย่างบางคนเนี่ยจะชัดเนาะเป็นผื่นขึ้นแล้วต้องกินยาแก้แพ้ปรากฏกินยาแก้แพ้ผื่นหายไปง่วงแทนนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลของยากดภูมินะครับผมพอมีการดูแลตัวเองประมาณเนี้ยมันก็ช่วยได้ระดับนึงเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือการดูแลตัวเองในผู้ที่มีปัญหาของเรื่องผื่นลมพิษเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนมากๆนะครับผมหลักๆ ก็เป้าหมายง่ายๆเลยไม่ให้ลุกลามแล้วก็ไม่ให้รุนแรงนะครับผมคือเวลาพูดถึงภูมิคุ้มกันเนาะถ้าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยมันก็จะเป็นภายนอกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับอวัยวะบางอย่างภายในอย่างเช่นแบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยมันก็อันตรายนะครับผมฉะนั้นเนี่ย คุณผู้ฟังก็หนึ่งต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะครับผมอย่างที่สองนะครับผมพอเราเป็นเนี่ยผิวหนังเราจะมีความไวต่อปัจจัยกระตุ้นมากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนี่ยก็ควรจะเลือกที่เป็นแบบอ่อนโยนกับผิวนะครับผมบางทีหมอแผนปัจจุบันหรือว่าอย่างแผนไทยเนี่ยก็จะมักจะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เด็กเล็กเด็กทารกเนี่ยใช้กันนะครับผมเพราะว่ามีความอ่อนโยนต่อผิวเด็กนะฮะถ้าเราใช้เนี่ยเราก็อาจจะทำให้เราไม่อาการไม่รุนแรงมากแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อเคมีด้วยนะครับผมอันที่สามแผนไทยเนี่ยก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสมหะเนาะแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมองคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะครับผมการดื่มน้ำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการทำให้น้ำเนี่ยไปช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายนะครับการขับถ่ายอุจจาระเขาถึงจะเป็นของแข็งเขาก็มีน้ำผสมอยู่นะครับผมทางปัสสาวะทางเหงื่ออะไรเงี้ยนะครับผมก็ช่วยให้ขับออกนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเรามองว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยที่ดีนะครับผมจะต้องมากับสุขภาพที่ดีด้วยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอการหลีกเลี่ยงปัจจัยผ่าทางกายภาพอย่างเช่นความเครียดหรือเรื่องต่างๆที่มันทำให้เราถูกกระตุ้นได้ง่ายนะครับผม ในมุมมองแผนไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะครับผมผื่นลมพิษเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือเรามองว่าเลือดน้ำเหลืองเนี่ยไม่ดีนะครับผมแต่หลักๆธาตุที่จะถูกกระทบให้เกิดอะไรได้ง่ายก็มักจะเป็นลมกับไฟนะครับผมถ้าลมกับไฟกำเริบเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบในร่างกายเนี่ยมันระวนนะครับผมก็จะทำให้มันเกิดอาการคันอาการร้อนนะครับผมแล้วพอความร้อนมันเยอะน้ำก็จะไม่ดีนะครับเผลอๆน้ำที่เรามองว่าเป็นเหมือนเลือดน้ำเหลืองที่ไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะทำให้ไฟลมเนี่ยมันกำเริบได้นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเหมือนของเสียในร่างกายเนี่ยมันสูงแล้วมันก็ถูกกระตุ้นออกมาทางผิวหนังนะครับผมอย่างหลักๆเนี่ยแผนไทยก็จะมีในเรื่องของอย่างเช่นล้างจืดนะครับผมล้างจืดเนี่ยเขาก็จะเด่นในเรื่องของการขับพิษนะครับผมการบรรเทาการพื้นคันนะครับผมล้างจืดเนี่ยใช้ได้หลายรูปแบบมากนะครับผมตัวเขาเองเนี่ยใบสดของเขาก็เอามาทาเอามาตำพอแหลกแล้วก็เอามาพอกผื่นที่มันไม่ใช่แผลเปิดเนี่ยช่วยลดการอักเสบได้นะครับผมบ้านเราเนี่ยบางจืดก็ใช้ในหลายลักษณะด้วยเหมือนกันก็อย่างเช่นในเรื่องของการเอาตัวล้างจืดเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มนะครับผมหลักๆ ก็จะเป็นเหมือนชานะครับผมช่วยขับปัสสาวะนะครับผมช่วยขับของเสียนะครับหรืออย่างของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเนี่ยการจ่ายชาล้างจืดเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับช่วยเคลียร์ของเสียออกก่อนการขับล้างสารพิษออกก่อนแล้วค่อยเริ่มจ่ายยาที่บำรุงร่างกายนะครับผม
3: ครับ
4: หรืออย่างในผู้ป่วยที่เป็นแบบผื่นอักเสบอะไรเงี้ยเราก็มีการจ่ายชาล้างจืดเพื่อใช้ในการเอาไปชะล้างแผลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็มองว่า มีส่วนช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดเนาะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบนะครับผมเขาก็จะมีความเย็นๆหน่อยนะครับผมทีนี้มันก็จะมีในการเอาลังจืดเนี่ยมาปรุงที่ชัดๆเนี่ยก็คือเขาบอกลังจืดเนี่ยหลักๆถ้าเอามาต้มเนาะลังจืดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีลังจืดดอกสีขาวดอกสีเหลืองดอกสีม่วงนะครับผมดอกสีม่วงเนี่ยจะเป็นตัวที่มีเขาเรียกอะไรสารสำคัญที่รากและใบมากกว่าชนิดอื่นนะครับผมลังจืดเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสดทั้งแห้งเนาะส่วนใหญ่บางทีเราไม่ได้ปลูกหรอกแต่ว่าเรามักจะพบเจอเขาได้ง่ายนะครับผม
3: อืมครับ
4: ทีนี้ถ้าสมมติว่าใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเอามาพอกนะครับผมการใช้ใบสดเนี่ย 4-5 ใบเนี่ยล้างสะอาดแล้วก็ตำผสมน้ำนะครับผมอันนี้เขาก็จะมีภูมิปัญญาชาวบ้านมาว่าถ้าใช้เป็นน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับผมหรือถ้าเอามาใช้ดื่มเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมหลักๆก็แนะนำว่าต้มเดือดแล้วค่อยมาดื่มเนี่ยก็จะดีนะครับผมหรืออย่างของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าบางทีเราดูแล้วมันเป็นเรื่องของเราอยากให้เขาดื่มน้ำมากขึ้นด้วยนะครับชาชงลังจืดของทางโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นซองพร้อมใช้อยู่แล้วเนาะบางทีเราก็บอกอ๋อไม่ต้องต้มหรอกเอาไปใส่ขวดน้ำลิตรเลยเดี๋ยวสีเดี๋ยวอะไรเขาก็จะออกลังจืดเนี่ยข้อดีคือเขาทานง่ายนะครับผมรสชาติเขาไม่ขมแล้วก็ไม่ได้เด็ดมากมันจะเหมือนกินชาจริงๆนะครับผมเราก็จะเหมือนกับให้ดื่มจิบตลอดวันอะไรเงี้ยนะครับช่วยขับปัสสาวะแล้วก็เหมือนกับการดื่มน้ำชดเชยให้ร่างกายด้วยนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีอันนี้เหมือนกันครับผมยาลังจืดของโรงพยาบาลนะครับผมจะมีคำถามมาตลอดนะว่าทำไมถึงไม่ใส่ลังจืดแบบเดียวๆนะครับผมก็หลักๆ ก็เรื่องของอย.นะครับผมเพราะว่าลังจืดเนี่ยขึ้นไม่อนุญาตให้ขึ้นลังจืดเป็นขึ้นทะเบียนลังจืดเป็นยาเดี่ยวนะครับผมเพราะว่าเป็นยาแผนโบราณนะครับผมฉะนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือในตำรับคัมภีร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้ในลักษณะยาเดี่ยวด้วยนะครับผมเราก็เลยมีการเอามาใช้ร่วมกับยาอื่นนะครับผมก็จะมีแบบลูกไตใบย่านางนะครับผมก็จะมีความเย็นเพิ่มขึ้นมาก็ช่วยในเรื่องของการขับพิษร้อนนะครับผมแล้วก็มีใบเตยแต่งกลิ่นให้ทานง่ายฉะนั้นเนี่ยตัวชาลังจืดของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะค่อนข้างทานง่ายนะครับผม แต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอาจจะ ไม่สามารถหายาได้นะครับผมก็สามารถเอาตัวใบลังจืดที่หาได้ตามบ้านอะไรเงี้ยก็มาชงผสมกับใบเตยหรือว่าจะเป็นมะตูมอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือแต่งกลิ่นแต่งรสเข้าสักหน่อยอะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
4: ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับ
3: ครับ
4: ตัวลังจืดเนี่ยแก้แพ้แก้ลมพิษแก้ผื่นคันนะครับผมลดอาการอักเสบนะครับผมผื่นจากแมลงเนี่ยเราก็มีในลักษณะของสเปรย์ลังจืดด้วยนะครับผมตรงนี้ก็เอามาทำยาราดได้นะครับผมในส่วนของทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีแจกสูตรทำสเปรย์ลังจืดเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันฝนเนาะบางทีร่างกายปรับตัวไม่ทันก็จะเกิดผื่นหรืออะไรงี้ได้นะครับผมก็จะมีมาแนะนำเรื่องของสูตรยานะครับผมที่เป็นสเปรย์ลังจืดนะครับผมส่วนประกอบนะครับผมถ้าคุณผู้ฟังแล้วไม่ทันก็สามารถโทรมาถามอีกทีนึงได้นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยของที่ต้องเตรียมก็จะเป็นสมุนไพรประมาณ4ชนิดนะครับผมก็คือจะเป็นใบลังจืดนะครับแห้งหรือสดก็ได้นะครับผมประมาณ20ใบนะครับใบบัวบกนะครับผมประมาณ20ใบนะครับแตงกวา4ลูกนะครับผมแล้วก็ว่านหางจระเข้ที่เป็นใบเขาก็คือเป็นแท่งๆเนาะ4นะครับผมแล้วก็น้ำสะอาดประมาณ1ลิตรนะครับผมเท่ากับว่าสัดส่วนเนี้ยคุณจะสามารถทำสเปรย์ลังจืดเนี่ยใช้ได้ประมาณ1ลิตรเลยนะครับก็นำใบลังจืดนะครับผมไปต้มกับน้ำสะอาดนะครับผม1ลิตรนะครับผมพอต้มเดือดแล้วเนี่ยให้ต้มเดือดต่อไปอีกประมาณ5นาทีนะครับนำแตงกวาใบบัวบกว่านหางจระเข้ปั่นแล้วคั้นเป็นน้ำกองแยกไว้นะครับผมก็คือเราอันนี้ไม่ได้ใส่ลงไปในหม้อต้มนะเอาปลาบัวบกว่านหางไปปั่นแล้วคั้นน้ำแยกไว้นะครับผมพอมันเดือดลดลงนะครับน้ำลังจืดเดือดลดลงเนี่ยก็เอาน้ำคั้นเนี่ยใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำคั้นของใบบัวบกกับแตงกวาลงไปนะครับพอเริ่มเย็นลงอีกหน่อยก็ค่อยใส่น้ำคั้นว่างหันแล้วจระเข้ลงไปนะครับผม
3: ครับ
4: เท่านี้เราก็เอาไปบรรจุใส่ขวดสเปรย์ก็ได้แล้วนะครับผมก็สามารถฉีดเนี่ยลดการอักเสบลดพิษร้อนได้นะครับผมสิ่งสำคัญเลยคือ
5: ไม่ใช้กับแผลเปิดนะครับผมใช้กับผื่นที่มันมีการอักเสบร้อนๆคันๆอะไรเงี้ยช่วยได้นะครับผม
3: ครับ
5: เขามีความเย็นแล้วก็ช่วยเรื่องดับพิษร้อนด้วยนะครับผมล้างจืดเนี่ยจริงๆมันก็จะค่อนข้างเด่นในลักษณะของเรื่องของผื่นเนาะแต่จริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องของล้างจืดเนี่ยทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยเราเวลามีเรื่องของผื่นเข้ามาเนี่ยเราก็จะประเมินเป็นคนๆไปนะครับบางทีถ้าอย่างแมลงสัตว์กัดต่อยเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นในลักษณะของเป็นพยายอเนาะคุณบรรลงพยายอเนี่ยมีเยอะเลยนะครับผมมีทั้งครีมพยายอยาหม่องพยายอนะครับผมหรือถ้าเป็นแบบร้อนในนะครับผมเราก็มีกรีซาลีนพยายอด้วยนะครับผมเรื่องผื่นอื่นๆเนี่ยหลักๆก็จะมีเป็นแบบเหมือนครีมทาแก้คันอะไรเงี้ยนะครับน้ำมันทาแก้คันก็มีมันขึ้นอยู่กับบริบทเหมือนกันนะฮะน้ำมันเนี่ยก็จะชุ่มหน่อยแต่ว่าถ้ามันเหนอะเกินก็สามารถใช้เป็นครีมได้เหมือนกันนะครับผมแต่ล้างจืดเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับผมเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นเครื่องดื่มนี่แหละนะครับหรือเป็นชาที่เราใช้เป็นตัวตั้งต้นในก่อนจ่ายยาสมุนไพรนะครับผม
3: ครับ
5: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังนะครับผมมีคนที่เป็นโรคนี้หรือว่าเขาเรียกว่าไงนะหรือเราก็มีอาการลักษณะนี้เป็นอยู่นะครับผมเบื้องต้นผมอาจจะแนะนำให้โทรมาติดต่อกันก่อนเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยยาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมหลักๆที่เราอาจจะช่วยเฝ้าระวังไว้ก่อนก็คือบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคตับโรคไตอย่างเงี้ยนะครับผมพอมันเป็นชาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะทานไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ระวังในเรื่องของปริมาณการทานนะครับผมอย่างไตเสื่อมเรื้อรังอะไรเงี้ยนะครับผมการทานชาล้างจืดก็จะควรทานที่ปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วก็ทานระยะสั้นนะครับผมหรือถ้าผื่นมันเป็นแล้วมันมีน้องมีอะไรที่มันมากกว่าปกติแล้วเราเอายาไปชาล้างเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำซะทีเดียวนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นและมันเป็นบ่อยขึ้นหรือเป็นมากขึ้นนะครับผมเป็นรุนแรงขึ้นอะไรเงี้ยควรพบแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอันดับแรกนะครับผมเพราะบางทีมันก็จะมีเนาะบางคนก็จะใช้เรื่องของใช้รักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีก็ปล่อยไว้อะไรเงี้ยบางทีมันเป็นลุกลามหนักแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะของผื่นลมพิษนะครับ ช่วงนี้ที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยพอมันมีเรื่องของมลภาวะเยอะเนาะหรือเรื่องของพวกเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรเงี้ยโรคต่างๆมันก็จะกลับมาเด่นขึ้นนะครับ โควิดจริงๆนอกจากอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยบางคนที่เป็นเนี่ยก็มีอาการกำเริบทางเรื่องของผื่นได้เหมือนกันนะครับผมหรืออย่างเลิมงูสวัสดอีสุอีใสอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นลักษณะของผื่นอยู่นะครับบางทีพอเราเป็นอะไรที่มันเป็นผื่นขึ้นมาแล้วมันเบื้องต้นมันบรรเทาแล้วอาทิตย์นึงไม่ดีขึ้นหรือมันมีอาการมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่โรคที่เราคาดไว้ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นผื่นอะไรนั้นแนะนำอย่างนี้ก็คือ1อาจจะถ่ายรูปไว้ก่อนเดือนอาทิตย์นี้เป็นแบบนี้อาทิตย์นี้เป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าไปพบแพทย์ก็อาจจะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนอย่าทาอะไรพอกไว้นะครับผมแล้วก็ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่มันไปเสียดสีกับเรื่องของผื่นนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะทำให้ผื่นมันกำเริบแล้วก็อาจจะแยกยากขึ้นก็ได้เหมือนกันบางทีเหมือนไปเอายาอะไรอย่างนี้มาทาเงี้ยเขาก็จะอาจจะปิดมันจะทำให้บดบังอาการละกันเนาะ
3: ครับ
5: ถ้าไม่มั่นใจพบแพทย์เป็นอันดับแรกนะครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของการติดต่อพูดคุยนะครับผมอย่างที่บอกเลยก็คือไม่ว่าคุณผู้ฟังจะสนใจที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลนี้หรือต้องการสอบถามข้อมูลเนี่ยก็สามารถโทรมาคุยกับเราได้ก่อนนะครับผมงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับผมก็เปิดให้บริการทุกวันเลยนะครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับตะเลิกก็เปิดนะครับผมช่วงเวลาที่แนะนำให้โทรมาติดต่อสอบถามข้อมูลเนี่ยก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณสัก 9:30 นเนาะถึง11:00 นแล้วก็อีกทีก็บ่าย13:00 นถึงสัก14:30 นเนี่ยกำลังดีนะครับผม
3: คร
5: ับ ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์085นะครับ391นะครับ2255นะครับผม085 391 2255นะครับผมอันนี้คือไม่จำเป็นว่าโทรมาแล้วแบบทางนี้จะบังคับให้เดินทางมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ผมโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ว่า อาการเป็นยังไงแล้วอยากลองใช้สมุนไพรไหมหรือว่าทำยังไงต่ออะไรดีอย่างนี้หรือว่าถ้าสะดวกมาโรงพยาบาลก็อาจจะมาคุยกันก่อนว่าควรเตรียมยาที่ทานมานะผลเลือดนะประวัติการรักษาอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือในกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่สะดวกเดินทางเนาะเราก็มีเป็นช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับผมก็คือคลินิกออนไลน์นะครับผมก็ให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ใน LINE application นะครับผมมีทั้งให้คำปรึกษาแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยคุยกันแล้วโอเคอยากลองใช้ยาสมุนไพรดูก็มีบริการคุณหมอเขาก็จะแนะนำเนาะแล้วก็จะมีบริการจัดส่งยาด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนของคลินิกออนไลน์เนี่ยจะไม่ได้ครอบคลุมกับการใช้สิทธิการรักษาอะไรนะครับผมก็คือเป็นชำระเงินเองแล้วก็จะมีค่าบริการส่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับ
3: ครับ
5: แต่ว่าเราไม่มีค่าปรึกษานะคุยได้ไม
3: ่ฟรีปรึกษาฟรี
5: ใช่หมายถึงแบบกลัวคุยแล้วเขาจะคิดเงินให้นะครับผมเพียงแค่ว่าถ้าเกิดคุณผมติดต่อมาในช่วงที่มีคนเยอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะตอบล่าช้านิดนึงนะครับผมก็เพิ่มเพื่อนนะครับผมมาได้ที่ LINE application นะครับผมที่ตัว assign นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H นะครับผม ABS THAIMED นะครับผม ABS THAIMED นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็ขอบอกเผื่อไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดติดต่อไปแล้วพยายามบันทึกข้อมูลหรือว่าพิมพ์สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเป็นข้อความใหญ่ๆทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณพิมพ์ข้อความมันจะเป็นข้อความใหม่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเราจะเขาจะไล่ตอบจากข้อความที่เก่าที่สุดก่อนบางทีมันอาจจะทำให้ตอบเจ้าที่เขาตอบล่าช้าได้นะครับเจ้าที่ก็เป็นแพทย์แผนไทยนะครับฉันก็ไม่มีปัญหาเหมือนโทรคุยกันเลยนะครับผม
3: ครับ
5: ก็เน้นย้ำสุดท้ายนะครับผมจริงๆช่วงนี้ไม่ว่าจะฝนหรือจะแดดเนาะยังไงก็ถ้าเรามีอาการกำเริบต่อสิ่งกระตุ้นอะไรบางอย่างเนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกช่วงนี้โควิดมันระบาดอยู่นะครับผมยังไงถ
3: ้
5: าเข้าออกสถานที่เนี่ยบ้านเราให้ปฏิบัติตัวคล้ายๆกับตอนโควิดเลยนะครับคุณผู้ฟังก็คือเหมือนเราอยู่บ้านกับพ่อแม่หรือผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราออกจากบ้านไปกลับมาบ้านอย่าลืมล้างมือนะครับผมมันจะคล้ายๆเดิมเลยเนาะคุณบรมกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนาะแล้วก็หมั่นดูแลเรื่องความสะอาดเนาะถ้าไปเจอฝุ่นเจอมลภาวะอะไรมากลับมาอาบน้ำดีกว่านะครับผม
3: ถูกต้องครับ
5: หรือก่อนเข้าไปหาผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราเช็คดีๆว่าเรามีสิ่งสกปรกมีอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะดีหน่อยนะครับผมเพราะว่าเด็กเล็กผู้สูงอายุเสี่ยงหมดเลยนะครับผมช่วงนี
3: ้
5: มันมาไวถึงมันจะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็อันตรายอยู
3: ่ใช่ไม่เป็นดีที่สุดครับ
5: ไม่เป็นดีที่สุด
3: ใช่ครับ
5: ถ้ามีอาการฟ้าลายโจรเบื้องต้นหรือยาน้ำแก้ไออะไรเบื้องต้นบรรเทาอาการดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นภายใน5วัน7วันอะไรอย่างนี้ก็ไปพบคุณหมอดีกว่าหรือถ้าเอาชัวร์ตรวจ ATK ครับยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ชัวร์กว่า
3: ครับ
5: โอเคประมาณนี้ครับคุณ
3: โอเคเลยครับอ่ะให้ทางอาจารย์ปอนนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับวันนี้พอมีเวลาพอสมควรนะเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาในเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็ทางเลือกในการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับหรือว่าตำรับยาสมุนไพรไทยต่างๆที่อยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมกับทางหมอปอนของเรานะครับหลังเบรกครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้022900473นะเบอร์เดียวครับเรารับทีละท่านนะ022900473หลังจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตครับ
6: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
1: ์ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเรา สิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: ไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับคนไทยสนับสนุนคนไทยใช้สินค้าไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาไทยมาแต่โบราณแล้วด้วยนะครับโทรศัพท์ว่างครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้โทรมาได้เลยนะผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางหมอปอนนะครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับย้ำวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยกับหมอปอนนะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีเบอร์โทรศัพท์นะจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยครับแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ02-290-0473เรารับทีละท่านนะเบอร์เดียวนะเปิดสายเบอร์เดียวแล้วก็รับทีละท่านเคลียร์ทีละท่านจบไปก็สายใหม่เข้ามาจบไปก็สายใหม่เข้ามานะครับ02-290-0473ครับผู้ฟังที่ฟังอยู่เชิญครับตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้มีโอกาสปรึกษานะครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลยใครจะถามเกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่าจะอยากจะถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะบางทีก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้ตัวนี้ร่วมกับตัวนี้ตัวนั้นนะใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามนะกับทางหมอปอนได้นะครับมีไหมครับวันนี้ทำไมเงียบๆเอ่ยปกติขยันโทรกันจังวันนี้เงียบเนาะฝนตกหลับกันหมดแล้วเหรอฮะ02-290-0473นะครับรับทีละท่านนะเดี๋ยวสายแรกวางเสร็จสายต่อมาเตรียมโทรได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับสายแรกโทรจากไหนครับ
4: จากสระบุรีจะหมอวันดีจ้ะ
3: เชิญครับเชิญครับเธอเลยครับอาจารย์ปอนฟังอยู่ครับเชิญครับ
4: อาจารย์เพราะว่ายายเป็นอะไรมันเป็นเคยเป็นเวียนเป็นมึนอะทีนี้มันหมอเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ยายก็จะเป็นตี 4 ตี 5 ตี 3เนี้ยลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืดบางครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็ไม่หายแล้วก็ยายก็อยากไปหาหมอคนโทรไปก็ไม่ติดคือไปเบรกอะมันจะต้องนอนแบบไหนอะหมอนอนต่ำหรือว่าหัวสูงหรือ
5: เบื้องต้นนะครับผมคือตอนเนี้ยถ้าต้องตื่นมาทำอะไรแม่เช้ามืด
4: ไม่ได้ทำอ่ะจะยายแก่ละอายุ76แล้วอ่ะเฝ้าซักผ้ามั่งถูบ้านมั่งอะไรตามภาษาบ้านใหญ
5: ่ก็ตื่น
4: ไปทำงานจนงง
5: แล้วเป็นมานานหรือยังครับ
4: โอ้ยายเป็นมาที่เรียนนี่เป็นมา30 กว่าปีแล้วแต่ต้องกินยาหอมเขาอะ กระหอมที่ทาประจันเทศแล้วก็กินของมองนี่ด้วยแล้วก็ใช้ยามองเขียวมาตลอดตอนนี้พอมันขาดไม่ได้มองนี่มันจะให้ใจกินอะไรถึงจะดี
5: เมื่อกี้เห็นถามเรื่องหมอนคือมันนอนไม่สบายเหรอหรือว่ายังไงไหมครับ
4: ไม่เข้าใจไหมถ้านอนหมอนมันก็ธรรมดาแหละแต่นี่ก็บอกบางคนก็มองให้นอนหมอนต่ำไว้นอนง่ายหรอ
3: มันจะเกี่ยวไหมหมอนมีส่วนเกี่ยวไหมหมอนต่ำหมอนสูงยังไงใช่ไหมอยากจะถามตรงนี้ด้วยใช่ไหมเอาเรื่องหมอนก่อนเอาเรื่องหมอนก่อนว่ามันเกี่ยวไหมหรือว่าแนะนำหมอนยังไงดีครับหมอปอนครับ
5: คือจริงๆอะครับผมถ้าสมมติว่าคุณยายไม่ได้มีอาการปวดร่วมด้วยแล้วมันนอนไม่หลับอะมันอาจจะไม่ใช่ที่หมอนนะครับผม
4: หลับ
5: อึบนะอะไรนะครับ
4: หลับดี
5: แต่ว่าตื่นบ่อยเนาะ
4: ไม่อะบางทีห้าทุ่มฟังหมอนเสร็จแล้วก็หลับไปถึงตีสองตีสามบางทีตีห้าก็มี
5: นอนดึกจัง
3: แล้วที่ตื่นเนี่ยตื่นจากอะไรครับ
4: อ๋อก็มันก็จะเป็นเวลาตื่น
3: มันตื่นเองตื่นไม่ใช่ตื่นเพราะปวดหัวใช่ไหม
4: หัวนี่มันจะตึงอยู่ตลอดเลยเส้นขวาละทางเส้นเอ็นมันแข็งเป๊ะเลยแล้วมันเป็นไหลทั้งใบทั้งขวามันตะบักมันจมมานานละหักเป็นหลังโค้งด้วยเพราะว่าตกโอ่ง
3: อาจารย์เชิญต่อเลยครับ
5: คือเหมือนพอคุณยายเล่าให้ฟังเพิ่มเนาะมันเหมือนเริ่มมีโรคกล้ามเนื้อโผล่เข้ามานิดนึงแล้วนะครับผมแล้วปกติอยู่สระบุรีได้นวดบ้างไหมครับ
4: โอ้นวดตอนแรกก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลมะคุณตบาทแต่ตอนนี้ผมไม่มีคิวให้เลย
5: คือเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นหลายอย่างเนาะอาจจะเป็นเรื่องตื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นความเคยชินแต่ว่าพอเราบอกมันหมอนมันมีอย่างนั้นเรารู้สึกไม่สบายตัวอย่างนี้ผมว่ามันอาจจะมีเรื่องของเรื่องกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยเหมือนกันคือนอนอาจจะนอนดีนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสุขสบายตัวเท่าไหร่ก็จริงๆถ้ายังไหวก็ยังแนะนำนวดอยู่นะแล้วถ้าที่โรงพยาบาลไม่มีแล้วอนามัยใกล้บ้านมีไหมฮะ
4: ม
5: ี
4: แต่ไม่เคยไปสักที
5: มี
4: อย
5: ู่
4: ไม่ไกลประมาณ4-5 โล
5: อยู่ตรงไหนนะครับ
3: 4-5 โลห่างกันนะ4-5 โลใช่ไหม
5: ไหน
3: แล้วที่อนามัยเนี่ยมีนวดแผนไทยไหม
4: มีบ้านจะมีไหมให้เกิดไป
3: ก็ต้องไปเช็คดูนะอาจจะเป็นทางเลือกเสริมคือถ้าที่โรงพยาบาลเต็มเราก็จะมาทางเลือกทางอนามัยต้องลองไปเช็คดูหรือไม่ก็ต้องไปจองคิวนะ
4: จ้ามันก็จองอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ทันหรอก
3: ไม่จองแล้วไม่ทันยังไงเขาก็ต้องให้คิวเราสิก็คิวเราจะมาวันไหนอีก5 วันมา6 วันมา10 วันมาคือไปจองคิวแบบนั้นอ่ะ
5: ปกติเป็นคนอย่างครับมีลูกหลานพาไปอะไรงี้ไหม
4: มีจ้ะให้เขาช่วย
5: ดูช่วยจองให
3: ้ใช่ต้องไปจองคิวต้องไปจองคิวครับไม่ใช่จองวันนี้นวดวันนี้ครับบางทีมันจองแล้วนวดอีกหลายวันเนี่ยแต่ไปจองคิวไว้ก่อนนะมันจะได้เป็นเดือนก็ต้องไปครับโอเคนะเอาเคลียร์เรื่องนวดเรื่องแล้วก็จะต่อเชิญนะครับอาจารย
5: ์คือตอนนี้ผมแยกเป็น2 ประเด็นเนาะประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือคิดว่าการนอนมันพฤติกรรมการตื่นเนี่ยอาจจะเป็นความเคยชินระดับหนึ่งแต่ว่าการนอนเนี่ยสรุปคุณยายเนี่ยบอกว่านอนดีนะครับผมแต่ว่าที่บอกเพิ่มขึ้นมาก็คือมันมีเรื่องหมอนกับเรื่องบ่าสะบักไหลเนาะตรงนี้ผมอยากให้ลองดูก่อนเหมือนกันคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอายุเรามันยังได้อยู่นะผมก็อยากเคลียร์ให้กลับมานวดต่อเนื่องดูนะครับผมคือถ้ามันสบายตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยไอความปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วเราก็อาจจะนอนสบายขึ้นก็ได้นะครับผมเรื่องหมอนอะไรเงี้ยก็อาจจะลองดูอีกทีนึงจริงๆถ้ามันไม่ใช่มันก็คงจะปวดตึงนั่นแหละแล้วมันนอนแล้วมันไม่สบายตัวเฉยๆนะฮะ
3: หนอนหมุนแล้วหนุนหมอนแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ย
4: มันก็เขาให้นอนง่ายก็นอนง่ายอะจ้ะเพราะว่าฉันนอนเปอร์เซ็นต์ที่นี่มันเจ็บใจ
3: ใครให้นอนง่ายครับ
4: หมอเขาบอกว่าให้นอน
3: เพราะว่านอนให้นอนง่ายเนื่องจากว่า
4: หลังมันโก่ง
3: เลยหมอให้นอนง่ายแล้วนอนง่ายแล้วเรารู้สึกคอเราชันไปไหมหรือคอเราต่ำไปไหมเราสังเกตตัวเองไหม
4: ฉันก็หนุนขากับหนุนหมอนนั่นแหละเท่าๆกัน
3: แล้วรู้สึกเป็นยังไงหนุนแล้วเมื่อยคอเคล็ดคออะไรไหมล่ะมันปกติไหมล่ะ
4: ไอ้คอนี่มันไม่เมื่อยแต่มันปวดเนี่ยมันปวดเส้นที่ว่าเป็นอยู่ทีนี้ฉันก็อยากถามหมอเดี๋ยวอยากไปหาที่โรงพยาบาลลูกก็ให้สบายเหมือนกันเป็นสมุดหลังไม่รู้
5: เลยแล้วนอนแล้วปวดหลังบ้างไหมนอนหลังโก่งแล้วนอนไงไม่ปวดหลังใช่ไหมครับ
4: อ่าไม่ปวดนะหมอแต่มันหลังอะกระดูกมันโตขึ้นมาเยอะไม่ปวด
5: คือไม่ได้ปวดหลังเนาะแต่ว่าตึงบ่าตึงสะบักตึงไหล่เนาะ
4: อย่างตึงคอตึงเส้นคอที่มันเลือดมันอะไรแข็งๆค
5: อเอางี้ก่อน
3: ยายฟังนิดนึงยายฟังนิดนึงจ้า
5: เบื้องต้นเนี่ยมันเรื่องกล้ามเนื้อมันอยู่เอาเท่าที่ผมพอเห็นเนาะจริงๆการไปอนามัยใกล้บ้านเนี่ยต่อให้เราไม่เจอแพทย์แผนไทยเนี่ยก็อาจจะมีกายภาพอยู่เหมือนกันนะครับผมมันเป็นพื้นฐานหรือระเบียบเขานี่แหละนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนาะเราลองไปอนามัยดูก่อนก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าจองโรงพยาบาลยากนะเพราะว่าไม่ว่าแพทย์แผนไทยหรือว่าเป็นกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็สามารถดูแลเราในเรื่องของส่วนตรงนี้ได้นะส่วนเราจะไปโรงพยาบาลต่อไหมเนี่ยผมก็อยากให้ลองดูก่อนนะครับคือมันคงไม่ได้แบบจองวันนี้มีคิวเลยหรอกส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็แล้วแต่ช่วงเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็โทรไปล่วงหน้าสัก 3-4 วัน
3: เราจองไว้เถอะถึงเวลาก็ไปนวด
5: อย่างเราจะไปเสาร์อาทิตย์เราโทรสักวันจันทร์อังคารอะไรเงี้ยมันน่าจะมีคิวแหละผมว่า
4: ต้องไปเองจากหมอก็ไม่ถูกผมไม่รับ
3: ก็ไปจองได้ก็ให้ลูกหลานไปจองก็ได้เนาะโอเคเรื่องจองเคลียร์นะพยายามไปจองแล้วก็พยายามหาเวลาไปให้เร็วที่สุดที่อนามัย
5: ใช่ไหมอนามัยก่อนใช่ครับผม
3: หรือที่ไหนที่เขารับเราดูแลเราเบื้องต้นได้ก็ไป
5: เพราะว่าอย่างนวดตามบ้านเนี้ยผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะบางทีเรากระดูกอะไรอย่างนี
3: ้โอเคอ่ะโอเค
4: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวดูไม่ค่อยได้มันเป็นไม่ติดใจไปหมดตา
3: ที่อาจารย์ฟังเข้าใจไหม
4: ไม่รู้
3: อาจารย์ฟังไม่เข้าใจหยุดก่อนเดี๋ยวเอาถามใหม่ดิเดี๋ยวอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องถามใหม่ที่ว่าอะไรนะ
4: ตามันลืมไม่ขึ้นสองสามวินาทีไม่ลืมได
3: ้หลับตาเสร็จแล้วนอนอยู่หรือนอนอยู่หรือกว่าจะลืมตาได้ตามันไม่แหกออกมาต้องใช้เวลา 2-3 วินาทีถึงจะเบิ่งบ้างตาลืมได
4: ้จ้ะ
3: อันนี้ผิดปกติไหมรู้ยังไงแก้กันดีอาจารย
5: ์จริงๆคิดว่าเป็นความล้าของหนังตานะครับผมจริงๆมันอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องหนังตามันล้าได้นะครับผมมีนัดไปโรงพยาบาลบ้างไหมแบบโรคเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยที่หมอเขานัดอะไรเงี้ยมีไหมครับ
4: ทำนั้นไปแล้วล
3: ู
4: กไม่เอาไปน
3: ั
4: ดมาเลยกลายเป็นสามเด
3: ือ
4: นแล้ว
3: ก็
4: น
3: ั
4: ดไปอ
3: ี
4: กสามเด
3: ือ
4: นเป็นหกเน
3: ี่ยนั่นแหละไปเมื่อไหร่ก็ไปให้หมอดูให้หมอไปถามหมอเขาว่าตา
5: หมอตาแต่เราอาจจะต้องบอก
3: เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดฟังให้เข้าใจก่อน
5: คือ
3: เชิญครับอาจารย
5: ์คือสรุปหมอเขานัดเดือนไหนนะครับ
4: อีกสามเดือนแล้วเพิ่งไปเมื่อวันก่อน
3: อีก3เดือนก็ไม่เป็นไรอาการนี้มันไม่น่าจะหนักหนาเลยใช่ไหมอาจารย
5: ์คือถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับไปหาหมอตาด้วยก็ดีเพราะว่ามันเสี่ยงเป็นโรคตาล้าเหมือนกันตามันจะปิดตามันไม่แข็งอ่ะหนังตา
3: ถ้ามีโอกาสไปหาหมอตาดูหน่อยก็ดีแต่ถ้าไม่รีบร้อนอะไรยังปกติยังใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรน่ากลัวก็ไปตามนัดแล้วก็ไปหาหมอที่นัดเราแจ้งเขาด้วยให้เขาดูให้เราหน่อยส่วนหมอนถ้าจะลองเปลี่ยนก็ลองถามลูกดูลองปรับดูสิปรับแล้วเอามานอนแล้วมันเป็นไงดีไหมเหมาะกับเราไหมสะดวกสบายไหมถ้ามันดีขึ้นก็เปลี่ยนถ้ามันไม่ดีขึ้นก็กลับไปใช้ของเดิม
4: ก็ได้เบอร์หมอมะนาวไว้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะโทรไปถาม
3: เรื่องอะไร
4: อยากจะไปหาที
3: ่
4: โรงพยาบาล
3: ไปของใครหลุดเนี่ยโอเคของยายหลุดไปแล้วจะไปหาหมอมะนาวที่คลินิกที่วิทยาลัยใช่ไหมโทรไปก่อนก็ดีนะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่เจอนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรมีหมออื่นอยู่ก็ไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาบ้าได้นะครับคุณยายนะฮะ คุณยายยังมีข้อสงสัยอะไรโทรมาเพิ่มเติมใหม่ได้นะครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
6: ยาจ้า
3: เชิญครับถามหมอปอนได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอ
5: สวัสดีครับ
6: คืออยากถามว่าโรคไตเนี่ยมันบวมด้วยเหรอคะ
5: โรคไตบวมได้ครับผมต้องคือต้องอันนี้ตรวจโรงพยาบาลมาแล้วใช่ไหมครับ
6: จ้า
5: เป็นเราเองก็เป็นคนครับเป็นญาติครับ
6: เป็นเองจ้ะ
5: คือหมอบอกว่าเป็นไตเสื่อมใช่ไหมครับ
6: เขาบอกว่าต้องล้าง
3: โอ้โหเยอะแล้ว
5: ถ้าต้องล้างไตเนี่ยผมขอผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือถ้าหมอบอกว่าต้องล้างไตแล้วอะครับมันมักจะเป็นไตระยะที่ห้า
3: ของเสียเยอะแล้วของเสียเยอะแล้วเกิดอาการบวมแล้ว
6: แล้ว
3: คำถามคืออะไรครับเดี๋ยวแป๊บอาจจะแป๊บคำถามของคุณคืออะไรครับ
6: คืออยากรู้ว่ามันบวมด้วยเหรอ
3: บวมครับของเสียมันตกค้างครับมันไม่ออกแล้วครับ
6: เนี่ยมันบวมสองข้างแทบจะแตกแยะเลย
3: บวมครับบวมครับต้องไปถ่ายออกไปล้างออกครับหมอจำกัดน้ำแล้วใช่ไหม
5: หมอให้กินน้ำน้อยๆแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช
3: ่ถูกต้องแล้วครับบวมแล้วครับมันอาการหนักแล้วครับ
5: อันนี้บวมตรงไหนนะครับสองข้างขาเหรอครับ
3: เท้า
6: ข้างขา
3: ข้างขา
5: โอเคก็คือมันคือไตอ่ะมันมีหน้าที่กรองของเสียเนาะทีนี้พอไตมันเสื่อมของเสียมันก็จะค้างหน่อยการไหลเวียนมันก็จะแย่ลงหน่อยนะครับวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นก็คือปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องไปอันนี้ยังสรุปเขานัดฟอกไตแล้วใช่ไหมครับ
6: ไม่ฟอกจ้ะ
3: ล้างเฉยเหรอ
5: ล้าง
6: ไม่ได้ล้างทั้งฟอกทั้งไม่ล้าง
3: เอางี้หมอเขานัดคุณทำอะไรบ้าง
6: เขาก็จะนัดให้เป็นล้างแต่ว่าไม่ล้างเพราะอยู่คนเดียว
3: ควรจะล้างครับ
5: คือมันจะแย่ลงนะครับผมอันนี้เป็นห่วงมากเลย
3: เด
5: ี๋
3: ยวติดเชื้อได้นะถึงตายนะครับ
5: ก็จะอย่างที่คุณบรรลมพูดครับถ้าขยายความเบื้องต้นก็คือมันจะไม่ใช่จากข้างนอกหรอกมันจะจากร่างกายเราที่ของเสียมันเยอะขึ้นนะครับผม
6: ตอนนี้ก็ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดอยู่เพราะว่าต้องในเลือดทุก7วันนะ
5: คือที่บอกว่าอยู่คนเดียวมันประมาณไหนครับหมายถึงว่าเราเดินทางไปไม่สะดวกหรอหรือว่าไม่ไหวอะไรยังไงครับ
6: จ
5: ้าจริงๆตรงนี้ผมจะขอเสนอเพิ่มเติมนะคือถ้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่เขามีเรื่องฟอกไตหรือว่าล้างไตอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นในลักษณะของโรงพยาบาลใหญ่เนาะเขาจะมีเหมือนตัดกรมส่งเคราะห์อะไรอย่างนี้ด้วยนะเราอาจจะขอความช่วยเหลือเขาก็ได้นะครับผมว่าเราเดินทางลำบากอะไรเงี้ยมันพอจะมีหน่วยงานหรืออะไรเงี้ยเข้ามาดูได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ล้างอ่ะมันจะแย่ลงอีกนะครับเราจะเหนื่อยง่ายเราจะค่อนข้างอ่อนเพลียนะครับผมแล้วไตเขาก็จะได้ลงอีก
6: พอบวมขึ้นมาสองข้าง
3: อันตรายมากครับอันตรายครับ
6: อย่า
5: ไปนวดหรืออะไรนะครับถ้าเต็มที่ก็อาจจะนอนยกขาสูงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผม
3: ไป
5: ลองคุยจริงๆว่าเราอาจจะไม่สะดวกเดินทาง
6: อย่างนี้ห้ามกินอะไรบ้างจ้ะ
5: ถ้าเอาแบบกว้างๆเลยนะครับผมตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของโรคไตระยะเนี้ยก็คือต้องอาจจะ

0: โปรตีนด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้าทานแต่ข้าวเดี๋ยวมันไม่มี
1: แรงกินไข่ขาวได้ครับไข่ขาวไข่ขาวกินวันละ3ฟอง4ฟองได้เลยครับ
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ทำยังไงก็ต้มหรือว่า
1: แล้วแต่เราเลยต้มดีที่สุดต้มแล้วกินแต่ไข่ขาวไข่แดงไม่ต้องกินวันละ4ฟอง5ฟองกินไปเลยครับ
0: คือเขาก็จะบอกว่ามันก็ให้หลากหลายเนาะเนื้อสัตว์อาจจะมีแต่ว่าต้องเป็นแบบไม่มันไม่หนังเนื้อปลาเนื้ออกไก่เนื้ออกไก่สันในอะไรเงี้ยที่มันไม่มันไม่หนังนะครับผมก็คืออาจจะเอามาต้มหรือเอามาตุ๋นให้มันง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับผม
2: กุ้งกินได้ไหมจ๊ะ
0: อะไรนะ
2: กุ้ง
0: เหร
1: อก็น่าจะพอได้เนาะ
0: กุ้งจริงๆกุ้งเขาก็เป็นคอเลสเตอรอลนะแต่ผมจะบอกว่ากินบ้างก็ดี
1: กินได้บ้างตัวสองตัวแล้วก็นานๆสัปดาห์สองสามหนพอได้นะ
0: คือเราลองกินที่เขาไม่แนะนำ
1: แต่ปลาแนะนำให้กิน
0: กุ้งเนี่ยถ้าแนะนำคือกินเนื้อกุ้งนะครับมันกุ้งหัวกุ้งอะไรเงี้ยไม่แนะนำนะครับผมแล้วก็ปรุงตื่นนะ
1: เวลามันจะหมดเรื่องกินก็ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะกินผักสีขาวเข้าไว้กินผักสีขาวเข้าไว้แล้วปัญหาคือคุณต้องไปฟอกอ่ะต้องไปล้างอ่ะ
0: ต้องลองคุย
1: ต้องหาช่องทางดูนะ
0: ลองคุยกับโรงพยาบาลให้ลองขอความช่วยเหลือเขาก่อนนะผมไม่ปฏิเสธ
1: มันไปไม่ได้เพราะไม่มีคนพาไปหรือไม่มีตังค์หรือมันยังไงปัญหาจริงๆคืออะไร
2: ทั้งสองอย่างค่ะตังค์ก็น้อย
0: มันใช้สิทธิ์บัตรทองได้อยู่ไหมครับ
1: ก็ลองถามทางอบต.ดูนะเขามีน่าจะมีไม่จะมีเงิน
0: หรือ
1: พาไปอะไรเงี้ยลองถามทางอบต.ดูนะทางอสม.ดูว่ามีอะไรช่วยเหลือได้บ้างนะโอเคนะหมดเวลานะขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์
0: คร
1: ับ โอเคครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: กระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจ

0: นารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
1: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเห็นชอบนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเพื่อให้เด็กไทยเติบโตสมวัยและเต็มศักยภาพโดยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่5เรื่อง Journey Through the Little Galaxy ชวนลดชวนเล่นชวนรู้เสริมสร้างสุขเด็กปฐมวัยไทยที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นวันนี้5หน่วยงานได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยและงดใช้ก่อนอายุ2ปีโดยมีแนวทางปฏิบัติ3ข้อคืองดการใช้สื่อหน้าจอสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิดในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีอย่างเด็ดขาดลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปอย่างมีเงื่อนไขและอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิดของผู้ปกครองและครูและให้หน่วยงานที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อหน้าจออย่างเคร่งครัดพร้อมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมผลักดันเมกะโปรเจกต์ระบบราง 50,000 ล้านบาทยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ศูนย์กลางโลจิสติกประเทศ
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยนายวราวุฒิได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงคมนาคมเพื่อซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดทรุดโทรมจากปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข340โดยนายพิพัฒน์ได้รับข้อเสนอพร้อมระบุว่ากระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 2,200 ล้านบาทเพื่อมุ่งยกระดับสุพรรณบุรีให้บรรลุเป้าหมายเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูงโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการผลักดันโครงการเชื่อมต่อระบบรางมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทเพื่อให้สุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และท่าเรือแหลมฉบังปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยจับมือปปส.เดินหน้าสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชควบคุมพิเศษในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควบคู่การป้องกันปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
3: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชในการกำกับดูแลพิเศษของรัฐในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อขับเคลื่อนการนำพืชเสพติดและพืชควบคุมได้แก่กระท่อมช่อดอกกัญชาฝิ่นและเห็ดขี้ควายมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยนวัตกรรมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการควบคุมความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยจะเดินหน้าศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้กำหนดมาตรฐานการปลูกการสกัดและผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเฝ้าระวังและป้องกันเน้นการบูรณาการมาตรการกำกับดูแลที่รัดกุมป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความมั่นคงของชาติสนับสนุนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแหล่งทุนเชื่อมโยงข้อมูลสถิติและกฎหมายพร้อมประสานแหล่งทุนวิจัยเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวลเนสนฤมลอุดมพรรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีแต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบซีตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา 17:00 นถึง 18:00 นโดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนนะอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช็คเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช็คเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็หยอดโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศน์ฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี่ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
ทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศน์ไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช่นเดียวกันเพราะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนะโยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มร่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมเลยญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดก็ยังหลับได้ปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมทันดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปคล้องแวะกับอบายมุขอย่าไปคล้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปี
รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพศเดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้
แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าสามยากนี่เราได้แล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองเราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้สามเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยน่ะก็ยากนะญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วน่ะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทําหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทําก็ทําต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครพวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีของพระเจ้าปเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าพระเศียรที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยช
ในภพภูมินี้และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ย
ยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมายหลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้ในญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนซมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเศร้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะหอดมือตายมือใดก็มือนั้นล่ะโยมเด้อดาวเรียงเงบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถาคุณเองนี่นังดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงนี้นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษนะย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังจหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กถัมภูตัสสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอาเชวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเว
แปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหารซ่อนกายยากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณทินใดล้มณทินใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณะภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำนะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมนะถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนะนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอ่ะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรม
ทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุกขติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตาม
พราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกๆอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นครั่นพรึงหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอๆจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นน่ะมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขวนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธอุวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะ
ก็คอยมีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้นะถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปอ่ะนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเจ็กเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินะโยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดครั้งได้ญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไร

็มีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นในญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นในญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะเราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆนะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะโยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่ถนอมวัดตรงตลอดทั้งญาติโยมบ้านตาเสาตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศปุจฉาวิสัชนากับท่านพระอาจารย์พระมหาสุภัทสิริจันโทเจ้าวาดวัดตาเสาเมื่อช่วงบ่ายวันที่ผ่านมาโยมก็ได้ถวายการอุปถัมภ์แล้วก็ถวายข้าวสารมา1กระสอบอนุโมทนาขอบคุณกับลูกหลานของคุณแม่ถนอมวัดตรงไว้ในโอกาสนี้แล้วก็โยมญาติทั้งหลายบรรตาเสาทุกคนทุกท่านนะโยมนะเหยียดโยมสระตาเสาสระแสยืงนะลูกกลเจ้าสระแสยืงสระปืนตาเสาห้วยราชนะบ้านตุกปล่อยเหยียดปล่อยโยมก็เกิดกำลังจัดอ่อยเหยียดอโยมโยมก็กำลังจัดลูกกลเจ้าสระแสยืงพองส่วนคณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นญาติโยมเมื่อวานได้รับประสานนิมนต์จากคณะศรัทธาเจ้าภาพบ้านโคกวัดมาสมอตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้นิมนต์ให้ไปเทศในงานบุญฉลองอัฐิวันที่27ธันวาคมนะก็ในใกล้ๆกับปีใหม่นี่แหละเวลา 9:00 นเทศปุจฉาอนุโมทนาล่วงหน้านะโยมนะโยมพ่อโยมแม่สมาชิกรายการคติธรรมประจำวันบ้านโคกวัดมาบสมอตำบลหนองตาดอำเภอเมืองก็อย่าลืมนะโยมนะ27ธันวาคมนะไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมแน่นอนเวลา 9:00 นฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะผู้ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายมีหลักพุทธภาษิตบาลีอยู่ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลได้ใจความว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมนะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นท่านเรียกว่าเป็นผู้ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามซึ่งคนเรานั้นอยู่ร่วมกันเป็นสังคมถ้าบุคคลในสังคมมีข้อปฏิบัติที่จะยังสังคมให้เกิดความงดงามก็จะเป็นสิ่งที่ดีสังคมนั้นเนี่ยน่าอยู่สังคมนั้นมีความปลอดภัยเพราะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมนั้นนั้นตัวเราก็เช่นเดียวกันบุคคลในสังคมก็เช็คเช่นเดียวกันพึงมีคุณธรรมที่จะยังสังคมให้เกิดความงดงามนะหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดคนเราจะฉลาดได้ก็ต้องศึกษาเล่าเรียนแสวงหาความรู้ฝึกประสบการณ์แล้วก็ทำให้เรานั้นมีความเชี่ยวชาญมีความช่ำชองสามารถที่จะนำพาบุคคลในสังคมให้มีความเจริญหรือเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะเราก็เป็นตัวขับเคลื่อนในสังคมให้มีความเจริญได้ไม่เป็นคนที่ถ่วงสังคมผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆนะซึ่งปัญญานับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์นิยมนะเพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วมีความคิดเห็น

ที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วว่าเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ย่อมที่จะนำพาชีวิตให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้เพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นญาติโยมได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกกันว่าโกศล3อย่างก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญนั้นเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นต้นนะอัปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมและก็เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรานะยังรวมไปถึงความมีปัญญามีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ของโลกแล้วก็ปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะในช่วงนี้โยมญาติทั้งหลายทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านนี่ก็ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในญาติโยมก็ส่งกำลังใจไปถึงญาติโยมแล้วก็ให้ปลอดภัยทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกู้ภัยนะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านในช่วงนี้นะคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะโยมนะอะไรพอที่จะพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยที่มีความรู้มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือผู้ประสบภัยต่างๆที่มีความรู้มีความสามารถก็ให้เราได้ช่วยกันอันนี้ก็เป็นน้ำจิตน้ำใจที่คนไทยเรานั้นเนี่ยพึงมีให้แก่กันและกันส่วนเราที่ไม่ประสบภัยน้ำท่วมเราก็ให้กำลังใจกันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้ที่มีปัญญาทั้งนั้นในญาติโยมก็คือว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็จะละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นทางได้อันนี้เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นทางเสียและก็รู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตของเราบุคคลผู้มีปัญญานั้นในญาติโยมย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้ก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนนะก็คืออ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดเป็นผู้รู้คนคือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือว่ารอบรู้ในสัพพวิทยาการเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้านั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้มีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้อยู่ในสังคมที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลผู้มีปัญญาก็จะเป็นผู้รู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดทำให้สามารถนำเอาความรู้เนี่ยออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขขุมสงบเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนผู้มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าค
คนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้นั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดคือมีปัญญาแล้วก็มีปฏิภาณดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยย่อมสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่บุคคลอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถที่จะนำพาตนและคนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งที่จะนำพาชาติศาสนาให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นและให้ถึงพร้อมความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำหมู่คณะให้สง่างามได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาของคนเรานะเมื่อมีปัญญาแล้วสามารถที่จะพัฒนาตนนะพิจารณาถึงสัจธรรมความเป็นจริงได้โดยเฉพาะในเรื่องของกองสังขารนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญานอกจากใช้ปัญญาในการประกอบกิจกรรมทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือแก้ปัญหาสังคมช่วยกันแล้วเนี่ยในเรื่องของสังขารร่างกายคนที่มีปัญญาก็จะไม่ประมาทจะไม่เพลิดเพลินไปในปัจจุบันจะไม่เพลิดเพลินกับการใช้สังขารร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเดียวก็มีการแลเหลียวไปถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารด้วยนะว่าสังขารมันเป็นอนิจจังธรรมดาสังขารมันเป็นทุกข์ธรรมดาสังขารมันเป็นอนัตตาธรรมดานะซึ่งเราท่านทั้งหลายพิจารณาด้วยปัญญาก็จะรู้ว่าสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นเราได้ยศอย่าไปประมาทแดมนาดอย่าไปเมาก็พยายามนึกถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความจริงของชีวิตด้วยซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสถึงสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าไว้5ประการด้วยกันหนึ่งก็คือชีวิตเราไม่รู้เลยว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้คนละกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครบอกได้เราจะตายจากโลกนี้ตอนอายุเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันต่อมาพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วจะตายด้วยโรคอะไรก็ไม่มีใครรู้ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันหลากหลายหลายอย่างนะร่างกายของเราก็เป็นรังของโรคด้วยนะโรคบางอย่างรักษาก็หายบางอย่างรักษาก็ไม่หายนอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่จะทำให้คนเรานี่เนี่ยล้มหายตายจากอีกมากมายนอกจากโรคภัยที่มันเกิดขึ้นก็ยังมีอุบัติเหตุอุบัติภัยอีกมากมายนะต่อมาก็คือเวลาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะตายเวลาไหนอันนี้ก็เป็นสัจธรรมคนมีปัญญาก็ต้องพิจารณาด้วยความไม่ประมาทว่าบุคคลเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีใครรู้ได้ช่วงระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นเนี่ยอาจทำให้ชีวิตของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้นิยมนะเรียกว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสันอันนี้คือเวลาที่จะตายของคนเรานั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าอันนี้คนมีปัญญาก็พิจารณาอยู่เหมือนกันนะต่อมาก็คือสถานที่ทุกคนที่เกิดมาแล้วจะตายในที่ไหนก็ไม่มีใครรู้เช็คเช่นเดียวกันบางคนพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายกันที่นั่นแต่ความจริงแล้วเนี่ยหาได้เป็นเช่นนั้นไม่บางคนเกิดที่บ้านตายที่ป่าก็มีเกิดที่บ้านตายที่โรงพยาบาลก็มีไม่เป็นที่แน่นอนแต่ที่แน่นอนก็คือว่าทุกคนต้องตายไม่มีคำว่ายกเว้นในโลกนี้มีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นสถานที่ที่ไปแล้วไม่ตายไม่มีญาติโยมนัตติโลเกอนามตังสถานที่ไม่มีสถานที่ใดไร้คนตายเราจะซ่อนในกลีบเมฆกลางวิหารซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางหุบเขาลำเนาไพรณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีคนมีปัญญาย่อมรู้เท่ารู้ทันนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะก็เชื่อว่าเราก็พิจารณาตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะสบายใจเมื่อเรารู้ว่า
ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าในเรื่องของสถานที่ตายหรือเวลาตายโรคภัยไข้เจ็บจะตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ประมาทก็สร้างศพงามความดีไปมีสติในยามเช้าๆอย่างนี้มีโอกาสทบทวนบทบาทชีวิตของเราในวันที่ผ่านมาตื่นเช้ามาก็พิจารณาถึงวันเวลาที่มันผ่านไปแล้วก็วันข้างหน้าว่าจะอย่างไรแต่ที่สำคัญนั่นก็คือปัจจุบันนี่แหละนะฟังเทศน์ฟังธรรมจบก็อย่าลืมทำบุญตักบาตรเมื่อวันเป็นวันพระญาติโยมก็มีญาติโยมไปทำบุญที่วัดวารามต่างๆก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับญาติโยมที่อยู่ในคุ้มวัดต่างๆนะโยมนะก็เป็นกิจกรรมที่ดีสร้างความสามัคคีให้เกิดมีในคณะตำบลของตนหรือในคณะที่เราไปมาหาสู่กันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ความสมัครสมานสามัคคีของเราในกลุ่มก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะโดยมีหลวงพ่อหลวงพี่นำพาโยมญาติทั้งหลายทำกิจกรรมในส่วนนี้เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดมีแก่พุทธศาสนิกชนเพราะความสามัคคีนั้นเป็นบ่อเกิดของความเจริญนั้นโยมญาติทั้งหลายคนผู้มีปัญญาย่อมสามารถที่จะนำพาชีวิตเรานั้นเนี่ยให้อยู่อย่างมีความสุขในโลกปัจจุบันนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ประมาทอดีตผ่านไปอนาคตยังมาไม่ถึงก็ทำปัจจุบันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะนอนตายที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมนะเมื่อตายแล้วจะไปเกิดในสถานที่ใดก็ไม่มีใครที่จะรู้ได้เช่นเดียวกันสถานที่ไปเกิดนั้นหากจะกล่าวให้สั้นก็มีเพียง2 อย่างก็คือสุคติและก็ทุคติการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาและพรหมถือว่าสุคติส่วนการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติคนเราจะไปสู่สุคติหรือทุคติก็เพราะกรรมที่ทำไว้คนที่ชอบสร้างสรรคุณงามความดีนะผลแห่งความดีย่อมส่งผลให้ถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นต้นนะส่วนคนที่ชอบทำกรรมก่อเวรสร้างกรรมทำความชั่วผลแห่งความชั่วย่อมส่งให้ไปสู่ทุคติเพราะทางพระพุทธศาสนาสอนเอาไว้ว่าทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นคนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วอย่างแน่นอนทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็โดนชั่วให้ดีชั่วดุตราตนตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซสืบได้ด้วยกรรมนั้นอย่าไปประมาทก็แล้วกันนะโยมนะดำรงชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทใช้ชีวิตให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาเป็นคนสร้างสมคุณงามความดีอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็กลับสู่บ้านเก่าด้วยกันทุกคนนั้นอย่าไปประมาทกันแล้วกันเป็นบุญญาติโยมที่เราท่านทั้งหลายได้ตื่นมาทำกิจกรรมที่ดีๆร่วมกันพระผู้ดำเนินรายการเองก็แสดงธรรมโปรดญาติโปรดโยมผ่านคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์นะโยมญาติทั้งหลายก็รับฟังกันได้ทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดทุกวันนี้สวทบุรีรัมย์เผยแพร่ไปทาง Facebook ของสวทด้วยสามารถที่จะรับฟังได้ทั่วโลกนะ Facebook ก็ไปได้นะอันนี้ก็ให้ญาติให้โยมนั้นเนี่ยได้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ดีๆสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีแต่บุญในญาติโยมนี่จะเป็นบุคคลที่สร้างสรรค์สังคมให้มีความงดงามได้ด้วยการช่วยกันเผยแผ่หลักธรรมนะต่อมาก็คือวิสารโทความเป็นผู้แกล้วกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นนะโยมนะมีความบักบั่นเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้อุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางทางดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้สมด้วยภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจแต่ถ้าว่าความกล้าหาญนั้นในญาติโยมถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะ
เป็นผู้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่คนอื่นได้นะแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมนะก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษทุกข์เวรภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้เหมือนกันดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญเนี่ยจึงจำต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบในการที่จะใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเมื่อบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วเนี่ยย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทําหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการที่3นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ฟังมากนะคนที่ฟังมากก็คือคนที่เป็นปุถุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปุถุสูตรไว้5ประการด้วยกัน1ก็คือว่าเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือมีนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำ2เป็นผู้ตั้งใจจำคือมีความจำดีรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำ3เป็นผู้ตั้งใจท่องก็คือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นเนี่ยไปใช้พูดอยู่เสมอ4เป็นผู้ตั้งใจขบคิดคือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจเพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดเจนแจ่มแจ้งตลอดและ5เป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญาก็คือเข้าใจความหมายและเหตุผลอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนนั้นเนี่ยความเป็นผู้ได้ฟังมามากเนี่ยญาติโยมย่อมสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดและกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกและทั้งทางธรรมควบคู่กันไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีได้จึงเป็นที่นิยมยกย่องของบุคคลทั่วไปเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตนเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้าไม่มีความกังวลย่อมยังผู้คนให้พบหรือเจรจาด้วยย่อมยังบุคคลผู้พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่อาศัยหมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ที่ใดสังกัดใดน่าเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้ย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามประการที่4นั้นเนี่ยเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่มีความสามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะแล้วก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยจำได้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะขบคิดข้อธรรมะนั้นเนี่ยได้อย่างแตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อ นำไปสอนคนอื่นก็จะสามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยรู้เห็นตามแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันความทรงจำธรรมะในญาติโยมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญบุคคลผู้ทรงจำข้อธรรมะได้อย่างเนี้ยย่อมเป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์และผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพและนิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดจริงกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามและอีกข้อหนึ่งนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้ก็สำคัญคือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปก็สามารถที่จะนำมาเป็นข้อปฏิบัติได้กล่าวคือประพฤติเหมาะสมแก่บุคคลและสถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่คือประพฤติพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นอยู่ในฐานะผู้น้อย
ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้น้อยคือมีสัมมาคารวะเคารพยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบบการปกครองตลอดถึงการประกอบอาชีพในทางสุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นเช่นนี้ชื่อว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็ไม่น่าอยู่เรียกได้ว่าคนทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมาดังนี้นะโยมนะถ้าพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลสิทธิ์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา 13:00 น.พระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศน์สามธรรมาสที่บ้านโพตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: วสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

สง่าพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิบกับสปสช.ค่ะ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.5 MHz สวทบุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊กแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำ

0: รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ
3: เช้าวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนไทยแลกเปลี่ยนมุมมองกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในนิวซีแลนด์รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งการพบปะชุมชนไทยเป็นภารกิจสุดท้ายของการเยือนก่อนที่นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์กลับประเทศไทยในวันนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:45 นาทีซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
2: ์กรมอนามัยเร่งส่งทีมเซิร์ชดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
4: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้มอบให้ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เข้าสนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาลสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมทั้งประสานความพร้อมกับทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินศูนย์พักพิงตามหลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม7มิติครอบคลุมการจัดการน้ำสะอาดน้ำบริโภคการจัดการการสุขาภิบาลอาหารการจัดการห้องน้ำห้องส้วมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรคการจัดสภาพแวดล้อมและการระบายอากาศภายในศูนย์พักพิงให้สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางหากได้รับการร้องขอจากพื้นที่เบื้องต้นทีมโลจิสติกศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนจังหวัดน่านประกอบด้วยชุดวีคลีน100ชุดส้วมกระดาษพร้อมปูนขาวและถุงดำ200ชุดชุดตรวจคอรีนอิสระคงเหลือในน้ำบริโภค5ชุดชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำอย่างละ150ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
2: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อควรรู้สำหรับผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปที่เริ่มทำงานใหม่ไม่ต้องส่งเงินสมทบมาตรา33แต่ยังได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนส่วนคนที่ทำงานต่อกับนายจ้างเดิมหลังอายุครบ60ปียังคงต้องจ่ายเงินสมทบมาตรา33
5: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีและเพิ่งเข้าทำงานใหม่จะไม่อยู่ในความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และไม่มีการหักเงินสมทบประกันสังคมจากค่าจ้างอย่างไรก็ตามลูกจ้างกลุ่มนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอาทิค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดและค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างตามระยะเวลาที่แพทย์สั่งให้หยุดงานรวมถึงกรณีมีการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพและเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างการเริ่มทำงานใหม่เมื่ออายุเกิน60ปีกับการทำงานต่อเนื่องกับนายจ้างเดิมโดยหากลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ก่อนอายุ60ปีและยังคงทำงานกับนายจ้างเดิมอย่างต่อเนื่องจะยังคงมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และต้องส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ5ของค่าจ้างต่อไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายตราบเท่าที่ยังคง

0: มีสถานะเป็นลูกจ้างนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

สาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเช้าวันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะพอถึงเสาร์อาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุขพร้อมทั้งทีมงานรายการสวัสดีบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นางอาจารย์นิ่มอาจารย์จงกลแล้วก็อาจารย์จินนี่ก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะติดตามเราฟังกันได้ค่ะพบกันตรงนี้แหละนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่จะติดตามฟังรายการได้ก็คือทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่22เดือนสิงหาคม2569ขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะโอ้9ค่ำเลขสวยทีเดียวนะคะขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยค่ะที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็หลายท่านก็ทักทายกันมานะคะดูทาง Facebook ก็ทักทายกันมาขอบคุณมากทีเดียวค่ะบางท่านช่วยแชร์รายการไปขอบคุณนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์จงกลสิริประภาหัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะพาเราไปรู้จักกับของดีๆที่บ้านโนนศรีสุขตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์อาจารย์จงกลไปพูดคุยกับนางเสน่ห์ปิ่นอังกาผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนศรีสุขว่าที่นี่เนี่ยหมู่บ้านของผู้ใหญ่เสน่ห์เนี่ยมีของดีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามฟังนะคะช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำเรื่องราวเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์มาเล่าให้เราฟังเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะมีคำศัพท์อะไรบ้างเดี๋ยวดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่แต่ละช่วงวันนี้มีฝนอยู่นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเห็นไหมคะ 2-3 วันมาเนี่ยละลืมทั้งวันนะคะแดดมานิดหน่อยก็ฝนก็มาอีกละแต่ตกไม่เป็นน้ำเป็นเนื้อเลยนะคะคุณผู้ฟังตกมานิดนิดหน่อยหน่อยเนาะนะคะแต่ก็ยังดีที่ตกนะคะแต่ว่าทางภาคเหนือเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดน่านโอ้อันนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะเพราะว่าฝนหนักแล้วน้ำเชี่ยวกรากนะคะบ้านถูกน้ำท่วมถูกน้ำหลากพัดพาเสียหายไปเยอะเลยนะคะน่ากลัวมากทีเดียวค่ะเพราะว่าต้นหมากรากไม้ที่มันมีอยู่ในภูเขามันถูกตัดไปเยอะนั่นเองนะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝนร้อยละ15ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ24องศาเซลเซียสมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันต่อเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้อาจารย์จงกลจะพาเราไปรู้จักกับของดีๆที่บ้านโนนศรีสุขตำบลน้องโบดอำเภอนางรองค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์จงกลอยู่กับผู้ใหญ่เสน่ห์ปิ่นอำคาผู้ใหญ่บ้านโนนศรีสุขตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลความสำเร็จโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการรวมถึงตัวแทนชุมชนพื้นที่คู่ร่วมพัฒนาได้เข้ามาร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการค่ะและแน่นอนค่ะบ้านโนนศรีสุขตำบลหนองโบดอำเภอนางรองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่คู่ร่วมพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้เข้ารับกระบวนการพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับบ้านโนนศรีสุขกันค่ะว่าที่นี่มีของดีมีจุดเด่นหรือมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจและที่ผ่านมาชุมชนได้รับการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจากการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ใหญ่เสน่ห์ว่าบ้านโนนศรีสุขมีอะไรดีและมีเรื่องราวอะไรที่อยาก นำเสนอมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ค่ะ
3: ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะดิฉันผู้ใหญ่เสน่ห์ปิ่นอำคาหมู่บ้านโนนศรีสุขเทศบาลตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในหมู่บ้านของผู้ใหญ่ก็มีสินค้าหลากหลายนะคะจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่เสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะก็อย่างเช่นกล้วยเบกแตกแล้วก็ข้าวแตนน้ำแตงโมแล้วก็สารตะกร้าจะมีกล้วยตากกล้วยอบงานะคะก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างแล้วก็มีทอเสื่อมในบริบทของชาวบ้านก็คือจะเป็นรับจ้างก็จะทำกันในช่วงเวลาที่แล้วจาก
2: เสร็จจากนา
3: เสร็จจากนา
2: จากไร่
3: ค่ะฤดูทำนาทำไร่นะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่ทำประจำอยู่แล้วนะคะก็จะมีหลายกลุ่มงานที่ทำส่วนใหญ่กล้วยเบกแตกก็จะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนทำนะคะถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ข้าวแตนก็จะเป็นกลุ่มที่ทางอาจารย์นิ่มและอาจารย์นุจะไปส่งเสริมอาชีพอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สารตะกร้าก็จะเป็นของอาจารย์คัคนางที่ไปสนับสนุนอยู่นะคะ
2: หมายความว่าเดิมเนี่ยชุมชนมีทำอยู่แล้ว
3: ทำอยู่แล้ว
2: แล้วก็พากันทำแต่ดั้งแต่เดิมถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: จากนั้นก็จะมีอาจารย์เขาลงไปสอน
3: ค่ะอาจารย์ก็ลงไปสอนค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ไปสอนอะไรบ้างคะ
3: อาจารย์ไปสอนเกี่ยวกับการสารตะกร้าพลาสติกค่ะ
2: ให้มันได้ลายที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแล้วหลังจากที่อาจารย์ลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็จะมีผู้สูงอายุนะคะที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ว่า
2: ส่งเสริมสนับสนุนใช่ค่ะส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ
3: ภายในตัวค่ะคือผู้สูงอายุสนใจมาก
2: ใช่ไหมคะ
3: แล้วก็ขายได้เขาก
2: ็มีกำลังใจ
3: มีกำลังใจ
2: ปกติผู้ใหญ่ขายที่ไหนบ้างคะ
3: ก็ขายตามงานโอท็อปในส่วนราชการบ้างอะไรบ้างนี
2: ้ขายดีไหมคะ
3: ก็ขายดีค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ไปขายที่เมืองทองแล้วก็ที่กองการบินของที่ปทุมธานีค่ะก็ขายดีเหมือนกัน
2: ทำไมได้ไปถึงกองการบินนะคะ
3: ก็ไปกับในส่วนของสพก.ค่ะ
2: สพก.เขาจัดแล้วก็พาชุมชนไป
3: ใช่ค่ะจะเป็นของดีสี่ภาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อค่ะ
3: ก็ไปสองสามครั้งแล้วค่ะ
2: แล้วเวลาไปก็คือเอาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างไป
3: ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างไปนะคะ
2: ค่ะ
3: ก็มาที่มหาลัยนี่ก็บ่อยเหมือนกัน
2: ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ทราบมาว่ามีโครงการต่อด้วยใช่ไหมคะในเรื่องของกล้วยใช
3: ่
2: ไหมคะ
3: กล้วยก็จะทำเป็นกล้วยทับเป็นกล้วยอบงาแต่ว่าเรายังขาดตู้อบนะคะเพราะว่าเวลาหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะมันตากไม่ได้ข้าวแตนก็เหมือนกันค่ะมันตากไม่ได้
2: แต่ก็จะมีโครงการที่อาจารย์เขาจะไปร่วมสนับสนุนเพื่อที่จะต่อยอดให้สำเร็จใช่ไหมคะ
3: ก็มีอาจารย์นาอาจารย์นุกับอาจารย์นิ่มนะคะจะไปทำโรงเรือนแล้วก็ทำออยนะคะ
2: อ๋อส่งวิเคราะห์คุณภาพอาหารค่ะเพื่อให้ได้มาตรฐานนะคะมาตรฐานออยอันนี้ก็จะดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนที่เขารับประทานเข้าไปถ้าลูกค้าทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีออยเขาก็จะเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะคะ
3: เพราะว่าคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะปลูกกล้วยกันเนาะก็มีทั้งของเราแล้วก็คนในชุมชนที่นำมาขายให้
2: แสดงว่ากล้วยมีเยอะ
3: ค่ะ
2: พอถึงฤดูที่ออกเยอะสุกเยอะก็ทำไม่ทัน
3: ก็ทำเป็นกล้วยตาก
2: ทำเป็นกล้วยตากกล้วยตากกล้วยเบรกแตกใช่ไหมคะอ
3: ัน
2: นี้ก็ขายดีใช่ไหมคะ
3: ขายดีค่ะ
2: ขายที่ไหนบ้างคะหรือขายที่เดียวกัน
3: ขายที่เดียวกันแล้วก็ลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นกล้วยที่เป็นกล้วยเบรกแตกนี่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานแถวระยองแถวชลบุรี
2: ส่งไปไกล
3: ต่างประเทศก็ส่งเหมือนกัน
2: ค่ะสุดยอดนะคะสุดยอดมากเลยแล้วอย่างนี้ถ้าผู้ฟังทางบ้านฟังอยู่โอ้โหน่าสนใจมากเลยอยากเข้ามาเรียนรู้ค่ะผู้ใหญ่
3: ก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่หมู่บ้านโนนศรีสุขนะคะเทศบาลตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหากท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0879562182ค่ะ
2: เป็นเบอร์ของผู้ใหญ่
3: เป็นเบอร์ของผู้ใหญ่ค่ะ
2: ค่ะค่ะค่ะผู้ใหญ่ค่ะเห็นว่ามีหลายกลุ่มแล้วดูเท่าที่คุยกับผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่มีความสุขมากเลยนะสีหน้าแบบมีความสุขแสดงว่าชุมชนนี้ให้ความร่วมมือดีมากเลยใช่ไหมคะ
3: ให้ความร่วมมือดีมากค่ะเพราะว่าเขามีรายได้เนาะเขาก็สนใจแล้วก็ดีใจเนาะที่ว่าคือเขามีผลิตภัณฑ์ทำมีของมาทำอะไรอย่างเงี้ยคือก็คืออยากเชิญชวนห มู่บ้านไหนที่มีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีวัสดุพวกกล้วยหรือว่า
2: ที่มันล้นตลาด
3: ใช่ที่มันล้นตลาด
2: แล้วก็หรือรับประทานไม่ทัน
3: ใช่ค่ะ
2: เราก็อยากได้องค์ความรู
3: ้มาเรียนรู้ได้ที่หมู่บ้านโนนศรีสุขค่ะก็ยินดีที่จะสอนทำนะคะหากท่านใดสนใจก็เชิญได้ที่หมู่บ้านโนนศรีสุขค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆจากบ้านโนนศรีสุขเทศบาลตำบลหนองบวชอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะแล้วในหมู่บ้านของท่านมีผลิตผลทางการเกษตรที่ออกมาเยอะรับประทานไม่ทันอย่างเช่นกล้วยเอ่ยมะนาวเอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอยากได้องค์ความรู้ก็สามารถติดต่อมาที่ผู้ใหญ่เสน่ห์ได้เลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังและขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่เสน่ห์มากมายค่ะที่วันนี้ได้มาร่วมรายการแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ชุมชนนี้มีของดีหลากหลายทีเดียวนะคะเท่าที่ฟังจากผู้ใหญ่เสน่ห์นะคะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รอการไปช่วยพัฒนานะคะก็ยินดีกับบ้านโดนศรีสุขตำบลหนองโบดนะคะที่ได้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปช่วยพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้ดูดีมีราคามากขึ้นขอบคุณอาจารย์จงกลแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่เสน่ห์นะคะที่นำเรื่องราวของบ้านศรีสุขมาเล่าให้เราฟังมาต่อที่ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าอาจารย์จินนี่จะนำเรื่องราวจากข่าวเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์มาเล่าให้เราฟังค่ะ
4: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
5: ่ Good morning everyone สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะและสำหรับวันเสาร์นี้ค่ะจินต้องบอกว่าเราพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เจอแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเราหรือว่าที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้นะคะแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วค่ะเราก็ควรที่จะต้องมาเรียนรู้มาคุยกันรับความเป็นจริงว่า what happened in our country เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเรานะคะต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่ครูจินนี่จะพูดถึงค่ะก็คือเป็นเหตุการณ์กราดยิงนะคะของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้คนเป็นครูอย่างจินนะคะรู้สึกโอ้แตกสลายเลยนะคะเพราะว่าเด็กนักเรียนคนนึงเนี่ยแล้วตัดสินใจทำสิ่งนี้ค่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในหัวในใจเขาเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีคุณครูเสียชีวิต5ท่านนะคะแล้วก็มีเด็กนักเรียนหญิงม.1อีก1นะคะรวมจนถึงที่สำคัญก็คือคุณปู่คุณย่าของเด็กก็เสียชีวิตด้วยคำถามคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะซึ่งจินขอไม่พูดถึงรายละเอียดที่รุนแรงแล้วกันนะคะเพราะว่าคิดว่าไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแล้วก็ทุกท่านน่าจะทราบจากข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียหลายๆสื่ออยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรากลับมามองว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นแล้วเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของประเทศไทยอะค่ะเราจะทำอะไรได้บ้างเบื้องต้นนะคะเชื่อว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยอาศัยอยู่กับปู่ย่าซึ่งคุณปู่คุณย่าก็ถูกยิงเสียชีวิตทั้งคู่เหมือนกันนะคะนั่นมันหมายความว่าเด็กคนนี้โตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติค่ะแต่คำว่าไม่ปกติสำหรับจินไม่ได้หมายถึงว่าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตไม่ได้แต่ว่าคุณต้องมีเข็มทิศนำทางชีวิตคุณต้องมีผู้ปกครองมีคนที่อยู่ใกล้ๆที่จะคอยให้คำแนะนำได้และในขณะเดียวกันนะคะเด็กคนนี้ก็ต้องมี growth mindset ที่ดีก็คือต้องเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อยู่ได้โตได้เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เราเข้าใจว่าความเจ็บปวดอะค่ะที่มันไม่ได้รับการดูแลมันเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ความรุนแรงได้ซึ่งตอนนี้สาเหตุจริงๆนะคะที่เด็กคนนี้ตัดสินใจทำลงไปเนี่ยโอ้โหข่าวออกมาเยอะแยะมากมายนะคะก็เดี๋ยวรอสรุปผลแล้วกันเอาเป็นว่าเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เราได้ยินในข่าวแล้วกันนะคะคำแรกเลยค่ะคือคำว่า school shooting คำนี้ค่ะแปลว่าการกราดยิงในโรงเรียนค่ะ shooting ก็คือการยิงนะคะ mass shooting พอเป็น mass ปุ๊บอะค่ะมันก็คือการกราดยิงหมู่ค่ะ mass mass การกราดยิงหมู่ gunman gunman เขียนติดกันนะคะกันเนี่ยเฉยๆแปลว่าปืนพอเป็นการแมนปุ๊บเนี่ยก็เลยแปลว่ามือปืนหรือว่าผู้ก่อเหตุนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่า victim victim แปลว่าเหยื่อผู้เสียหายค่ะ lockdown แปลว่าการปิดตายห้ามเข้าออกนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่โรงเรียนในต่างประเทศใช้เมื่อเกิดเหตุอันตรายขึ้นค่ะและmental health แปลว่าสุขภาพจิตค่ะคำนี้สำคัญมากในการทำความเข้าใจเหตุการณ์แบบนี้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดแล้วเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเขาจะรับสภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรจิตใจเขาจะเป็นอย่างไรเราจะเยียวยาจิตใจเขาอย่างไรค่ะสุขภาพจิต mental health ทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นซ้ำๆอีกนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยเราอะค่ะเราเผชิญกับเหตุการณ์กราดยิงใช่ไหมคะทุกคนหลายครั้งมากๆเลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้านี้เราก็เจอเหตุการณ์กราดยิงครั้งใหญ่เลยเช่นที่โคราชเมื่อประมาณปี2563ใช่ไหมคะการกราดยิงสังหารหมู่ที่หนองบัวลำพูปี65แล้วก็ที่สยามพารากอนเมื่อปี66นะคะแล้วก็ที่โรงเรียนตะพงประธานคีรีวัฒน์จินจำได้ว่าจินยังพูดถึงเหตุการณ์นี้อยู่เลยนะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านๆมาเองค่ะแล้วเราก็เศร้าร้องไห้เราเรียกร้องค่ะเราบอกว่ารัฐบาลจะทำนู่นทำนี่แต่สุดท้ายเป็นยังไงคะลืมค่ะแล้วก็ปล่อยให้มัน recurring ค่ะ recurring แปลว่าเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะคะปัญหาหลักๆค่ะที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยเขาชี้ให้เห็นมีอยู่หลายเรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าปืนมันเข้าถึงง่ายค่ะการ access เข้าถึงการเข้าถึงอาวุธปืนการเข้าถึงอาวุธปืนค่ะอย่างเช่นในกรณีนี้ค่ะเด็กอายุ14สามารถที่จะหยิบปืนของคุณปู่มาได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วปืนก็ถูกเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าไม่ได้มีตู้เซฟล็อกไม่ได้มีอะไรที่มันจะพ้นจากมือของเด็กได้เลยเรื่องที่2ค่ะก็คือสุขภาพจิตที่มันขาดการดูแล mental health supportmental health support แปลว่าการดูแลสุขภาพจิตค่ะเด็กที่โตมาในครอบครัวที่แตกแยกอยู่คนเดียวหรืออาจจะอยู่กับปู่ย่าแน่นอนค่ะว่าต่อให้เสาร์อาทิตย์อยู่กับพ่อแม่บ้างก็ตามนะคะแต่เชื่อว่าเขาจะมีความเจ็บปวดสะสมลึกๆอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันต้องมีการเยียวยาดูแลจิตใจของเขาแล้วเด็กก็ต้องรู้จักที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองด้วยต้องมีความเข้มแข็งทางอารมณ์เดี๋ยวนี้ IQ อย่างเดียวไม่พอค่ะแต่ว่า EQ สำคัญมากๆนะคะและเรื่องที่3ค่ะก็คือระบบเฝ้าระวังในโรงเรียน Early Warning System ค่ะ Early Warning System แปลว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้าค่ะในหลายกรณีเนี่ยก่อนเกิดเหตุมักจะมีสัญญาณเตือนค่ะแล้วเด็กก็มักจะแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติแต่ว่าไม่มีใครเห็นหรือว่าไม่มีใครรายงานถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะโรงเรียนควรจะมี Early Warning Systemนะคะเอาละค่ะครูเจนนี่ขออนุญาตพูดในฐานะของคุณครูคนหนึ่งแล้วกันนะคะต้องบอกว่าคุณครูทั้ง5ท่านที่เสียชีวิตนะคะคุณครูไปทำงานที่พวกเขารักอะค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่านั่นจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตมันจะมีภาษาอังกฤษที่บอกว่าฮีโร่ค่ะฮีโร่ก็คือวีรบุรุษนั่นเองคุณครูทั้ง5ท่านน่ะคือวีรบุรุษค่ะไม่ว่าจะเป็นครูท่านไหนก็ตามนะคะTeachers plant seeds of knowledge that grow forever. ประโยคนี้ค่ะ Teachers plant seeds of knowledge that grow forever. แปลว่าคุณครูเนี่ยปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ที่เติบโตตลอดกาลค่ะต้องบอกว่าคุณครูเนี่ยได้ปลูกเมล็ดพันธุ์เอาไว้ได้หว่านเมล็ดพันธุ์เอาไว้นะคะแล้วมันก็จะงอกงามอยู่ในตัวลูกศิษย์ทุกคนไปตลอดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจินจะพาทุกคนไปดูกันว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจัดการกับปัญหานี้อย่างไรแล้วเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรกันบ้างขอแสดงความเสียใจกับคุณครูและนักเรียนท ที่เสียชีวิตญาติๆของคุณครูและนักเรียนที่เสียชีวิตทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ Thank you so much for today Bye
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหน่าเศร้ามากเลยนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังกันต่อนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันเลือกเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะเพราะว่าวันนี้ช่วงเก็บข่าวมาเล่าจะมีเรื่องราวของผู้สูงวัยมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะหยิบเพลงนี้ซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นก็คือเพลงสดใสวัยชราค่ะเพลงนี้คุณนครถนอมทรัพย์ขับร้อง

0: ผ่านไปนะคะสดใสวัยชราค่ะผู้สูงวัยเยอะนะคะผู้สูงวัยประเทศไทยเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบแล้วนะคะเรามีจำนวนผู้สูงอายุเยอะค่ะอย่างเช่นที่บุรีรัมย์บ้านเรานี่ทางสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้รายงานนะคะว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปอะนะคะอย่างดิฉันนี่ก็60ขึ้นเหมือนกันนะคะจะ70อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เหมือนกันบ้านเราเนี่ยมีผู้สูงอายุ 290,649 คนนะตอนนี้คงเพิ่มขึ้นอีกแล้วล่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18.52 ของประชากรทั้งจังหวัดถือเป็นอันดับที่7ของประเทศไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะบ้านเรามีผู้สูงอายุเยอะทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันก็เลยเลือกเพลงเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาฝากคุณผู้ฟังเมื่อวานวันพระค่ะเมื่อวานวันพระช่วงนี้เข้าพรรษานะคะดิฉันนี่ขาดไปวัดมา2วันพระแล้วนะคะคุณผู้ฟังปกตินี่ดิฉันไปที่วัดกลางพระอารามหลวงนะคะแต่ว่า2วันพระนี่นะคะดิฉันติดภารกิจตลอดเลยนะคะไม่ได้ไปวัดเลยก็เมื่อวานนี้วันพระนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะเมื่อวานนี้นายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เป็นประธานในพิธีนะคะที่จัดโครงการนี้ที่วัดป่ารุ่งอรุณตำบลชุมเห็ดเพื่อที่จะให้เกิดกระแสพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมในมิติศาสนาวัฒนธรรมสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจค่ะโดยมีวัดในพื้นที่เป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะรวมทั้งเป็นการขยายโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเราได้ทำบุญตักบาตรรักษาศีลเจริญจิตภาวนาโดยมีพระครูสุนทรธรรมวิจิตรเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่ารุ่งอรุณเป็นประธานสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนส่วนราชการแล้วก็พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมกันมากมายทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเอาละค่ะอย่างที่เมื่อตอนต้นรายการเราพูดถึงเรื่องราวของผู้สูงอายุใช่ไหมคะนำเพลงผู้สูงอายุมาฝากทีนี้ก็มาต่อกันที่ข่าวผู้สูงอายุกันเลยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันก่อนเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้ที่อำเภอลำปลายมาสมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังก็จัดอยู่กันที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลำปลายมาสนะคะนายศักดิ์สารำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์มีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุจาก15แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมการแข่งขันค่ะเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันบรรยากาศในกอโอสนุกสนานนะคะผู้สูงวัยเรานี่เรื่องเล่นนี่สนุกนะคะโอกาสนี้นายโสพลสารำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ได้เดินทางมาร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยค่ะเพราะว่าท่านโสพลนี่ท่านก็รักในเรื่องของการออกกำลังกายมากนะคะท่านก็กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมในงานก็มีทั้งการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุจากแต่ละแห่งมีการแข่งขันกีฬาสร้างเสริมสุขภาพการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนอาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ร่วมงานมากทีเดียวนะคะในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญค่ะที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเล่นสนุกสุขภาพดีสามัคคีมีน้ำใจยิ้มให้กันสุขสันต์วัยเก๋านะคะวัยเก๋าแล้วก็ถ้าพูดถึงผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังดิฉันก็หนึ่งละที่เป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนสร้างสุขสายใหญ่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุนักเรียนเยอะนะคะ 170คนค่ะคุณผู้ฟังเปิดการเรียนการสอนมา4ปีละเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีนักเรียนมากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์เลยก็ว่าได้นะคะดิฉันเรียนมา3ปีละนะคะจัดการเรียนการสอนได้ดีมีมาตรฐานมากค่ะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์นายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาสารท่านให้ความสำคัญกับโรงเรียนผู้สูงอายุมากนะคะท่านจัดบุคลากรมาให้ความรู้มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆก็มาสอนอย่างเช่นเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็เรียนใช่ไหมคะก็สอนในหัวข้อการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุโดยทันตแพทย์หญิงณภัสวรรณสารัมค่ะแล้วก็ทันตแพทย์สันติการรัมจากกลุ่มภารกิจด้านทันตกรรมมาสอนโอ้ยผู้สูงวัยเราสนใจมากนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเราจะมีปัญหาเรื่องฟันใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีการประเมินภาวะสุขภาพก่อนและหลังเรียนโดยทีมคลินิกสร้างสุขสูงวัยและเราก็มีการจัดงานวันเกิดให้กับนักเรียนที่เกิดในเดือนต่างๆนะคะแต่ละครั้งที่เรียนนี่ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะคะคุณผู้ฟังใกล้จะปิดแล้วค่ะไปเรียนอีกครั้งสองครั้งก็ปิดเทอมละนะคะในปีที่5นะคะปีที่จะถึงเนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็จะประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ซึ่งจะประกาศรับสมัครเมื่อไหร่คุณผู้ฟังที่สนใจจะเรียนที่โรงเรียนสร้างสุขสายใหญ่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ติดตามข่าวได้นะคะจากเพจงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะหัวหน้าแอนก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุนะคะเดนมีเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งอยากมาสกิดเตือนผู้สูงอายุเราสักหน่อยหนึ่งนะคะเป็นข้อมูลจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเขาเตือนข้าราชการบำนาญว่าท่านคือเป้าหมายของมิจฉาชีพนะคะมุกที่เราพบได้บ่อยตอนนี้ก็คือการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เจ้าหน้าที่ฌาปนกิจส่งลิงก์โหลดแอปปลอมแล้วก็ลงทะเบียนนะคะจากนั้นมิจฉาชีพเขาก็จะขโมยเงินในบัญชีเราไปหมดนะคะจากสถิติผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่ในเหยื่อจะอยู่ในช่วงอายุ 60-74 ปีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการบำนาญเพราะว่ามีเงินก้อนใช่ไหมคะแล้วก็สามารถดูดเงินได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็ขอให้ข้าราชการบำนาญและผู้สูงอายุปฏิบัติ ดังนี้นะคะคืออย่าเชื่อใจอย่าไปเชื่อใจสายที่ไม่คุ้นเคยนะคะบางทีก็หวานไม่เชียวนะคะอย่าไปหลงคารมห้ามกดลิงก์แปลกปลอมไม่ติดตั้งแอปที่ไม่น่าเชื่อถือห้ามเปลี่ยนภาษาแอปธนาคารหากท่านมีข้อสงสัยเจอการอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไหนอันนี้ก็ให้ท่านโทรไปติดต่อหน่วยงานนั้นโดยตรงเพราะว่าอยากจะบอกท่านว่าหน่วยงานส่วนราชการต่างๆเขาไม่มีเวลามาโทรหาท่านหรอกนะคะงานเขาก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อเวลาคนโทรมาบอกมาจากหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี่ท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยใกล้จะถึงวันเกษียณอายุราชการใช่ไหมคะสิ้นกันยาเนี่ยเพราะฉะนั้นบรรดาข้าราชการที่จะเป็นข้าราชการบำนาญในอนาคตอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยพึงระวังไว้ด้วยนะคะในส่วนนี้ไม่เฉพาะข้าราชการบำนาญนะผู้สูงวัยเราๆท่านๆนี้ก็เหมือนกันก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของการหลอกลวงเพราะว่าผู้สูงอายุนี่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเอาละค่ะมาต่อที่อำเภอลำปลายมาสกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสร่วมโครงการเที่ยวบุรีรัมย์365วันนะคะจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ไปที่อำเภอลำปลายมาสเป็นกิจกรรมครั้งที่1นะคะภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีนายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเที่ยวบุรีรัมย์365วันอำเภอลำปลายมาสซึ่งนางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ก็นำส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวสมาคมชมรมภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็เพิ่มศักยภาพพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมไปถึงพื้นที่ที่ไปกันเนี่ยนะคะให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงนั่นเองค่ะ ในส่วนเจ้าของพื้นที่นะคะท่านนายอำเภอลำปลายมาสพันจาโททวีพิมพ์อุบลก็ได้นำส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับขณะนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ฝนจะตกนะคะน่าเห็นใจพื้นที่มากก็ยังยกวงโปงลางนักเรียนแล้วก็ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาจัดแสดงโชว์รวมทั้งสินค้าโอท็อปมาแสดงแล้วก็จำหน่ายมากมายอดสินค้าโอท็อปล้วนแต่คุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมเป็นกระเป๋าหรือเป็นอื่นๆนะคะดิฉันสัมภาษณ์กลุ่มแม่บ้านมาด้วยเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังนะคะในช่วงของดีๆที่ชุมชนสำหรับเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่ลำปลายมาสเนี่ยมุ่งนำเสนอทั้งวิถีชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมศาสนาประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของลำปลายมาสที่ไปเที่ยวชมก็มีอยู่2ตำบลค่ะจุดแรกเนี่ยไปที่ตำบลหินโคนนะคะที่ตำบลหินโคนเนี่ยก็เป็นชุมชนท่องเที่ยววิสาหกิจบ้านหินโคนไปที่นี่เราไปเรียนรู้วิถีชุมชนแล้วก็ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นกลุ่มผ้าบาติกบ้านหินโคนของคุณวาสนานะคะแล้วก็ชมการผลิตผ้าบาติกเขียนลายแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เพ้นท์ลายด้วยมือจากนั้นก็ไปที่บ้านสวนฟรุตการ์เด้นนะคะไปทานข้าวเที่ยงที่นี่โอ้อาหารอร่อยนะคะบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติเดี๋ยวนี้สุดยอดคนไปเที่ยวกันเยอะมากนะคะที่บ้านสวนฟรุตการ์เด้นเนี่ยนะคะจุดที่2ไปที่ตำบลทะเมนชัยนะคะซึ่งที่ตำบลทะเมนชัยนี้ก็มีท่านนายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัยนายทวีเกียรติปรีชาพาณิชย์พัฒนาท่านก็นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลมาให้การต้อนรับอบอุ่นมากนะคะนายกทวีเกียรติก็พาไปชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตำบลทะเมนชัยอยู่หลายจุดค่ะจุดที่หนึ่งก็พอไปถึงปุ๊บก็ไปกราบนมัสการพระครูกิติธรรมาธรเจ้าอาวาสวัดป่าหนองยาปล่องที่นี่เราก็สักการะพระมหาเจดีย์ศรีทะเมนชัยเป็นเจดีย์ที่สวยมากนะคะจำลองเหมือนเจดีย์พระธาตุพนมไกลๆนะคะคุณผู้ฟังจุดที่2ก็ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดอีสานทะเมนชัยที่นี่นี่เราไปดูเรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนนะคะจากพระครูชัยธรรมคุตเจ้าคณะตำบลทะเมนชัยเจ้าอาวาสวัดอีสานทะเมนชัยท่านก็นำชมนะคะแล้วก็บรรยายให้เราได้รับทราบพร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิพัฒน์ประเสริฐสังท่านอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งดร.พิพัฒน์ท่านก็ไปจัดระเบียบในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะที่วัดอีสานทะเมนชัยนะคะที่ฉันสัมภาษณ์อาจารย์ถึงการจัดพิพิธภัณฑ์ที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำมาเสนอในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะแล้วก็จุดที่3นะคะไปดูต้นละมุดอายุกว่า100ปีค่ะคุณผู้ฟังเป็นต้นละมุดเก่าแก่ที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวและภูมิทัศน์ท้องถิ่นของที่นี่นะคะต้นใหญ่มากนะคะขนาดเกือบจะ2คนโอบมั้งนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จุดที่4ชมคันคูเมืองโบราณและศาลเจ้าพ่อหินตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ความเชื่อและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงชุมชนในพื้นที่จุดนี้เอาเดียนทึ่งมากเลยนะคะคือเดียนชอบสุดๆเลยชอบเถาวัลย์เถาวัลย์ใหญ่มากนะคะเถาวัลย์เลื้อยคือเถาวัลย์ใหญ่ขนาดเกือบเท่าตัวคนนะคะชาวบ้านก็ดีมากค่ะคือเขาสร้างศาลาเจ้าพ่อหินตั้งโดยที่เขาไม่ตัดเถาวัลย์เลยนะคะแต่ว่าเขาจะใช้วิธีเจาะรูผนังแล้วก็เจาะรูหลังคาเพื่อที่จะให้เถาวัลย์เนี่ยเลื้อยจากพื้นนะคะทะลุหลังคาไปนะคะไปที่ต้นไม้โอ้สุดยอดมากอันนี้มหัศจรรย์ Amazing จริงๆนะคะนี่เพียงแค่2ตำบลของอำเภอลำปลายมาสก็มีของดีๆที่น่าสนใจมีเรื่องราววิถีชีวิตภูมิปัญญาแล้วก็สถานที่ที่น่าไปเที่ยวชมมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยากให้ท่านไปเที่ยวชมนะคะส่วนครั้งต่อไปทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเนี่ยท่านก็จะนำส่วนราชการภาคีเครือข่ายแล้วก็สื่อมวลชนไปทุ่ยชมที่อำเภอนางรองในวันที่25สิงหาคมนะคะเดียนก็จะไปด้วยนะคะครั้งที่3ก็ไปที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษแล้วก็อำเภอคูเมืองในวันที่27สิงหาคมอันนี้เดียนเสียดายมากเพราะติดภารกิจนะคะ ม่ได้ไปครั้งที่4ไปที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังค่ะในวันที่1กันยายนครั้งที่5ไปที่อำเภอชำนิและอำเภอเมืองบุรีรัมย์ในวันที่2กันยายนค่ะซึ่งกิจกรรมเที่ยวบุรีรัมย์365วันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคือมันไม่ใช่เพียงการพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในบุรีรัมย์บ้านเรานะคะในชุมชนแต่ว่าเป็นการเชื่อมโยงคนชุมชนวัฒนธรรมธรรมชาติเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้าด้วยกันค่ะเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะยังอยู่ที่เรื่องการท่องเที่ยวค่ะเมื่อคืนนี้นะคะดิฉันมีโอกาสไปร่วมเปิดงานแสดงแสงสีบุรีรัมย์ Night and Blue ศาสตร์สีเรืองแสงนะคะอันนี้ก็จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์จัดเต็มเลยค่ะนะคะคือเขาจะมีการโชว์แสงสีการแสดงแล้วก็จัดมุมถ่ายรูปนะคะตอนกลางคืนค่ะอันนี้คุณผู้ฟังที่สนใจนะคะที่จะไปชมแสงสีเนี่ยนะไปได้เขาจัด3วันนะคะจัด 21-23 สิงหาคมเริ่มเวลา 18:00 น.-22:00 น.ต้องมืดนะคะถึงจะดูสวยมีอยู่หลายจุดค่ะที่บริเวณวิหารเซียนเซียงซือนะคะมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมถนนสมัติการเมื่อคืนก็มีพิธีเปิดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีแสงสีที่สวยงามแล้วอีกจุดนึงก็คือที่ตึกเก่าออมสินถนนธานีอันต้องเข้าไปข้างในนะคะจะว้าวแล้วก็ที่บริเวณหอนาฬิกาหลังสถานีรถไฟแล้วก็12นักสัตว์เรืองแสงที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะก็ไปเที่ยวไปชมไปดูความงดงามของแสงสีได้นะคะเมื่อวานนี้นายคำเคลื่อนปณใจตันรองผู้ว่าเป็นประธานเปิดโดยมีนางกาญจนนภัสจิระไกรพงศ์ผู้อำนวยการททสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวรายงานแล้วก็เมื่อคืนนี้นางกอบการวัฒนวรางกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปัจจุบันนี้ท่านเป็นรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะก็เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดด้วยนะคะหลังพิธีเปิดก็นั่งรถรางเยี่ยมชมสถานที่จัดกิจกรรมทั้ง4จุดนะคะอย่าลืมค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ก็พาครอบครัวไปเที่ยวชมแสงสีกันนะคะมาที่งานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะคะจัด 22-23 สิงหาคมนี้ค่ะที่สหกรณ์การเกษตรและการตลาดลูกค้าธกส.จำกัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรไปร่วมงานนี้นะคะไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดบุรีรัมย์โอ้ปุ๋ยลดราคาสูงสุดกระสอบละ300บาทเลยนะคะแต่ก็จำกัดคนละไม่เกิน5กระสอบนะคะมีปุ๋ยสูตรไม่ว่าจะเป็น4600 1620 30 00 18 8 8 1688แล้วก็15 15 15นะคะจัด2วันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ22 23ช่วง 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จำกัดนะคะพี่น้องเกษตรกรที่จะไปแล้วก็จะไปซื้อปุ๋ยสิ่งที่ต้องเตรียมติดมือไปด้วยสำคัญมากเลยนะคะอย่าลืมเอาไปค่ะไม่งั้นจะหมดสิทธิ์ซื้อก็คือสมุดเล่มเขียวนะคะสมุดขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั่นแหละค่ะแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงนะคะเอาไปนะคะเอาไปค่ะก็จะได้ส่วนลดในเรื่องของการซื้อปุ๋ยนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่เพจของสกต.บุรีรัมย์โทรศัพท์สอบถามได้นะคะ044-690-255ค่ะ
1: ถ้าพี่น้องเกษตรกรกำลังเครียดเครียดเพราะประสบปัญหาภาระหนี้สินสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมช่วยพี่น้องเกษตรกรให้กลับมาใจฟูเหมือนเดิมโดยให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนและการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเพื่อรับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบของพี่น้องเกษตรกรเพื่อรักษาที่ดินทำกินและส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานสืบไปพี่น้องเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนหนี้และสมัครสมาชิกได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์โทร044-602-261-2และ080-067-3212แล้วพี่น้องเกษตรกรจะมีเฮเมื่อแวะมาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับ
0: น้องสาวแหม่มจากอำเภอประโคนชัยฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการรวมน้ำใจด้วยมาลัยธรรมน้อมนำถวายพระตาหารเพลปีที่20ของอำเภอประโคนชัยปีนี้จัดถ้าจำไม่ผิดน่าจะ11วัดนะคะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกค่ะวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมจัดถวายเพลที่วัดหนองตะขบตำบลโคกตูมอำเภอประโคนชัยนะคะวัดนี้มีพระอธิการทวีศักดิ์จารุวังโสเป็นเจ้าอาวาสครั้งต่อไปก็จัดที่พักสงฆ์บ้านฉันเพลตำบลโคกม้าพระมหาชัยวัดปัญญาวชิโรเป็นเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็เดี๋ยวแจ้ง2วัดก่อนนะคะเดี๋ยววัดอื่นๆเดี๋ยวค่อยแจ้งโอกาสต่อไปก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอประโคนชัยไปร่วมทำบุญถวายพระทหารเพลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะส่วนที่กระสังกำนันนิสาดก็ฝากเชิญชวนร่วมถวายเพลพระสงฆ์เช่นกันนะที่อำเภอกระสังในวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมถวายเพลพระที่พักสงฆ์ห้วยตารางตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอกระสังไปร่วมทำบุญถวายเพลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะคุยไปคุยมาช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังดิฉันมนัญญาอาจารย์จงกลอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปภ.เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการขยายความร่วมมือรอบด้าน
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อภัยคุกคามรอบใหม่ของสหรัฐที่ประกาศจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียพุ่นสิริสิริมงคลปั่นคว้าแชมป์ครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเตรียมเงินทดรองราชการสำหรับจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือน
2: ทุกภาคส่วนระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านทันทีหลังระดับน้ำลดลงโดยเฉพาะการเก็บกวาดดินโคลนขยะฉีดล้างทำความสะอาดเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ